0: ผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
1: ้อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือ

0: ของพี่น้องประชาชน
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่ในตอนนี้ต้องทำ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติในสามเสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
6: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
4: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
0: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากไฟกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
7: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำผลงานรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด21-17 21-14จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพลาดอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยรุ่นสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสุรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22รัศราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางรัฐนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับชั้นศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ต่อ ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
7: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้าย เพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสัมฤทธิ์ใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
20: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
20: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
21: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
20: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
21: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยจะต้องใช้ติดสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมารีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่า นักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนจะต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้งสองอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
20: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
21: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
20: ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
21: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2559ครับ
20: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
21: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
20: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
21: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
20: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
21: ่
20: ะ
21: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับ
20: เราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
21: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมี มีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
20: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
21: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
20: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
21: ขอบคุณครับ
20: ค่ะ
21: สวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
22: ว
0: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3 แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4 คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
23: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
0: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
23: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปรับปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
5: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
6: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไป นี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
5: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
6: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักสามข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
5: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
9: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่า ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนมีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
1: ครับวันนี้วันที่24กันยายนนะฮะวันมหิดลนะครับ
2: ค่ะ
1: วันมหิดลเราก็รายการเรานี่ธง
2: เราจะมีธง
1: ที่ระลึกวันมหิดลนะครับ24กันยายน2569นะครับ
2: ค่ะ
1: คนสงสัยเอ๊ะทำไมธงสีส้มมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
2: ไม่ธงสีส้มเนี่ยเขาจะดูแบบนี้ค่ะว่าในวันนั้นๆของทุกปีอะค่ะ24กันยาตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันอะไร
2: ถ้าตรงกับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ปีนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีก็สีแสดสีส้มเพราะฉะนั้นธงเลยเป็นสีส้ม
1: เดี๋ยว
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: น
1: ั
2: ยยะอะไร
1: แล้วมันมีวันสีน้ำเงินไหม
2: ไม่มีคุณเราท่องกันตั้งแต่เด็กๆนะวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวแบบนี้นะคะ
1: แซวเล่นนะฮะประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยจะดึงพรรคสีเขียวคือกล้าทำเนี่ย มาร่วมรัฐบาลนะครับถ้าดูสมการทางการเมืองแล้วเนี่ยคนก็จับตามองว่าเมื่อสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูรับสีเขียวเข้ามาเนี่ยจะมีเก้าอี้ว่างเพียงพอหรือ เพราะเก้าอี้ว่างตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเก้าอี้จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมฮะแล้วจะไปริบเก้าอี้ตรงไหนเนี่ยมาให้กับสีเขียว
2: เก้าอี้เต็มหรอ
1: เชิญเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องมีที่นั่งให้กับเขา
2: ถูกต้อง
1: ถูกไหมฮะอ้าวแต่ไปถามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านนายกก็ตอบชัดเจนเลยครับว่าสัญญาณยังมาไม่ถึง
2: อยู่ไกลใช่ไหมไม่ได้เปิดโรมมิ่งหรอ
1: ยุคไหนครับเนี่ย
2: อาจจะไม่ได้เปิดโรมมิ่ง
1: ยังไม่ได้คุยสัญญาณยังมาไม่ถึงนะครับส่วนเรื่องของอากาศนะครับก็มีการย้ำเตือนกันครับว่าสถานการณ์อากาศในช่วงนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็ให้ระวังเรื่องของ
2: ฝน
1: ตกถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเขาบอกว่าอุตุและปภ.เตือนฝนตกถล่ม70จังหวัดครับเอาละครับช่วงแรกของรายการนะครับเคารพธงชาติมาเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นะครับเราจะเห็นว่า 8:00 น.เช้าเนี่ยธงชาติไทยจะโบกสะบัดบนยอดเสา
2: ค่ะ
1: นะครับสงสัยไหมครับทำไมธงไตรรงค์ผืนนี้จึงมีกำลังพลังมหาศาลในการล้อมรวมใจคนไทยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวมาตลอด100กว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นของธงไตรรงค์เริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของธงไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมาร่วมฟังในประเด็นนี้นะครับไขคำตอบกันครับพูดคุยกับท่านพลตำรวจโทอรรถกฤษทาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเรื่องธงไตรรงค์เกียรติศักดิ์ไทยสู่109ปีแห่งความภาคภูมิใจครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะก่อนจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราก็ผ่านการใช้ธงมาหลายรูปแบบเลยจึงอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยเล่าถึงพัฒนาการของธงชาติไทยสักนิดค่ะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีที่เราอาจจะได้มีการใช้ธงแดงธงวงจักรมาจนถึงธงช้างเผือกนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยยังไงบ้างจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ครับก็ขออนุญาตเรียนคุยกันแบบสบายๆเลยนะครับเป
2: ็
3: นว่าจากคำถามที่ท่านถามมานะก็เป็นที่ตระหนักทราบกันดีอยู่ว่าธงเนี่ยคือสัญลักษณ์นะฮะของหน่วยกำลังกองเรือหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราจะย่อมาก็คือว่าใกล้ที่สุดประมาณยุคกรุงศรีอยุธยา

0: เนี่ยพื้นธงสีแดงก็คือเป็นพื้นธงของกองกำลังของอยุธยาหรือไทยเรานะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเนี่ยพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในธงพื้นแดงเดิมครับแล้วก็จะมีตากงจักรแล้วตากงจักรคืออะไรท่านดูตากองทัพ บกครับในเครื่องหมายเนี่ยนะนั่นคือการตราคือกงจักรกองทัพของนั้นนะครับแล้วก็พอมารัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3เนี่ยก็จะมีในยุคนั้นเนี่ยคือช้างเผือกเนี่ยก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของสยามเรานะครับนั้นเป็นช้างทรงตรงนี้ก็จะเอาช้างเนี่ยใส่ไปที่กลางกงจักรครับก็จะตัดมาเป็นธงในประมาณช่วงรัชกาลที่3นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นธงพื้นแดงแล้วก็จะเป็นช้างเผือกอยู่ตรงกลางและก็มีเครื่องทรงของธงช้างเป็นช้างศึกนะครับเป็นเครื่องทรงก็จะเป็นพัฒนามาเป็นรูปธงช้างอันนี้ทำไมนะฮะจนมาถึงเรื่องรัชกาลที่6เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่4ต่อ5และมารัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราจะเจอกับปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบของการล่าอาณานิคมในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นสากลท่านสังเกตว่าจากรัชกาลที่4นะครับส่งให้มีการศึกษาภาษาอังกฤษมีเอาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาองค์กรหน่วยงานต่างๆของเรารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธไมตรีขณะเดียวกันท่านก็พระองค์ท่านก็สร้างลูกทั้งหลายคือเจ้าฟ้าแทบทุกพระองค์ส่งไปศึกษาในทวีปยุโรปในประเทศสำคัญอาทิเช่นรัสเซียอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสรุ่นเก้าชิการที่6ก็ไปส่งศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าในการที่จำเป็นเป็นสากลนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นธงชาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นธงช้างเนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาคือว่าเวลาเชิญธงเนี่ยช้างกลับหน้ากลับหลังก็ได
1: ้
0: นะครับบางทีเนี่ยถ้าฝรั่งไปเชิญธงเราอาจจะรีบๆเนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางเท้าขึ้นเอาศีรษะลงก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสับสนในทางปฏิบัติก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะพอเป็นความเป็นสากลเนี่ยจึงเกิดธงไตรลงเนี่ยในพ.ศ.2460ในพ.ศ.2460นี่คืออะไรครับ
1: เก
0: ิดเหตุการณ์สำคัญมหาอภิสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นระดับโลกคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับเป็นการยุทธระหว่างมหาอำนาจยุโรปกลางที่มีเยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีประเทศเหล่านี้เป็นต้นทำการสู้รบกับพันธมิตรพันธมิตรนั้นเนี่ยก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วตอนหลังก็มีสหรัฐและรัสเซียเข้าร่วม4ประเทศพันธมิตรนะครับทำการรบกันกับมหาอำนาจกลางยุโรปเราจะสังเกตว่า4ประเทศพันธมิตรนั้นเนี่ยที่รัชกาลที่6ตัดธงตัดสินพระทัตตัดประกาศสินเข้าไปร่วมรบในครั้งนั้นเนี่ยกับพันธมิตรครับ
1: ครับ
0: โดยใช้หลักคิดว่าธรรมชนะอธรรมในการครั้งนั้นเนี่ยบังเอิญมีเหตุที่ฝ่ายอำนาจยุโรปกลางเนี่ยได้ไปทำสงครามและมีผลกระทบต่อเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนในท่านพระองค์ทรงถือโอกาสนี้เข้าร่วมกับพันธมิตรครับแล้วพันธมิตรที่เราไปร่วมรบนั้นนะครับพื้นธงสีอะไรนะรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินขาวแดงนะครับพื้นธงจะเป็นสีนี้องค์ท่านได้ร่วมรบในวันที่22กรกฎาคม2460ฟังแปลกว่าทำไม22กรกฎาคมทำไมพวกเราจำได้
1: คร
0: ับพระองค์ท่านทำหลักจำไว้ให้ด้วยครับทำวงเวียน22กรกฎาคมไว้ให้ครับ
1: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ทำถนนไว้3สายเข้าวงเวียน22กรกฎาคมครับ
1: คร
0: ับถนนไมตรีจิตเนี่ยครับถนนมิตรสัมพันธ์และถนนสันติภาพนั่นท่านสื่อให้คนไทยรู้ว่าการร่วมรบสงครามพนุครั้งที่1นั้น22กรกฎา
1: ครับ
0: ให้เป็นรูปวงเวียนด้วยเหตุผลเพื่อไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์และดำรงสันติภาพครับ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วพระราชทานธงซึ่ง ป็นสีธงเนี่ย3สีเหมือนกับเพื่อนพันธมิตรที่ร่วมรบกันครับในวันที่28กรกฎาคม2460นะครับไม่กี่เดือนจากนั้นมาที่ส่งทหารไปแล้วนะครับจึงพระราชทรงไว้3สีเป็นธงไตรลงและทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นะครับเพื่อบรรยายสีธงเอาไว้นะครับประมาณนี้ก็คือว่าขอร่ำดำพันบรรยายเนี่ยความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3ตามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยขาวเนี่ยคือพระรัตนตรัยคุ้มจิตไทยใช้ธรรมะส่วนแดงคือโลหิตเราไซนะเลือดเนื้อชีวิตซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาอันที่3คือสีน้ำเงินเนี่ยคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์คือรอยัลบลัดครับสีน้ำเงินหรือน้ำเงินขาบสีขาบเนี่ยนะครับเป็นรอยัลบลัดเสร็จแล้วก็จัดริ้วเข้าเป็นไตรลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยใน3สีเนี่ยจัดริ้วเข้าเป็นไตรลงและเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยยังไม่จบครับท่อนสุดท้ายเนี่ยบ่งประกาศถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิครับธงที่พระราชทานไว้แล้วทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนั่นคือฐานนำธงไตรลงนี้ไปทำการรบในมหาภิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้รับชัยชนะครับ
2: ครับ
0: เมื่อรับชัยชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือกองกำลังของทหารอาสาสมัครแห่งสยามนำธงไตรลงนี้นะครับสวนสนามที่ประตูชัยราชเดอเทืองในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับมหามิตรในการรบสองเนี่ยเกียรติยศนะครับของความเป็นธงไตรลงเนี่ยได้ห่ออัฐิทหารกล้ากลับสู่มาตุภูมิอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและที่สำคัญในการยุทธครั้งนี้ความเสียเปรียบต่อเนื่องจากมหาอำนาจอนานิคมในยุคอนานิคมนั้นได้รับการแก้ไขที่ประเทศไทยหรือสยามเราเสียเปรียบแทบทั้งหมดในสนธิสัญญาต่างๆเช่นสนธิสัญญาเบาริ่งการเสียภาษีร้อยชักสามเรื่องสิทธิสภาพกฎหมายนอกอาณาเขตต่างๆซึ่งความเจ็บปวดนั้นได้รับการบรรเทาเยียวยาจากการร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมธงไตรลงนะครับ
2: ครับ
0: ท่านธงไตรลง
2: เชิญครับ
0: เชิญครับ
2: ฮะเราจะเห็นว่าธงชาติของเราเนี่ยเราก็จะคล้ายคลึงกับประเทศในฝากฝั่งยุโรปแต่ว่าความเคารพของธงชาติของเราเนี่ยจะเหนือกว่าก็คือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะนำธงชาติของเขาเนี่ยไปทำเป็นเสื้อไปทำเป็นกางเกงอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะรักษาแล้วก็เทิดทูนไว้มากกว่าทางต่างชาตินะครับอันนี้เพราะอะไรครับท่านฮะ
0: เพราะว่าในความหมายนี้เนี่ยเราจะใส่ท่านพระองค์ท่านใส่รหัสไว้นะครับในส่วนนี้คือความว่า1 3สีเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือพระรัตนตรัย
2: ครับ
0: นะครับนะก็คือมีศาสนาอันที่2เนี่ยคือความเป็นชาติครับในความคุ้นของชาติด้านที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบหลักของประเทศไทยคือชาติศาสตร์กษัตริย์ใน3นี้จะอยู่ในสีตรงในความหมาย เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความหมายอันนี้อยู่ในมโนสํานึกและจิตวิญญาณของพวกเรา
2: ครับ
0: นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือต้องมีความเคารพในธงนะครับแม้ธงขาดธงฉีกเราจะไม่ทําเป็นมาเป็นขยะเป็นเศษผ้าหรือประดับอะไรเลยนะครับเราจะต้องเก็บแล้วก็เก็บด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับในการรักษาธง
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับเราก็จะเห็นธงอยู่บนยอดเสาถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เศร้าสลดเนี่ยเราก็ลดธงลงครึ่งเสาและสุดท้ายถ้าเกิดทหารกล้าเนี่ยพลีชีพในการสู้รบเราก็ใช้ธงชาติไทยเนี่ยนะครับในการคลุมลงศพหรือว่าคลุมศพเพื่อที่จะชาปนกิจใช่ไหมฮะนี่คือว่าเกียรติอันสูงสุดนะฮะคือธงชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนของต่างชาติเราจะรักษาแล้วก็จะเทิดทูนมากกว่านะครับพอพูดถึงธงชาตินะครับก็จะมีบทเพลงเกี่ยวกับบทเพลงปลุกใจครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสยามานุสติเพลงรักชาติอะไรเหล่านี้มันเกิดมาพร้อมกับธงชาติไทยหรือว่า เกิดมาพร้อมก่อนธงไตรรงค์หรือว่าพร้อมธงไตรรงค์ฮะก่อนหรือพร้อมฮะ
0: ในยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห
2: ค
0: ั
2: ร
0: ว
2: ับ
0: พระมหาธิราชเจ้าเนี่ยนะครับท่านเป็นปราชญ์ครับท่านได้วางหลักคิดให้สู่จิตสำนึกของประชาชนผ่านบทกวีวรรณกรรมในยุคนั้นเราไม่มีวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ที่จะให้เข้าหูประชาชนได
2: ้
0: จึงเป็นบทนิพนธ์และวรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นธงชาติที่พระราชทานมาแล้วก็มีพระราชทานความหมายเป็นบทกลอนเพลงสยามมานุสติให้คนไทยเสียสละสามัคคีมีความรักชาติศาสนานะครับหรือบทพระราชทานเรื่องพระร่วงเนี่ยนะครับในเรื่องไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งนะเพราะฉะนั้นในบทพระราชนิพนธ์เนี่ยก็จะแฝงในบทกวีทำให้บทกวีเหล่านี้เข้าไปในมโนสำนึกของประชาชนนะครับผ่านในเรื่องของความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับ
2: ครับ
1: ค่ะท่านคะจากที่ตอนนี้เนี่ยคือพูดได้ว่าเป็นโลกที่เป็นยุคดิจิตอลยุคที่ไร้พรมแดนนะคะเราจะทำยังไงคะที่ให้ธงชาติธงไตรรงค์ของเราเนี่ยยังเป็นศูนย์รวมจิตใจหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนในรุ่นใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนคะในความคิดของท่าน
0: ครับในความคิดอันนี้ผมมาคิดว่าเราไม่คงไม่บังคับว่าลูกหลานคนรุ่นใหม่จะต้องรักชาติน
1: ะ
0: ต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นต้องคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันว่าที่มาของธงไตรรงค์นั้นมาอย่างไรนะครับเราเนี่ยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับด้วยกิตติภูมินะครับและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาความเป็นชาติของเรานั้นยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีเอกราชจนถึงวันนี้เนี่ยนั่นคือที่มาและรากเหง้าของเราเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าใจนะครับลูกหลานเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยจะรักษาธงไตรรงค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรวันนี้มีเอเชียนเกมแล้วกำลังลองรอธงไทยนะธงไตรรงค์เชิญขึ้นเมื่อได้รับเหรียญทองแล้วกำลังรออยู่นะครับหรืออย่างที่อย่างข่าววันนี้กำลังรอว่าคุณเนเน่นะจะเอาธงไตรรงค์ของเราเนี่ยข
1: ึ้
0: นไปปรากฏสายตาชาวโลกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไทยกับธงไตรรงค์ของไทยนั้นควบคู่กันไปครับทั้งจิตวิญญาณและสัญลักษณ
1: ์
0: ผมมองว่าอยากจะพูดกับลูกหลานหรือว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมืองคือเยาวชนคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่าที่มาเราคืออะไรแล้วเราจะเป็นที่ไปต่อไปอย่างไ
2: ร
0: และเมื่อรู้แล้วจะรักอย่างไรเป็นรักที่ยั่งยืนเราจะไม่บังคับให้รักแต่เราจะรู้แล้วจะรักผมคิดว่าเป็นคำที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะเห็นภาพชัดเลยนะคะ
2: ครับในวาระครบรอบ109ปีของธงไตรรงค์ของไทยนะครับท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับในการสืบสานความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านธงชาติไทยผืนนี้ครับท่านครับ
0: ครับก็คือว่า3สถาบันหลักที่อยู่และปรากฏในธงชาตินั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนทุกยุคทุกสมัยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นครับเพราะเราถือว่าทุกรุ่นจะมีภาระหน้าที่ในการดำรงรักษาความเป็นไทยใน3สถาบันหลักนี้ไว้ด้วยร่วมกันนะครับแล้วก็วิธีการคืออะไรผู้จะรักษาวิธีการก็คือว่าไม่มีเหตุใดก็แล้วแต่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้เสียบ้านเสียเมืองหรือพลาดพลั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากความขาดความสามัคคีครับความสามัคคีเนี่ยจะเป็นพลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องสามัคคีนะครับเพื่อให้เกิดพลังของชาติบ้านเมืองและความสามัคคีเนี่ยต้องมาคู่กับคำว่าเสียสละเพราะฉะนั้นสามัคคีเสียสละถ้ามีอยู่ในจิตใจหัวใจของใครทุกคนแล้วเนี่ยเราจะรักษาธงไตรรงค์นี้ไว้ได้ตราบชั่วนิรันดร์ตามพระราชประสงค์ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณท่านพลตรวจโทอรรถกฤษทาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับธงไตรรงค์ฮะ109ปีแห่งความภาคภูมิใจนะครับจะครบวันจันทร
1: ์ค่ะ
2: จันทร์ที่20
1: ที่28ค่ะ
2: นะฮะกันยายนนี้นะฮะวันธงชาติไทย
1: ใช่ค่ะ
2: นะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาพัฒนาการธงชาติไทยและนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์คุณค่าและความหมายนะครับแล้วก็เพลงปลุกใจด้วยนะฮะสมัยผมเนี่ยยังได้ฟังอยู
1: ่
2: สยามานุสติเปิด ทุกๆวันนะฮะทุกๆวันในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของภัยคุกคามภัยคุกคามนะฮะคือเนื้อเพลงก็หากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยนะขึ้นต้นอย่างนี
1: ้
2: คนรุ่นก่อนๆเนี่ยคงจำได้
1: จะคุ้นกันนะ
2: เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุมาจะได้ฟังเพลงนี
1: ้
2: เพราะว่ามันเป็นการปลุกใจให้รักชาติไทยรวมพลังสถานีเราก็เปิดร้องอย่างน
1: ี้ไทยรวมพลังตั้งมัน
2: นะนี่คือเพลงที่ในสมัยหนึ่งเนี่ยเราเปิดบ่อย
1: นะครับ
2: เพื่อปลุกใจให้ทุกคนเนี่ยรักชาติตามที่ท่านบอกเลยท่านบอกว่าการที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รักชาติเคารพในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่ใช่การบอกกล่าวหรือว่าการบังคับจะต้องใช้เหตุ
1: และผล
2: นะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะสอนให้เขาคิดเป็นแล้วก็มีเหตุมีผลนะฮะอันดับแรกคิดเป็น
1: ค
2: ิดนอกกรอบมีเหตุมีผลเด็กสมัยนี้ขอไปไม่ใช่เด็กสมัยนี้ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ในใจ
1: ว่ายังไง
2: ว่าเหตุใดต้องทำเช่นนั้น
1: ใช่คือต้องมีเหตุผลมาสอดรับนะ
2: เมื่อไรที่เรามีเหตุผลเนี่ยรองรับในสิ่งที่เราบอกกล่าวเขาเขาก็จะทำในสิ่งที่เราบอกอย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องค
2: ่ะนะคือคนรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะเด็กรุ่นนี้ทำไมสั่งสอนยากจังไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยในการสั่งสมและในการปลูกฝังเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็อะไรต่างๆทุกวันนี้เนี่ยสอนให้เด็กรู้จักคิดสอนให้เด็กรู้จักที่จะพูดนะครับแสดงออกนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ทางปฏิบัติหรือเสนอในทางนโยบายอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือแนวทางของคนรุ่นใหม่โลกยุคใหม
1: ่
2: นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะเรานี่คือคลื่นลูกเก่าแล้วเขาบอกคลื่นลูกใหม่จะมาแทนคลื่นลูกเก่านะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็ดำเนินไปในทางที่มันถูกต้องนะคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้มีการแบ่งว่าเด็กรุ่นนั้น
1: เ
2: ด
1: ็
2: กร
1: ุ่
2: นนี้ครับ
1: คือ
2: เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจว่าทำไมเขาพฤติกรรมเขาถึงเป็นแบบนี้
1: คนรุ่นเราต้องเข้าใจด้วยนะค
2: ือ
1: จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะ
2: คือคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมันไม่มี AI มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรหลายอย่างนะฮ
1: ะ
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได
1: ้
2: มากกว่าครูที่สอนในห้องคำถามคุณครูที่สอนในห้องเนี่ยสู้ Google ได้ไหมสู้ Gemini ได้ไห
1: ม
2: สู้ ChatGPT ได้ไหมอะไรที่ครูมีเหนือกว่า AI
1: ประสบการณ
2: ์การอบรมสั่งสอนถูกต้องประสบการณ
1: ์ค่ะ
2: ครูที่เป็นมนุษย
1: ์
2: จะรู้ว่าลูกศิษย์คนนี
1: ้
2: ควรที่จะนำเนื้อหาอะไรไปสอนเข
1: าร
2: ู้ว่าพื้นฐานครอบครัวแบบน
1: ี้
2: จะต้องพูดคุยกันอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่า AI ก็คืออารมณ์จิตใจ
1: ความร
2: ู้สึกวิจารณญาณในการที่จะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมาะสมกับคนใดคนหนึ่งนะครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันยาวๆนะฮะ
1: ได้ค่ะ
2: เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการเมือง
1: การเมืองฟ้าฝนต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีหลายเรื่องหลายราวนะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันค่ะ
2: ครับพักสักครู่ฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เร่งขู่โอนเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 9:00 น.ของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรงกับประเทศไทยประมาณ 20:00 น. กว่านะครับนอนหรือยังยังไม่นอน
1: ยัง
2: นะ
1: ท่านก็น่าจะนะ
2: เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับก็ไปจับมือนะฮ
1: ะ
2: กับ Google นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพีย57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฮะหารือกับนางรูธพอร์เรตนะฮะประธานและประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของAlphabet แล้วก็ Google นะฮะโดยรัฐบาลพร้อมจับมือกับ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ต้องขีดเส้นใต
1: ้
2: Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะจะได้ไม่มีปัญหา
1: ใช่
2: นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะฮะ Google บอกว่าพร้อมนะฮะเปิดสถาบันOpen Data เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยเนี่ยจะได้เรียนรู
1: ้
2: นะครับเขาเรียกว่า up skill reskill ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเลยนะครับนายกก็กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นนะฮะในการที่จะไปลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: โอ
2: ้โหแปลเป็นเงินไทยก็ 30,000 กว่าล้านนะครับใช้ยังไงหมด
1: เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ
2: เพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรี
1: ค่ะ
2: เอ๊ะตรงนั้นเป็น EEC ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเออแสดงว่า
1: แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
2: ก็แสดงว่าตั้งหมดหมายไปแล้วถ้าเกิดไปตั้งใน EEC ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลชุมชนคือมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมห่างไกลผู้คนแล้วก็
1: มี
2: กระแสไฟฟ้าที่เสถียรมลพิษอะไรก็จะไม่มีแต
1: ่
2: ท่านนายกเนี่ยพูดไว้ตอนแรกแล้วน
1: ะ
2: ว่า data center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ
1: ัน
2: นี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีก
1: ะ
2: นะครับอันนี้ผมพูดเองนะต่อ Google Cloud Region นะฮ
1: ะ
2: ในกรุงเทพมหานครอันนี้จะมาทำด้วยสรุปมี2จุด data center ในชลบุรีกับ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครยืนยันครับรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยฮะประเด็นสำคัญก็โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดนี่นะฮะเพราะว่ายังมีอีก 200,000 ล้านใช่ไหมที่จะไปเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดมีมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนData Center เป็นโครงการพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับความยั่งยืนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจัดการน้ำดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google ในการร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแหมคำนี้จะเริ่มฮิตแล้วนะฮะ Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะครับเอาไปฟังฝั่งผู้ลงทุนกันบ้างฝั่ง Google นะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนก็บอกว่าได้ลงทุนในไทยในพื้นที่ EEC ชลบุรีโดยการสร้าง Data Center ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ Google ยังมีแผนเปิดสถาบัน Open Dataนี่น่าไปเรียนแล้วเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยทั้งนี้ Google ยังยืนยันฮะว่าร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนระยะยาวกับไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายดีนะที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไปเชิญชวนเขาให้มาลงทุนมาทำอะไรอย่างบ้านเรานะคะ
2: ผ่าน BOI นะฮะแนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนคือ Data Center เนี่ยโดนด่าอยู่พักหนึ่งนะฮะ ที่เจอในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันร้อนมันกินไฟมันอะไรคือถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1: ทุกคนก็จะโอเค
2: ทุกคนโอเค
1: ใช่
2: ทุกคนโอเค
1: ค่ะ
2: นะฮะว่าคืออย่าไปคือสร้างแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อน
1: อย่าไปสร้างมลภาวะหรือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาได้รับผลเสีย
2: ใช่ใช่คือทำอย่างเงี้ยถูกไปอยู่ใน EEC ก็คือว่าอยู่ในโซนนิ่งไปเลย
1: ก็อยู่ไกลๆหน่อย
2: ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกัน Data Center ตั้งที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงพัดลมเนี่ยที่เป็นพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังรบกวนเวลากลางคืนแล้วก็ความร้อนในอาคารเนี่ยมันก็จะระอุออกมาถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยผมรับรอง
1: เสร็จเลยคุณ
2: ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะร้อนกว่าจุดอื่น
1: ๆ
2: นะฮะเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆการใช้น้ำการใช้ไฟรวมถึงการสำรองน้ำมันด้วยนะครับเพราะเขาต้องสำรองน้ำมันเนี่ยในจำนวนปริมาณมากเพื่อเกิดหากเกิดเหตุขัดข้องไฟฟ้าดับไฟฟ้าอะไรต้องมีที่ปั่นไฟสามารถปั่นไฟได้24-48ชั่วโมงไม่ให้ Data Center นั้นสะดุดนี่คือกลไกของ Data Center นะฮะซึ่ง Data Center คำถามจ้างแรงงานเยอะไหมจ้างแรงงานเยอะในระยะแรกในการก่อสร้างร่างตัว Data Center เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใช้คนน้อยมากใช้คนน้อยก็คือว่าจะมีแค่รปภ.แม่บ้าน
1: คือ
2: แม่บ้านอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะฮะแล้วก็วิศวกรระบบในการที่จะควบคุมกำกับดูแล Data Center ให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพนะฮะก็นี่แหละคือ Data Centerยุคใหม
1: ่
2: นะยุคใหม่คือคนลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะแต่อย่าคาดหวังว่าจะมีแรงงานไปทำงานใน Data Center เหมือนโรงงานทอผ้า
1: ไม่เป็นลักษณะเดียวกันเลย
2: อย่าฝันหวานแบบนั้นนั่นแหละ
1: เขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนาะ
2: แม้แต่โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
1: ก็น้อยแล้วนะ
2: ใช้คนน้อยลง
1: ใช่ๆ
2: ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนมีรปภ.คอยยื่นบัตรเดี๋ยวนี้มีไหม
1: เป็นเครื่องละให้เรากดเอง
2: รปภ.ตามจุดมีไหม
1: น้อยลง
2: มีกล้องวงจรปิดมาแทนเนี่ยแหละ AI มันจะมาแทนมนุษย์เราน
1: ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอัพสกิลรีสกิลนะ
2: อัพสกิลรีสกิลบางทีไม่รู้จะไปอัพอะไร
1: พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในหลากหลายในหลายๆด้าน
2: คือแปลงเป็นไทยก็คือพัฒนาทักษะคำถามพัฒนาทักษะอะไรเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี
1: ้
2: พัฒนาทักษะอะไรบ้างหนึ่งใช้ AI ให้เป็น
1: ใช่
2: ทันสมัยใช้ AI ให้เป็น
1: สั่งงานให้ถูก
2: ใช่สองคือต้องมีความรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่ฆ่าไม่ตายความรู้ในภาษาอังกฤษ
1: ใช่
2: ภาษาที่สองนอกจากภาษา
1: ไทย2 3 4ไปเลยค่ะ
2: ถูกต้องภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่น ถ้าใครจะเรียน มหาวิทยาลัยเรียนมัธยมคุณพ่อคุณแม่อย่าใช้ลูกเรียนอะไรตอนนี้ถ้ากลัวว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมาก
1: ๆ
2: หนึ่งส่งเสริมในการให้ลูกเนี่ยใช้ AI ให้เป็นในการทำงานสองภาษาที่สองที่สามต้องมาภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆ
1: จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศส
2: เรียนไปเถอะอันนี้จะเป็นจุดแข็งความรู้เฉพาะด้านการเงินเรื่องของกฎหมายตรงนี้แหละคือจุดแข็งนะครับที่จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเหนือกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ใบปริญญาไม่มีความหมายขออภัยไม่ผิดขออภัยมีความหมายแต่ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จะตัดสินคนในการเข้ารับทำงาน
1: ใช่มันต้องเป็นทักษะที่ติดตัวเราที่เรามี
2: เหมือนสมัยก่อนอะสมัครงานใหม
1: ่
2: ๆประสบการณ์มีอะไรบ้าง
1: ตอบ
2: ไม่ถูก
1: เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากเขาก็จะได้รับพิจารณามากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะ
2: เราก็คิดเอ๊ะเราจบมาใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ถามอย่างนี้แล้ว
1: จะตอบยังไง
2: โดนปฏิเสธแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมีประสบการณ
1: ์นั่นล่ะสิแต่บางที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาก็ช่วยเราได้เนาะให้เราสั่งสมประสบการณ์นะคะนอกจากท่านนายกจะไปพบ Google แล้วคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็ได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกนะคะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำและก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกแล้วก็แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภารกิจหารือแล้วก็พบปะผู้นำผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจค่ะโดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือแล้วก็การเจรจาทางการค้าระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยในปีนี้นะคะปี2569เนี่ยยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยด้วยซึ่งไทยก็จะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปค่ะก็ถือเป็นนิมิตหมายดีนะที่คุณสุภจีได้ไปร่วมพูดคุยร่วมคณะในการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าแนวทางการดำเนินหน้าการเดินหน้าของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเอาอะไรไปโชว์อเมริกาสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะ
2: นะฮะคือเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจนั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพ่วงอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
2: นะครับนอกจากเม็ดเงินลงทุนที่เราต้องการเนี่ยให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดถึงนะครับ
1: ไม่แทบจะไม่มีเลยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยต้องคุณจะทำอย่างไรไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมให้
2: ต้องผ่าน EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1: ะ
2: นะครับแล้วอาจจะต้องทำประชาพิจารณ
1: ์
2: นะฮะคนก็ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยถ้าเกิดมีประชาพิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างสักทีเออ
1: เพราะว่าคนก็บางที
2: ไม่ได้สร้างสักทีเดี๋ยว NGO ก็โกรธผมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทำโซนนิ่งเนี่ยที่มันห่างไกลผู้คนเนี่ยแล้วก็มีผลยืนยันจริงๆว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาผมเคยไปคุยนะฮะเรื่องของสมัยก่อนเลยเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยพักไว้ก่อนนะตอนนั้นเขาต้านมาก
1: ค
2: ือเขาไม่เชื่อม
1: ั่
2: น
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: คือแม้การไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นผมไปดูเขาจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันกำจัดอะไรเข้าเท่าทานอะไรหมดก็ไปดูนะเออ 100% มันไม่มีผลกระทบเลยกับสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชุมชนก็ไม่เชื่อไงคือชุมชนไม่เชื่อชุมชนก็ไม่เอาเออแล้วเขาก็มาบอกผมด้วยนะลองเอาไปตั้งอยู่ข้างบ้านคุณนะคุณเอาไหม
1: ก็ถูกของเขานะก็ถูกของเขา
2: เออเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่คนในพื้นที่เขาก็มองไงว่าเฮ้ยมัน คือระบบมันดีแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในการกำกับดูแลมันคือวิกฤตศรัทธาศร
1: ั
2: ทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไม่เชื่อมั่นมันก็นำไปสู่เรื่องของการไม่ให้ก่อสร้าง
1: ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
2: ถูกไหม
1: ไม่เต็มใจ
2: คือประเทศไทยเราจะเห็นเรื่องนี้เยอ
1: ะ
2: ระบบดีแค่ไหนแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาเนี่ยจบ
1: ทำยากนะ
2: ทำยาก
1: เรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยคือมันทำเชื่อยากจริง
2: มันเดี๋ยวนี้มันมีปลุกกระแสด้วยไงมีเฟกนิวมีอะไรพวกนี้ไปหมดเนี่ย
1: คือ
2: การเดินหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีแผนมีแผนที่ชัดเจนโจมตียากต้องสำคัญนะ
1: แต่สมัยนี้โจมตีง่ายอยู่นะ
2: โจมตียากคือมันก็มีช่องโจมตีทุกเรื่องนั่นแหละเรื่องของการสร้างอะไรสุดท้ายก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาเคยมีความคิดว่าจะสร้างตอนนั้นนะก็นั่นแหละก็มีแนวทางแนวคิดเนี่ยว
1: ่
2: าถ้าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีไห
1: ม
2: พลังงานสะอาดนะฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้หรอกประเทศไทยทำไม่ได้อ้าวญี่ปุ่นเขาทำได้เขาตอบกลับมาเลยนะคนไทยมีวินัยเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วพอหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ฟุกุชิมะรั่วไหลจบข่าวเลยไม่ต้องมีย
1: ากเลยทีนี้นะ
2: แต่เรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่า data center มาตั้งเยอะพอ data center มาตั้งเยอะเนี่ยมันก็ใช้ไฟในปริมาณที่เยอะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่รัฐมนตรีพลังงานก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่ากังวลขนาดนั้นคนบอกว่าใช้ไฟเยอะปริมาณไฟที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันจะพอหรือ พอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยของที่มันไม่พอแล้วคนมันใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้น
1: คุณจะไปปรับค่าไฟอีกไหมนะ
2: จะปรับค่าไฟขึ้นไหมแต่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์ก็เคยออกมาบอกแล้วในช่วงนั้นว่าไม่น่าจะมีปัญหานะ
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะไปเรื่องไหนกันต่อคุณทรงพล
2: ครับไปดู
1: ไทยช่วยไทยมั้ย
2: ไปดูไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยแม้ว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะเพราะว่าทางด้านท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนว่าในโครงการนี้เนี่ยที่จะได้รับความสนใจเนี่ยประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าประชาชนเนี่ยมักจะใช้จ่ายช่วงต้นเดือนแล้วก็จะชะลอลงในช่วงปลายเดือนก็เงินเดือนหมดอ่ะเนาะก็ต
2: ้
1: องชะลอนะคะแต่ว่ายอดการใช้จ่ายล่าสุดนะคะสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะต่อไปอีก2เดือนก็จะเป็นเดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะคะเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องสรุปแล้ว60 40ยังต่อไปอีก2เดือนตุลาพฤศจิกา
2: จำนวนเงิน
1: ก็เดือนละ 1,000 บาท
2: เฮ้ยไม่ใช่ 1,000 บาทใช้2เดือน
1: ขออภัย 1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวคนงงก็คือแต่ว่าการใช้ก็คือวันละ200บาทเหมือนเดิม
2: 200บาทเหมือนเดิมก็คือมียอดให้ใช้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินจำนวน 1,000
1: บาทตลอดโครงการ
2: ให้ใช้2เดือนเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์เดิมก็ไปกดรับสิทธิ์เสียนะฮะไม่ได้อัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะคุณต้องไปกด
2: ร
1: ับ
2: สิทธิ์นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
2: นะนี่คือไทยช่วยไทยพลัส
1: 60 40ก็คือยังเป็น60 40เนาะเพราะว่าตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะปรับเป็นแบบ50 50หรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับก็เป็น60 40
2: ไ
1: ม่
2: ปรับสิถ้าไป50 50ต้องใช้คำว่าคนละครึ่ง
1: คนละครึ่ง
2: มันก็จะไปซ้ำกับนโยบายลุงตู่ไง
1: ค่ะ
2: ที่60 40ไทยช่วยไทยพลัสก็จะไม่ให้คน
1: ให้ซ้ำกันไม่ซ้ำกันโอเค
2: แต่เจตนาดี
1: ก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเด
2: ิ
1: ม
2: นั่นแหละครับอันนี้ผมคิดถึงผมเองนะไปดูฝ่ายค้านบ้าง
1: ทำไมคะ
2: ประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.เรื่องอะไรฮะ
1: เรื่องอะไร
2: ขอให้ไต่สวนกกต.พรรคประชาชนยื่นปปช.ให้ไต่สวนกกต.
1: ค่ะ
2: ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีทุจริตการเลือก สว.แหมตัวย่อเยอะไปหมดเลย
1: งงมาก
2: และจับตาการแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะฮะคุณณัฐพงษ์บอกว่าเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.ด้วยตนเองเนี่ยวันศุกร์นี้เพื่อขอให้คณะกรรมการช่วยหน่อยไต่สวนกกต.ทั้งคณะเลยในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157สืบเนื่องจากที่เขามีมติมาแล้วไงวันที่14กันยาบอกว่าเนี่ยแหละละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดรายบุคคลปฏิเสธวัตถุพยานซึ่งขัดต่อบทบัญญัติบรรทัดฐานเดิมนี่ยื่นปปช157เอาผิดกกต.นะฮะส่วนทีมกฎหมายก็กำลังจะขยายผลร้องเรียนนะไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่36ด้วยเพราะไปพบว่าอนุกรรมการเสียงข้างมากที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ใดเลย
1: อ
2: ันนี้ไม่น่าใช่คือฟ้องแต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงไม่โดนขัดกับหลักฐานกับไต่สวนชุดอื่นพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตในการแสดงความกังวลต่อมติครม.ที่แต่งตั้งอันนี้ DSI แล้วนะ
1: ค่ะ
2: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลอธิบดี DSI คนใหม
1: ่
2: เนื่องจากเคยเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36อ๋อเชื่อมโยงกันที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาในฝั่งรัฐบาลหรือไม
1: ่
2: อันนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมเนี่ยไม่พรรคประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจประเด็นดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการชี้แจง
1: ใช่ใช่คุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้นะคะก็คือตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะใช่ไหมซึ่งก็โยกย้ายให้ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนเก่าก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะก็คือย้ายท่านให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ค
1: ือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นการย้ายเข้ากรุหรือว่าจะให้เข้าไปทำงานอะไรอย่างไรเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยคุณทรงศักดิ์เนี่ยมองว่าทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตำแหน่งเดิมเนี่ยก็คือระดับเนี่ย40เนา
2: ะ
1: เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงประจำสำนักนายกเนี่ยก็จะขยับเป็นระดับ41ก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับระดับขึ้น
2: ครับ
1: นะคะแต่เมื่อถามถึงเหตุผลว่าเอ้าทำไมย้ายนะคะคุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ต้องถามถือว่าเป็นความดีความชอบเพราะว่ามองว่าเป็นการเลื่อนระดับข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก40เป็น49 49เนี่ยค่อยมาถามหาเหตุผลแล้วกัน
2: ไม่ได้
1: ว่าทำไม
2: คือถ้าลดระดับจะโดนฟ้อง
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกไม่ต้องถามหรอกมันเป็นการขยับระดับมันไม่ได้มีอะไรก็ปรับระดับให้สูงขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ย้ำแหละว
2: ่
1: าตกลงแล้วเนี่ยการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวจะใช่มั้ย
2: ครับ
1: จริงๆใช่มั้ยนะคะคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวยังก็คือดีใจที่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มาช่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากให้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยมาช่วยงานตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมอบอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมีการมอบหมายอีกทีนึง
2: ครับ
1: เป็นกิจจลักษณะว่าจะให้ทำงานในหน้าไหน
2: คือคุณทรงศักดิ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการที่ย้ายคุณยุทธนาแพรดำพลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะอธิบดี DSI เนี่ยมาอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะมาอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหม
1: ใช่อยู่ทำเนียบที่
2: มาอย
1: ู่
2: ทำเน
1: ีย บอะค่ะ
2: ไม่ใช่เด้งเข้ากรุให้ไปตบยุงแต่ว่าเป็นการเลื่อนระดับจาก
1: 10เป็น11
2: เป็น11ดังนั้นเขาบอกว่าอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับไม่ใช่การได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปลดอำนาจของเขาถ้าได้ตำแหน่งเดิมแล้วไปลดอำนาจของเขาเนี่ยยกตัวอย่างจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
1: บางที่
2: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
1: อะไรแบบน
2: ี้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4 พันคนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก็คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
1: ะ
2: บางกรมเนี่ยคือการย้ายไปเป็นจากรองอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจเพื่อที่จะซ้อมให้เป็นอธิบดีเพราะบางกระทรวงบางกรมเนี่ยคือไปเป็นผู้ตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นอธิบดี
1: ใช่
2: ไม่เหมือนกันแต่บางกระทรวงบางกรมเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจแล้วไปแล้วไปเลย ก็มี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าเด้งเข้ากรุเสมอไป
1: ใช่ๆอันนี้ให้มาทำงานแล้วก็ทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเองท่านก็เก่งในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข
2: ์
1: ฟัง
11: ปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วเป็นอธิบดีไอ้ DSI มาก่อนท่านก็ได้ต้องอยู่ในวงนี้แ
2: หละถ้าอย่างนั้นฟังไปฟังมามันเหมือนเป็นการที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงการยกย้ายแต่งตั้งสิไหม
11: ก็ไม่รู้สินะ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอดีตอธิบดี DSI เนี่ยคือคนสนิทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมฮะ
11: จำได้จำได้
2: เขามีความเป็นมือขวาเลย
11: มือขวาอยู
2: ่ มือขวา
11: เลยอันนี้เป็นความคิดเห็นของเราเนาะ เป็นมุมมองของเราเนาะ
2: ใช่ใช
11: ่แล้วก็ต้องไปดูกัน
2: และอย่าลืมตอนนั้นอะ DSI อ
11: ะ
2: มีการรับคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นคดีพิเศษในสมัยคุณทวีสอดส่องแล้วก็ในสมัยที่คุณยุทธนาแพรดำเป็นอธิบดี DSI เพื่อดำเนินข้อดีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างมีหน้าหรอกนี่คือข้อเท็จจริง
11: ข้อเท็จจริง
2: ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินมันติดอยู่ตรงนี
11: ้
2: คนเขาเลยตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจากข้อเท็จจริงอ่ะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยน
11: ะ
2: ก็คือรับคดีทุจริตเลือกสว.เนี่ยพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดีอ
11: ้
2: างยี่ฟอกเงินแล้วอยู่ดีๆก็พอยุคนี
11: ้
2: ไปย้ายเขาออกแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งมาแทน มันก็เลยเป็นข้อครหาในทางการเมื
11: อง
2: ว่ามีเหตุผลมีนัยยะอะไรสำคัญหรือไม
11: ่
2: ซึ่งทางฝั่งการเมืองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าการเลื่อนตรงนี้การย้ายตรงนี้เป็นการ
11: เลื่อน
2: ระด
11: ับ
2: โปรโมตตำแหน่ง40ไป41ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งท่านว่าเช่นนั้นแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่ายกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวหรือไม
11: ่ดิฉันเลยย้ำไงว่าเอ้ยมีหน้าล่ะก็ว่าทำไมนักข่าวถึงย้ำเรื่องนี้อ๋อมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้
2: ค
11: ุ
2: ณทรงศ
11: ัก
2: ดิ์บอกว่ายังไงอ
11: ่
2: ะ
11: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าคือท่านพันตำรวจตรีธนามีความสามารถจริงๆแล้วก็เก่งในเรื่องของการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์มารับฟังปัญหาประชาชนเลยอยากให้มาช่วยตรงนี
2: ้คือข้าราชการเมื่อโยกย้ายเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความเหมาะสม
11: ใช่
2: คือแต่สิทธิของข้าราชการเนี่ยเวลาถ้าคุณเกิดถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยวิธีแก้ก็มีถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็อุทธรณ์คำสั่งไปยังกพค.คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
11: ม
2: ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยยังไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนด30วัน90วันหรือมีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดคุณบอกว่าเฮ้ยย้ายเนี่ยมันถูกแล้วเน
11: ี่
2: ยคุณก็นำเรื่องไปฟ้องสู่ศาลปกครองได
11: ้
2: นะฮะศาลปกครองก็มี2ชั้นชั้นต้นกับสูงสุด
11: แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไหมค
2: ุ
11: ณ
2: ก็ขอคุ้มครองชั่วคราวได
11: ้
2: ขอคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าให้คำสั่งนั้นอ่ะยังไม่มีผลบังคับใช้ในการยกย้ายเพราะมันจะเกิดผลนั้นนี้แต่จริงใช้เวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในทางการเมืองนะฮะอ้าวไปดูเรื่อง
11: ไหนนี่ไปไม่ถูกเลยคุณ
2: ไปต่อเลย
11: ที่คุณโรมเหรอคุณรังสิมันต์โรมใช่ไหมคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าต้องพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยัตติที่จะมีการอภิปรายจะเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็คือว่าก่อนที่จะมีการยื่นยัตติแล้วก็จะพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันชัดเจนต่อไปว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรทั้งนี้เนี่ยในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่ามีความพร้อมนะแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆไว้เยอะเลยนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมไว้มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ไม่ใช่พูดลอยๆยกเมฆมา
2: เ
11: อ๊ะฝ่ายรัฐบาลต้องกังวลไหมเนี่ย
2: เขานี่จุดขายนะ มีจุดที่บอกว่ามีสิ่งที่คาดไม่ถึงประชาชนก็อยากรู้เลย
11: อยากรู้เลยตอนเนี้ยดิฉันขีดเส้นใต้ร้อยเส้นเลยนะค
2: ะ
11: แล้วก็เห็นว่าการตรวจสอบทางการเมืองอย่ามองแค่จำนวนมือในสภาแต่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะอาศัยความชอบธรรมอะไรในการอภิปรายการอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากอภิปรายคำถามก็จะตามมาซึ่งคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วเนี่ย ระบอบน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยไปมากน้อยแค่ไหนเป็นบทหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเองต้องช่วยกันตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็กลไกต่างๆโดยเฉพาะองค์กรยุติธรรมตกลงแล้วเนี่ยกำลังเป็นประจักษ์พยานเรื่องของการกินของพวกระบอบน้ำเงินใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำพูดของคุณโรมนะ
2: ครับ
11: แล้วก็ในเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสเองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนะคะสวมนาฬิกาข้อมือด้านหลังสลักชื่อนายอนุทิน
2: คาซิโอ
11: คาซิโอมองว่าเป็นในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันโรมเองก็บอกว่ายังไม่อยากตีความมากเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ให้มากับมือใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้ความเป็นมาแต่เดี๋ยวคงต้องไปยื่นไมค์สามแล้วค่ะไปถามนะคะว่า
2: ผมดูแล้ว
11: ความจริงเป็น
2: คาซิโอรุ่นเนี้ย1200
11: มีกี่เรือนคะที่มีการสลักหรอ
2: เฮ้ยมีทั่วไปแต่ว่าไปสลักเนี่ยสลักพิเศษ
11: สลักเองใช่ไหม
2: เออนะก็คือสิ่งที่จะต้องจับตามองเนี่ยคือสถานการณ์ที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม
11: ่
2: นะครับเพราะพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านแต่เป็นพรรคฝ่ายคอยรัฐบาลมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วรอรัฐบาลคุณอนุทินสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูบ้านรอรับนะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลได้เมื่อไหร
11: ่ที่มีการงอนกันด้วยเน
2: า
11: ะ
2: ไม่แน่ใจ
11: ช่วงที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ย
2: คือสังเกตสถานการณ์ของพรรคกล้าธรรมเวลาเขาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไม่ทำฝ่ายค้านแบบคือสังเกตจากอะไรไม่ร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโหวตสวนมติในวาระพรบ.งบประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะ58 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในการที่จะโหวตสวนน่ะก
11: ็คืออยู่นิ่งๆใช่ไหม
2: คือเห็นชอบกับพรบ.งบประมาณของรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาบอกเขาไม่เห็นชอบอะ
11: ทำไมไม่เห็นตามเขาเนาะอะไรนี้เนาะ
2: คือขัดกับมติฝ่ายค้านอันนี้แหละคือพรรคกล้าธรรมที่มีสัญญาณว่าอ้าวถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ฝ่ายค้านแล้วมันคือฝ่ายคอยนะคอยที่จะร่วมรัฐบาลคำถามคือตอนนี้ภูมิใจไทยจะดึงพรรคกล้าธรรมเนี่ยมาหรือเปล่าไปถามท่านนายกบอกสัญญาณมาไม่ถึงนะครับแต่เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลก็คือว่าถ้าจะเอาสีเขียวเข้ามาร่วมเนี่ยต้องมีเก้าอี้ให้กับเขาถ้าเอามาทั้งพรรคเนี่ยอย่างน้อยต้อง5 เก้าอี้ต้อง5 เก้าอี้
11: เยอะอยู่นะ
2: เป็นอย่างน้อยนะ
11: แล้วจะไปขยับตรงไหน
2: แล้วคุณจะไปขยับตรงไหนเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาก็ครองไว้อยู่แล้วอ
11: ยู่กันแน่นอยู่นะ
2: ถ้ากระทรวงเกษตรของคุณธรรมนัสเนี่ยคุณสุริยะก็ครองอยู่แล้ว
11: นั่นน่ะสิ
2: จะไปริบเก้าอี้เขาเนี่ยก็ยาก
11: หรือจะ
2: ต
11: ้
2: องถอนเก้าอี้สีน้ำเงินออกให้กับสีเขียวนั่นแหละ
11: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางที
2: อันนี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองนะครับ
11: ค่ะ
2: แต่ละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังนะครับในรายการนะแม้เสียดายเวลาหมดถ้ามีชั่วโมงจะคุยต่
11: อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาให้อีกชั่วโมงแล้วคุณจะหนาวนะ
2: เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศและ
11: ดิฉันสันพรปัญญาดิลก
2: ลาไปก่อนครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดา

0: เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณ10%จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
3: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
4: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: ค้นหามาเล่ากลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีน้องแก้วด้วยนะคะ24กันยายนวันนี้วันมหิดลค่ะ
0: ค่ะวันที่24กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์พระผู้ได้รับการถวายพระสามัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะด้วยพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา12ปีนั้นนะคะได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่าวันมหิดลค่ะเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่านค่ะและในปีพุทธศักราช2493หรือว่า21ปีหลังจากที่สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรดาศิษย์เก่าศิริราชตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นณใจกลางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาลเป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยพระยุคลบาทสืบไปนะคะโดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้ควบคุมงานในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2493ค่ะและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494เป็นต้นมาทุกวันที่24กันยายนนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลโดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปพร้อมอ่านคำสรุรีพระเกียรติและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: ค่ะพระองค์ท่านคือบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับประเทศไทยซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับทางด้านของวงการแพทย์ในบ้านเราค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นปึกแผ่นแล้วก็รักษาเนี่ยแทบจะครอบคลุมณปัจจุบันชาวต่างชาติณปัจจุบันก็มารักษากับหมอไทยเขาบอกว่าหมอไทยเนี่ยเก่งนะเพราะว่าคือตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยการวางรากฐานเรามีทุนเล่าเรียนหลวงก็คือทุนมหิดลส่งทางด้านของไปเรียนหมอยังต่างประเทศกลับมาก็เพื่อมาพัฒนาวงการแพทย์ได้สืบต่อเรียนมีคณะแพทยศาสตร์นะที่เราได้เห็นต่างๆทุนมหิดลทำให้เราได้ระดับอาจารย์หมอเนี่ยกลับมาได้สอนให้กับนักเรียนแพทย์เนี่ยหลายๆท่านณปัจจุบันก็ทำให้วงการแพทย์ของประเทศไทยบ้านเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบ
0: ก็ถือว่าติดอันดับโลกนะที่เป็นเรื่องของศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยที่ใครๆก็มักจะนิยมในภูมิภาคนี้เนอะมารักษาที่ประเทศไทยเรา
1: ใช่ค่ะไปถึงเรื่องราวของทางรัฐบาลตอนนี้ก็ชวนสัมผัสชาติพันธุ์มีการชูอัตลักษณ์ชาวเลมานิซึ่งเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน 25-26 กันยายนนี้เป็นการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกาะลันตากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาติพันธุ์ภาคใต้ในงานชนวิถีชาวเลยนเสน่ห์มานิระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ค่ะที่สวนสาธารณะหาดพระเอ๊ะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ แล้วก็ภายในงานนี่ก็จะมีการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีของชาวเลและชาวมานิอย่างสมจริงค่ะมีการผ่านนิทรรศการประเพณีศิลปะวัฒนธรรมการจำลองวิถีชุมชนแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพร้อมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานรากโดยตรงนอกจากนี้ค่ะยังจัดเสวนาพิเศษจากอัตลักษณ์สู่พลังสร้างสรรค์ก้าวใหม่เพื่อสวัสดิการแห่งอนาคตชาวเลและมานิร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรมนุษยวิทยาสิรินธรนะคะองค์การมหาชนและก็มูลนิธิชุมชนไทยพร้อมจัดการแสดงจากวงอัศรีมาลาแล้วก็มีวงซูซูด้วยนะคะที่จะไปร่วมทำการแสดงกันสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ตั้งเป้าผ่านรูปแบบของการจัดงานจากเดิมเนี่ยที่เป็นการเน้นทางด้านของการสงเคราะห์เนี่ยซะส่วนใหญ่อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนมีการส่งเสริมทางด้านของอาชีพการสร้างรายได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองให้สังคมเนี่ยได้เห็นคุณค่าของชาติพันธุ์ในฐานะทุนมนุษย์แล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมด้วยโดยผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th นะคะแล้วก็เพจ Facebook เนี่ยเป็นเพจ Facebook ของกรมพัฒนาสังคมแล้วก็สวัสดิการก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้สำหรับชาวเลนั้นนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยก็จะมีที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลส่วนมานิเนี่ยถือว่าคือเราจะได้ยินส่วนใหญ่ก็คือชาวเลเนี่ยเราจะคุ้นหูมากพอมาเป็นมานิเนี่ยตัวพี่เองก็สงสัยเอ๊ะยังไงคืออะไรส่วนมานิก็คือว่าเป็นชาติพันธุ์วิถีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของตนเองที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาบรรทัดค่ะซึ่งอาศัยอยู่ใน6จังหวัดด้วยกันก็จะมีสตูลสงขลาพัทลุงตรังยะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะสนใจก็สามารถที่ไปร่วมงานได้ที่เกาะลันตานะ
0: ถัดมานะคะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการความร่วมมือทั้งเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะกับประเทศจีนกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศจีนเตรียมทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือ2ฝ่ายค่ะด้านการป้องกันปราบปรามและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือกับมิเตอร์หวังเห่าหวังหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประเทศจีนเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญาค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติลดอุปสรรคสำคัญของ SME ไทยและจีนในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศเบื้องต้นนะคะก็ได้เห็นพ้องในการทำแผนกิจกรรมในปี2570รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ประกอบการและมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือสินค้า GI ที่เรามักจะได้ยินกันนะคะแล้วก็ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างกลไกเพื่อลดปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตค่ะนอกจากนี้คณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะยังได้หารือกับผู้แทนของบริษัทของจีนนะคะซึ่งถือว่าBeijing Innovation Center of Humanoid Robotics นะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Human นะคะชั้นนำของโลกของจีนที่ผลิตหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวมือแขนขาใกล้เคียงกับมนุษย์สำหรับใช้ทำงานในโรงงานค่ะหรือการใช้แรงงานบางอย่างค่ะที่ไม่เหมาะสมที่จะให้คนทำก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพค่ะการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเรื่องของ AI เข้ากับระบบหุ่นยนต์และการทำงานในโลกจริง โดยข้อมูลและมุมมองจากภาคเอกชนค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะในการติดตามทิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนำมาประกอบการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของไทยค่ะให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ในการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและจีนก็มีการผลักดันในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะสินค้าถ้าพูดถึงว่าเราทำอะไรออกมาเราก็ภาคภูมิใจแล้วเราก็สื่อว่าเราจะไปต่อยอดทางด้านของเศรษฐกิจธุรกิจของเราเนี่ยได้ด้วยตัวของเราเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะทำในสิ่งที่เราคิดก็ต้องมาคุยกันอีกทีนะก็คือต้องมาทำให้มันถูกต้องอ่ะตามกฎหมายเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิแล้วก็สิ่งที่เขาทำมาคิดค้นประดิษฐ์ของเขามาได้ด้วยสิ่งที่เขาทำถือว่าดีนะเพราะว่าสังคมก็ช่วยกันร่วมรับผิดชอบกันไปนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะพักกันไปฟังเพลงจากวงดีกรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะเดี๋ยวมีเรื่องที่อยากจะกระซิบบอกเขาบอกว่ารู้หรือยังถ้าคุยกันแล้วไม่อยากเจรจาเจอหน้ากันเนี่ยต่อไปนี้เขาบอกไม่ต้องฝืนนะอย่าต่างอำเภอได
0: ้โอ้โหต่างคนต่างไปยาด้วยตนเอง
1: อย่าต่างอำเภอได้ไม่ต้องเจอหน้ากันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาบอกนะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: 24กันยายนวันไม่ดนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยทรงตระหนักว่าการแพทย์ที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความรู้และคุณธรรมพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาและทุนค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชทั้งการก่อสร้างอาคารและขยายพื้นที่ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาและวิทยาการทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่องพระกิตติคุณยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขเนื่องในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจนทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยวันไม่ดุลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นวันที่คนไทยจะได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะการให้เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจะยังคงเป็นพลังแห่งการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

อายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

0: กลับเข้ามาสู่ค้นหามาเล่ากันเราก็เกริ่นเอาไว้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะว่ารู้หรือยังถ้าคุยกันแล้วเนี่ยไม่อยากเจอหน้ากันหมายความว่าคุยกันถึงเรื่องที่จะไปหย่าเนี่ยคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าก็ไม่ต้องฝืนนะหย่ากันต่างอำเภอได้เรียกว่าไม่ต้องเจอหน้ากันอีกคนนึงอยู่ที่หนึ่งอีกคนนึงอยู่อีกอำเภอหนึ่งแม่อีกคนนึงไปอยู่อำเภอแถวเชียงใหม่ก็ได้อีกคนจะไปอยู่ใต้สุดก็ยังได้เลยนะเขาบอกว่าการจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมสามารถจดทะเบียนต่างสำนักทะเบียนได้ช่วยลดการเดินทางหนึ่งแหละนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอแยกย้ายกันไปก็มีต่างภาระหน้าที่กันอาจจะไปประกอบสัมมาอาชีพทำงานหรือว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยที่ต่างจังหวัดกันออกไปก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลดการเผชิญหน้าการลดโอกาสทะเลาะได้ดีด้วยเขาบอกว่ารักจบก็จบกันดีๆนี่เรื่องของทะเบียนอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ค่ะทะเบียนหย่าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอโดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ต้องมาคำนึงเลยนะต่อไปนี้เอกสารที่ใช้ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID เชื่อว่าทุกคนมีเดี๋ยวนี้ถ้าจำรหัสเข้าไม่ได้ก็สแกนไทย ID นี่แหละนะเวลาจะทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับภาครัฐสัญญาการหย่าหรือข้อตกลงหย่ากรณีหย่าโดยความยินยอมคู่หย่าและพยานต้องลงลายมือชื่อให้ครบหมายความว่าคุณต้องมีสัญญาหนังสือสัญญาข้อตกลงถึงแม้คุณจะอยู่ต่างที่ต่างทางอยู่ดีคุณจะเดินไปเฉยผมจะอยากกับคนนี้
1: ไม่ได้
0: อันนี้ไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพยานก็คือต้องมี2คน
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นหนังสือสัญญาการจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายสามารถดำเนินการได้ทั้ง2วิธีก็คือ1การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียนเดียวกัน2การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน2 อย่างนะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเงื่อนไขได้ที่คู่มือบริการประชาชนของกรมการปกครองก็คือ https://www.dopa.go.th นะแล้วก็ public/saferesแล้วก็สามารถเข้าไปได้ก็คือ www.dopa.go.th เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพาลิงก์ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณด้วยที่มาของกรมการปกครองที่มานำเสนอเนี่ยเราไม่ได้ที่จะสนับสนุนให้เกิดกรณีของการหย่ากันนะแต่ว่าเราเป็นข้อมูลเรื่องราวที่อัปเดตเนี่ยของกรมการปกครองเรื่องของ
1: ขั้
0: นตอนที่จะทำนี่แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้แต่ว่าไม่ได้จะว่าโอ้นี่มานำเสนอหรือว่าคุณจะมาสนับสนุนอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คือเราเป็นข้อที่ระเบียบนำระเบียบที
1: ่
0: เขามีการเปลี่ยนแปลงไปนำมาบอกให้ฟังนะอันนี้คือสิ่งที่นำเสนอกันค่ะ
1: จากเรื่องนี้นะคะชวนกันไปทำบุญกันบ้างนะคะชวนแอวเหนือกลางกรุงค่ะกับประเพณีตาลก๋วยสลักครั้งที่61ค่ะได้นำวัฒนธรรมกลิ่นอายของทางล้านนานะคะที่เราสามารถสัมผัสได้ในภาคกลางในกลางเมืองของเรานะคะพร้อมเลือกซื้อของพื้นเมืองฟังเสียงจอยเสียงซอนะคะชมศิลปะล้านนาร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชาวเหนือในบรรยากาศแบบล้านนาค่ะเพราะว่าเขายกขบวนกันมาที่ในเมืองทองเมืองเหนือขออภัยค่ะยกเขามาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตกรุงเทพนะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้นะคะสำหรับประเพณีตาลก๋วยสลักค่ะก็คือสลักพัดนะคะถือว่าเป็นประเพณีทำบุญของคนเหนือค่ะก็จะมีการนำอาหารเครื่องทายาทธรรมใส่ลงในก๋วยซึ่งก็คือภาชนะที่คล้ายกับกระบุงหรือกระจาดค่ะก่อนที่จะนำไปถวายพระสงฆ์นะคะก่อนจะมีการจับสลักส่วนคำว่าตาลในภาษาเหนือนะคะก็คือการถวายทานส่วนก๋วยนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าหมายถึงภาชนะสำหรับใส่สิ่งของถวายพระเมื่อนำมารวมกันค่ะจึงหมายถึงการทำบุญถวายทานผ่านก๋วยสลากและสำหรับพัตตพัดกลางกรุงนะคะประเพณีล้านนาที่เดินทางไกลมาถึงกรุงเทพของเรานะคะที่จะจัดที่วัดเบญจมบพิตรเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาประเพณีทางพุทธศาสนาและว วัฒนธรรมของชาวเหนือที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพค่ะรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้ไปร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาผ่านอาหารศิลปะการแสดงและขบวนแห่กล้วยสลากค่ะใครที่คิดถึงบรรยากาศแบบเมืองเหนือนะคะหรืออยากสัมผัสอีกหนึ่งประเพณีของทางเหนือก็สามารถไปชมไปเที่ยวกันได้ค่ะกับประเพณีตาลก๋วยสลักพัดนะคะที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตในช่วง 16-18 ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ใกล้ต้องบอกว่าใกล้ช่วงที่จะออกพรรษาแต่ว่าก่อนออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีอยู่ประเพณีก็คือเรื่องของศาสตร์เขาเรียกบุญศาสตร์ใช่ไหมอย่างภาคกลางเนี่ยเขาจะมีกวนกยาศาสตร์แน่นอนแหละ ไปวัดไปทำบุญที่วัดซึ่งแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่สื่อทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากก็ถือว่าเป็นประเพณีซึ่งแต่ละภาคที่คือเบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วเนี่ยนั่นก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะที่เขามีกัน
1: ตอนอยู่ภาคเหนือนะคะก็ได้ฟังมาว่าประเพณีนี้เนี่ยเขามีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าเป็นที่ลำพูนนะคะพี
0: ่
1: ก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็นประเพณีที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าไปทำบุญเนี่ยได้บุญเทียบเท่าการบวชของผู้ชายเลย
0: ตาลก๋วยสลากเนี่ยนะ
1: ค่ะเขาจะมีการแต่งดาต้นสลากอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่งดงามเลยทีเดียว
0: อย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถ้าเป็นช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีไหลเรือไฟโอ้บอกจัดยิ่งใหญ่นะแล้วก็ไหลเรือไฟแล้วแน่นอนมีบั้งไฟพญานาคด้วยปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่ต้องบอกว่าวันออกพรรษาริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย
1: คะ
0: นะคะมีแห่ปราสาทพึ่งที่สกลนครนี่เขาเตรียมเขาบอกว่าจัดใหญ่มากๆเลยนะก็คือถือว่าเป็นการนำขี้พึ่งเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นปราสาทเพื่อนำไปถวายพระโอ้โหรถยิ่งใหญ่นะปราสาทพึ่งของสกลนครเนี่ยแล้วมีการบูชากระทูบอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบัวระเวที่ชัยภูมินะอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีการตักบาตรเทโวนะพระก็เดินลงมาจากยอดเขาบันไดวัดเพื่อรับบาตรแล้วก็เหตุการณ์จำลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้านะคะแล้วมีการออกเรียกว่าที่อำเภอแม่เสลียงเนี่ยก็มีการตักบาตรตอนเช้ามีการ อย่างภาคกลางประเพณีรับบัวที่สมุทรปราการอำเภอบางพลีเดี๋ยวเขาก็จะมีงานวัดกันนะวัดบางพลีใหญ่หลวงพ่อโตจะมีงานวัดกันที่จะเกี่ยวพันกันกับประเพณีรับบัวเนี่ยนะคะมีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน อย่างภาคใต้ประเพณีลากพระหรือว่าชักพระเนี่ยโอ้ทางใต้จัดยิ่งใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็เป็นการทำบุญเดือน10กันทางภาคใต้หลังจากนั้นก็ออกพรรษาประเพณีชักพระลากพระกันก็จะทำไล่กันมานะกับสุราษฎร์สงขลาอะไรพวกนี้นะก็เป็นประเพณีช่วงออกพรรษาของแต่ละภาคกันเชื่อว่าหลายพื้นที่ตอนนี้น่าจะมีการพูดคุยการประชุมแล้วล่ะตามสารกลางจังหวัดต่างๆเพราะถือว่าแต่ละงานช่วงออกพรรษาถือว่าเป็นงาน
1: เป็นช่วงของงานประเพณ
0: ีงานระดับจังหวัดนะประเพณีอู้จัดยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็ถือว่าต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยโอ้เพราะว่าแต่ละคนก็จะถือโอกาสช่วงออกพรรษาเนี่ยไปเที่ยวกันน
1: ะ
0: ไปดูประเพณีไปทำบุญแล้วก็ถือว่าเป็นการบุญใหญ่หลายคนก็เอาไปทำบุญกันพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าก็เดี๋ยวมีเรื่องของผลวิจัยเขาบอกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคข้อเสื่อมเนื่องจากกระดูกอ่อนของมนุษย์เนี่ยมีสารช่วยรองรับแรงกระแทกน้อยกว่าลิงสังเกตลิงเนี่ยเขากระโดดต้นไม้ระหว่างต้นไม้เขาไม่เจ็บเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะเขาพูดไม่ได้เราไม่รู้ไงนะเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะอะไรแล้วก็ผลการวิจัยนี้เชื่อได้หรือเปล่าน
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: เ 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: การประชุมการเงินระดับโลกนะคะ IMF ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้น เราก็ถือว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะ
1: ค่ะ
0: ที่จะต้อนรับเหล่าผู้มาประชุมกันที่สำคัญเขาจะได้บอกว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ย very good นอกเหนือจากการที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยเขาก็ยังมีอีกแนวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องของการจัดเตรียมอาหารโอ้โหแน่นอนอันนี้คือเราชูซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านของด้านอาหารเชื่อว่ามั่นใจแหละทำได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการมาประชุมเนี่ยเขาก็ต้องมีการร่วมรับประทานอาหารกันนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ถือว่าเราเนี่ยรับรองได้เลยว่าอร่อยนะสำหรับประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักหน่อยค่ะในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะคะระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้รับผลกระทบในพื้นที่6อำเภอศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังคาดการจนถึงวันที่27กันยายนนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลต่อปริมาณน้ำนะคะเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยในวันนี้ค่ะ24กันยายนที่สถานีC2 จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.1 เมตร25เซนติเมตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำค่ะติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำค่ะสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะก็จะมีการดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปริมาณน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องค่ะหากว่ามีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำก็จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสมแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าค่ะ
0: ก็เฝ้าระวังกันนะพี่น้องประชาชนก็ให้ฟังประกาศเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันหน่อยที่เราเกิดกันไว้ว่าผลวิจัยเขาพบว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคข้อเสื่อมเนื่องจากกระดูกอ่อนของมนุษย์เนี่ยมีสารช่วยรองรับแรงกระแทกน้อยกว่าลิงยังไงวารสาร Nature ได้มีการเผยแพร่การศึกษาของคณะนักวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ Weizmann นะคะของอิสราเอลเนี่ยเขาระบุนะว่าการวิจัยวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยอาจทำให้ข้อเสื่อมข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกของมนุษย์มีสารที่ใช้เป็นสารของสารไกลโคซามิโนไกเคนแล้วก็เขาบอกว่ามีเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกของลิงมันเป็นสารที่เรียกความแข็งแรงเรียกเป็นสารความแข็งแรงของกระดูกอ่อนของร่างกายของเรานั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นภาษาทางการแพทย
1: ์ค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะพบในกระดูกอ่อนของลิงที่ไม่มีหางอย่างเช่นซิมแปนซีและกอริลลาซึ่งปริมาณสารนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยอุ้มน้ำรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงเป็นอาจจะอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าลิงบางตัวอาจจะมีอายุมากก็ตามปัจจุบันโรคข้อเสื่อมเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วไปนะคะถึงเรื่องของการปวดการเคลื่อนไหวลำบาก ขาก็บอกว่านักวิจัยค่ะหวังว่าการค้นพบนี้ก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจเรื่องของโรคข้อต่อต่างๆแล้วก็ช่วยพัฒนาวิธีป้องกันรักษาข้อต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ใช่เพราะว่าการวิจัยตรงนี้มันบ่งบอกว่าคนไทยอาจจะต้องได้รับวิตามินหรือสารอะไรที่จะต้องมีสารเจ้าไกลโคซามิโนไกลเคนเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อที่ให้กระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารตัวนี้แล้วต่อไปก็จะมีความแข็งแรงของข้อและกระดูกเพิ่มขึ้นนี่ไงเขาบอกว่าหวังว่าการวิจัยอันนี้น่าจะช่วยอะไรนะพัฒนาป้องกันและการรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตก็หวังเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอามาดูกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราเคยนำมาพูดคุยแล้วก็อธิบายไปแล้ว1ครั้งอันนี้เรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเล็กแต่ว่าอันตรายอย่ามองข้ามเห็บก็คือน้องหมาน้องแมวนี่แหละส่วนใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพาหะนำโรค SFTS ซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นอวัยวะภายในล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคุณจับแล้วคุณนำไปบี้เพราะว่าตอนนั้นที่เรานำเสนอกันเนี่ยก็คือป้องกันก็บอกว่าอย่าไปบี
1: ้
0: เราอย่าใช้มือของเราเพื่อไปดึงพอเสร็จแล้วเนี่ยควรจะล้างมือให้สะอาดที่สำคัญเวลาจับด้วยคนก็แบบเอาไปบี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราเขาตัวนี้มันเป็นพาหะเจ้า SFTS ที่เขาบอกว่าอาจถึงขั้นรุนแรงที่อวัยวะภายในของตัวเราเนี่ยล้มเหลวแล้วอาจทำให้เราเสียชีวิตได้สังเกตก็คือมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าเลือดนั้นออกมาปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียคือป้องกันง่ายๆเลยอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าห้ามจับหรือว่ามาบี้เห็บด้วยมือเปล่าอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นประจำดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงแล้วก็บริเวณบ้านให้สะอาดหากมีอาการดังกล่าวหรือว่าเคยถูกเห็บกัดหรือว่าสัมผัสสัตว์เลี้ยงในช่วง14วันก่อนป่วยให้รีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงโดยทันทีขอบคุณที่มากองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราก็วิธีการป้องกันเห็บอาบน้ำฮะให้น้องหมาเดี๋ยวนี้เขามียานะทานซึ่งเหมือนแบบทานเข้าไปแล้วอะเป็นยาที่เหมือนแผ่รังสีไปทั่วตัวของสัตว์อะคือป้องกันแม้กระทั่งเห็บมาเนี่ยเขาจะแบบพอทานเข้าไปอะอุ้นล่วงแบบเขาเดินออกจากตัวของสัตว์เลยนะแล้วป้องกันได้ประมาณ6เดือนอะแต่การทานยาตัวเนี้ยคือต้องไปซื้อที่ร้านสัตว์ของสัตวแพทย์เขาจะดูตามน้ำหนักของสัตว์คุณไม่ใช่ว่าทานเท่ากันเม็ดนึงทั่วทุกอันก็ไม่ใช่
1: เขาก็มีหลายขนาดเลยหมาแล้วก็มีหลายสายพันธุ์หลายสาย
0: อย่างสายพันธุ์ชิวาว่าเนี่ยตัวเล็กคุณจะไปทานเท่าอูลามาดอเงี้ยคงไม่ใช่แล้วเพราะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยเขาบอกว่าในร้านนี้มีขายคุณไปซื้อมาแล้วคุณก็ให้สุนัขที่บ้านทานโอ้อันนี้ไม่ได
1: ้
0: คือคุณต้องนำสายพันธุ์แล้วก็ตัวน้ำหนักของเขาอะไปบอกแล้วเรื่องของการจ่ายยาคือมันจะต้องทานให้เขาเรียกว่าสมดุลกับของสัตว์เลี้ยงของคุณ
1: เหมือนเราไปหาหมอเราก็ต้องพาน้องสัตว์เนี่ยไปหาสัตวแพทย
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสัตว
0: ์ก็เหมือนอย่างเราอ่ะอย่าซื้อยารับประทานเองต้องผ่านไปพบแพทย์และให้แพทย์เนี่ยสั่งจ่ายยาเราไปพูดคุยกันก่อนนะคะ
1: ค่ะก็มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการโพสต์เล่าอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย
0: อันนี้บอกก่อนว่าเราไม่ได้ว่าจะสนับสนุนวิธีการที่จะหักหลบหรืออะไรบางทีเราเข้าใจแต่ว่าเราเป็นการนำเสนอในรูปแบบของการที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมีการโพสต์ภาพการเลี้ยงสังสรรค์เจอเพื่อนมิตรภาพดีๆอ่ะเราไปเจอเพื่อนกันแต่ว่าพอดีเนี่ยบรรยากาศบนโต๊ะเนี่ยมันกลายว่ามันต้องมีเครื่องดื่มอะไรหลากหลายอย่างใช่ไหมเกิดขึ้นเนาะ
1: ก็มีคำแนะนำมาจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะว่ารู้หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายนะคะในเรื่องของการโพสต์เนี่ยก็จะมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะเขาก็บอกว่าต้องไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าไม่โพสต์สูตรหรือวิธีการชงเหล้าที่เชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเหล้าแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับเหล้าค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบถ้ามีภาพเกี่ยวกับการที่เราสังสรรค์ออกไปแล้วมีสุราอยู่ในรูปเนี่ยก็ให้แนะนำให้ระวังในเรื่องของรูปแบบข้อความคำพูด
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ข้อความคำพูดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอาจจะทำให้เราเนี่ยผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
0: นะคะเอาวันนี้ ค้นหามาเล่าเวลาหมดลงแล้วกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
1: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
2: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญนาคอำเภอคอนบุรีอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัด

หวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับก็เจอกัน10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเดี๋ยวดูข่าวสักนิดนึงนะแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะเพราะว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยวันนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบนะครับวันนี้วันแรกนะ24กันยายน2569เนี่ยแล้วก็เปิดลงทะเบียนเนี่ยจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะ www.gsb.or.th โดยสินเชื่อออมสินQR มหาเฮงนะ X หรือว่าคอนแลบนกกระซิบเนี่ยอันนี้ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับหรือไม่เกิน 1.5 เท่านะของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง3เดือนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นแบบคงที่นะครับเป็นแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะไม่ต้องมีเลยหลักประกันนะครับสำหรับร้านค้าที่มียอดขายแล้วก็การรับชำระเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับโดยใช้ข้อมูลสรุปจากการค้าการขายเนี่ยของ AI นกกระซิบจากแอปถุงเงินนะมาใช้เป็นข้อมูลการพิจารณานะครับในการให้สินเชื่อร่วมกับเกณฑ์ของธนาคารนะท่านไหนนะพ่อค้าแม่ขายที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อได้นะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปร้านค้าออมสินมหาเฮงแล้วก็แอป MyMo เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าสามารถติดต่อธนาคารออมสินเพื่อสมัครใช้บริการก่อนลงทะเบียนขอสินเชื่อนะโดยธนาคารก็จะเริ่มพิจารณานะให้สินเชื่อเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันแรกนะออมสิน QR มหาเฮงแล้วก็ X หรือว่าคอลแลบนกกระซิบนะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะในเว็บไซต์นะของธนาคารออมสินนะ www.gsb.or.th นะครับใครที่ใช้นกกระซิบใครที่ใช้ QR มหาเฮงนะอันนี้ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหราคาน้ำมันนี่มันผันผวนจริงๆนะ 3-4 วันก่อนเนี่ยเห็นราคาในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงเมื่อวานเนี้ยนะตอนเย็นที่ผมเห็นราคาน้ำมันที่สำเร็จรูปของตลาดสิงคโปร์ก็ตกใจแล้วล่ะนะเห็นแล้วดีเซลสำเร็จรูปขึ้นมาประมาณ6เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะไปอยู่ที่ประมาณ180เหรียญนะก็ยังคิดอยู่ในใจโอ้จะอั้นไหวไหมจะอั้นไหวไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบกภาระเยอะนะติดลบอยู่ตั้ง 90,000 กว่าล้านเนี่ยนะถ้าจะยังไม่ขึ้นนะยังอั้นต่อเนี่ยนะมันก็จะทำให้ยอดตัวเลขของการชดเชยเนี่ยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับดีเซลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแล้วมันก็จะทำให้ยอดติดลบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเขาก็เลยต้องพิจารณากันนะเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสักท ทุ่มสองทุ่มนะผมก็เห็นเลยประกาศออกมานะว่าอ้าวพรุ่งนี้ครับก็คือหมายถึงวันนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเนี่ยสำหรับราคาน้ำมันดีเซลนะปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับทำให้ B7 นะดีเซลเนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่41บาท44สตางค์นะครับส่วน B20 อยู่ที่36บาท44สตางค์นะ เหตุผลประการหนึ่งนะเข้าใจว่าก็คือมีเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เขายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากราคา เพิ่มขึ้นนะ6เหรียญ50เซนต์ต่อแกลลอนเนี่ยซึ่งสูงกว่าปีก่อนถึง75เซนต์นะอันนี้ในประเทศของเขานะถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยนะก็57บาทต่อลิตรนะที่สหรัฐอเมริกาที่เขาเติมกันอยู่เนี่ยของเราเติมเท่าไหร่ล่ะ41บาทนะ41บาท42บาทต่อลิตรนะครับอ่ะสำหรับน้ำมันดีเซลนะนอกจากนี้เขาบอกว่ามีปัจจัยหนึ่งก็คือรัสเซียมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาห้ามผู้ผลิตส่งออกดีเซลนะต่อไปอีก1เดือนนะไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ดีเซลสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์เมื่อวานเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ทางหน้าปั๊มนะเขาต้องมีการประกาศนะเพิ่มขึ้นในส่วนของน้ำมันดีเซลนะเมื่อวานนี้เฉพาะดีเซลใช่ไหมที่มาเพิ่มขึ้นเช้าเนี้ย75สตางค์นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะที่เป็นประเด็นทางเศรษฐกิจนะฮะก็ถามว่ามีอะไรต้องติดตามไหมคำตอบก็คือมี คือไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าตอนนี้นะจริงๆโฟกัสเนี่ยเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะไปประชุมอะไร UNGA เนี่ยแล้วก็มีโอกาสพบกับผู้นำทางธุรกิจนะบริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่างหลายตัวหลายบริษัทนะ Google เนี่ยจะไปคุยเรื่อง Data Center ใช่ไหมแล้วก็มีธนาคารอะไรเนี่ยนะแล้วก็กองทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะที่สหรัฐอเมริกาคือส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเจรจาการค้าที่สหรัฐกับของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าน่าติดตามไหมน่าติดตามนะก็จะได้รู้ว่าทิศทางบ้านเราจะเชิญชวนเข้ามาลงทุนยังไงนะครับแล้วเขาจะมีความสนใจมากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้นะที่มันโยงกันหน่อยนะก็คือไอ้ภาวะทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมันอาจจะทำให้เรื่องทางการเมืองมันจะพัฒนาไปยังไงนะเพราะว่าเราก็ต้องแยกนะการเมืองมันก็อย่างน้อยๆที่เราเห็นมันก็สองระดับนะในบริบทที่ผมจะคุยเนี่ยก็คือการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเมืองที่มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่ว่ามันจะมีการเมืองอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวคนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นภาคประชาชนนะก็กลุ่มก้อนนั้นกลุ่มก้อนนี้เนี่ยนะก็จะมี2ระดับผมเข้าใจว่าตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะมีการพูดถึงประเด็นต่างๆเพิ่มมากขึ้นส่วนนึงถ้าไปดูระดับของฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีการคุยกันเรื่องอะไรครับเรื่องของเตรียมที่จะมีการพิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะต่อเนื่องจากขับพรรคกล้าทำออกจากวิปไปค้าอะไรพวกนี้นะครับเรื่องที่สองนะการเมืองภาคประชาชนเองเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะโดยเฉพาะคุณสนธิลิ้มทองกุลเห็นว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือต่อกกต.ใช่ไหมเรื่องของการได้มาซึ่งสว.เนี่ยวันพรุ่งนี้อันนี้ก็น่าติดตามนะแล้วจริงๆมันก็จะมีประเด็นอื่นๆอ่ะอีกหลายตัวหลายประเด็นนะเกี่ยวข้องกับกสทช.อะไรพวกนี้โอ้ยเยอะหลายเรื่องเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเป็นกลุ่มก้อนหนึ่งที่เราต้องตามหน่อยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไหมอ่ะเกี่ยวครับเพราะว่าถ้าเสถียรภาพทางการเมืองมันมีการสั่นคลอนนะไม่ว่าจะปัจจัยอะไรก็ตามดีถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ารัฐบาลสสปีกทางรัฐบาลเขาจะเข้มแข็งก็ตามทีนะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะส่วนที่เป็นประเด็นนะนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ำมันนะหลายท่านติดตามแล้วก็สนใจนะฟังตลอดนะ เรื่องของทองครับไม่ใช่อะไรนะทองตอนนี้โกลด์สปอตนี่ลงต่ำกว่า 4,300 เหรียญนะครับตอนนี้อยู่ที่ 4,291 เหรียญนะตอนเปิดตลาดเนี่ย 4,277 เหรียญแต่ว่าช่วงที่ ตั้งแต่9โมงมา10โมงเนี่ยก็ดีขึ้นหน่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ทองคำแท่งบ้านเราครับตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ 67,650 บาทนะขายออกที่ 67,850 บาทรูปพรรณขายออกที่ 68,650 บาทค่าเงินบาทอ่อนหน่อยนะ33บาท39สตางค์นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยานะเขาได้มีการแจ้งเตือนนะฮะนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6แล้วนะ24ถึง27นะเมื่อวานนี้23ใช่ไหมไปแล้วนี่เราก็ต้องดู24ถึง27แล้วนะ24ดูสักนิดนึงนะว่ามีพื้นที่ไหนนะที่จะมีฝนตกหนักนะผมเนี่ยดูเป็นหนักมากเลยมันจะมีตกหนักเนี่ยเยอะหลายพื้นที่นะแล้วก็หนักมากเนี่ยอันนี้ต้องโฟกัสสักหน่อยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสำหรับวันนี้ครับที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะภาคกลางนะก็จะเป็นพื้นที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกก็จะเป็นสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะเมื่อคืนนี้ฝนถล่ม ฝนตกหนักนะจะบอกว่าถล่มก็ไม่ผิดหรอกนะก็แถวไหนแถวชลบุรีแถวพัทยาโอ้โหเห็นข่าวนะว่าเมื่อคืนนี่น้ำอ่ะนะรอการระบายคือพอรอการมันระบายนี่เราก็ตีความได้น้ำท่วมใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นหลากเพื่อจะไหลลงทะเลเนี่ยนะแต่โอ้พัทยาเนี่ยนั่นก็มีปัญหานะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกมาหนักๆชั่วโมงนึงเนี่ยไม่อยู่แล้วนะถนนที่ติดกับทะเลอ่ะนะพัทยาใต้อ่ะตรงแถวๆนั้นอ่ะนะโอ้โหน้ำมันเจิ่งท่วมนะเพื่อนผมเป็นหมอฟันนะมีคลินิกอยู่ตรงที่พัทยาเนี่ยนะโอ้แต่นี่เป็นเรื่องที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยถ้าขับรถออกไปข้างนอกนะไปจอดไว้ตรงไหนก็ตามทีนะต้องระวังมากเลยนะฮะเบนพังไป2คันแล้วอ่ะจริงๆคือเวลาฝนตกหนักๆอ่ะน้ำมันมาแล้วมันแช่ทำยังไงได้อ่ะใช่มั้ยฮะเอาออกไม่ได้อ่ะนะมันก็แช่น้ำอย่างนั้นน่ะพังไป2คันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะมีอะไรไหมทางกสทช.ครับเมื่อเร็วๆนี้นะรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์นะครับให้เกียรติเป็นประธานนะในการกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ Intelligent Transport System นะครับหรือว่า ITS บทเรียนจาก CV2X นะฮะและ DSRC นะครับโดยมีการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์นะครับเป็นการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการหรือว่ากรอบแนวทางนะในการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบ ITS นะครับที่สอดคล้องกับแนวโน้มสากลและบริบทของประเทศไทยนะครับรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่นะให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะรวมไปถึงภาคโทรคมนาคมภาควิชาการเนี่ยในการกำหนดทิศทางของระบบ ITS ที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับโดยช่วงเช้าครับเป็นการนำเสนอในหัวข้อ Preparing for the Future นะครับ Policy นะเทคโนโลยีนะครับ and Global Experience นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการเสวนาในหัวข้อ Shaping Thailand ITS Ecosystem นะmulti stakeholder dialog นะครับโดยการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินนะฮะรองเลขาธิการกสทช.ผู้บริหารของกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานด้านคมนาคมเนี่ยนะเข้าร่วมการรับฟังแล้วก็ประชุมทั้งสิ้นกว่า106คนนะครับส่วนทางธนาคารออมสินเขาเชิญชวนครับในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving บัญชีเดียวครบได้ทั้งเรื่องออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มนะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับแล้วก็ไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้คำถามก็คือที่ธนาคารออมสินเขาเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ผ่านทางแอป MyMo เนี่ยนะ ปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่กี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไปตอบถามกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลนะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณวรัญญาจากกรุงเทพมหานครนะอ่ะช่วงแรกของเราครับเดี๋ยววันนี้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะท่านรองอธิบดีดร.นันทนิตวงวัฒนานะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องการร่วมมือนะกับองค์กรต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆวางแผนรากฐานเกษตรคาร์บอนต่ำนะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันนะตอนนี้ท่านรองอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับรองครับ
8: ครับผมสวัสดีครับผมยังคุณนิดครับ
7: ครับผมรองครับผมถามที่มาที่ไปก่อนของทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยที่บอกว่าไปผนึกกับ7องค์กรนะเป็น7องค์กรไหนแล้วก็จะไปช่วยวางรากฐานเกษตรสู่คาร์บอนต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
8: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับต้องเรียนว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเองเนี่ยก็มีภารกิจ1นะครับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานนะครับการอนุรักษ์พลังงานเองจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายเองก็จะคล้ายกับเป้าหมายของประเทศไทยนะครับก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเราก็มองเห็นภาพว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยเป้าหมายแรกของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคือการลดต้นทุนด้านพลังงานเพราะเราเห็นเองเรื่องนี้เองก็มองภาพว่าภาคเกษตรเองก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังมีแกปอยู่ที่เรายังสามารถไปลดแกปตรงนั้นได้นะครับก็เลยมองเห็นว่าต้นทุนด้านพลังงานกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเองน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญของทางภาคเกษตรก็เลยเป็นความร่วมมือของทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.นะครับ
7: ครับ
8: กับอีก7หน่วยงานรวมถึงกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือกรมสสด้วยนะครับครับแล้วก็บวก6หน่วยงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ
7: เท่าที่ผมดูก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรวิชาการเกษตรปศุสัตว์ประมงอะไรพวกนี้เนาะหรือว่ากรมการข้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหม
8: คร
7: ับ
8: กรมการข้าวใช่ครับ
7: คือคุณผู้ฟังเขาคงต้องถามไม่ใช่ไอ้ปลูกข้าวเนี่ยไอ้ปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะทำปศุสัตว์ทำการเกษตรเนี่ยปลูกต้นไม้เฮ้ยมันช่วยให้มันมีออกซิเจนดิมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนหรือเปล่าอันนี้มันเกี่ยวกันไหม
8: เกี่ยวฮะจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วภาพรวมของทางฝั่งภาคเกษตรเองก็จะมีอย่างน้อยๆต้องมีเครื่องมือทางการเกษตรใช่ไหมครับต้องมีอุปกรณ์ด้านการเกษตรใช่ไหมครับต้องมีอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนอุปกรณ์ที่ให้ความเย็นอย่างนี้ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเหล่านี้เองต้องใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานเช่นน้ำมันหรือบางส่วนใช้เชื้อเพลิงอื่นนะครับอย่างนี้เองก็ถือว่าเราเองมองภาพตรงนี้นะครับว่าอย่างเกษตรที่แปลงเล็กๆเองอาจจะมีการใช้ไม่ได้เยอะนะครับแต่ในภาพรวมแล้วเองของเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงภาพรวมของประเทศไทยเองใช้อยู่เยอะเราสามารถลดได้เยอะพอสมควรครับ
7: ไม่ใช่ว่าคือเดี๋ยวเขาจะนึกภาพอย่างนี้ครับอ๋อเราปลูกข้าวนะเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวสวนเราเป็นชาวไร่นะอันนี้เราปลูกต้นไม้อะไรพวกอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วในกระบวนการเนี่ยมันมีเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนาะใช่ไหมฮะเอารถเกี่ยวมาใช้ใช่ไหมฮะมีรถไถ
8: ม
7: ีรถ
8: เกษตร
7: ครับ
8: มีอุปกรณ์การเกษตรอีกต้นครับ
7: ก็เลยอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ประเทศไทยที่จะต้องเดินตามอะไรเน็ตซีโร่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
8: ถูกต้องครับถูกต้องครับเน็ตซีโร่เป้าหมายหมุดหมายของประเทศไทยคือปี2050ที่ทางประเทศไทยเราอยากจะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะครับในซีโร่อิมิชชั่นนะครับ
7: ครับถ้าลองฮะเราไปทำความร่วมมือเนี่ยนะหรือว่าไปจับมือกับ7องค์กรหรือว่า7หน่วยงานเนี่ยทั้งจากกระทรวงเกษตรเนี่ยแล้วก็ของไอ้อะไรล่ะไอ้กรมลดโลกร้อนเนาะผมสสอะไรเนี่ยนะเราไปจับมือแล้วเราจะต้องทำยังไงมันจะเป็นรูปธรรมยังไงการขับเคลื่อนของมันจะเป็นแบบไหนยังไงฮะ
8: ต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงแล้วทั้ง6หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรเองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กรมการข้าวเนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยทางท่านเหล่านี้เองก็มี โปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องลดคาร์บอนอยู่ในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราเองเนี่ยไปเติมเต็มว่าเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะดึง อุปกรณ์เหล่านั้นให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้เช่นยกอย่างเช่นว่าบางเป้าหมายเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอุปกรณ์การเกษตรมากนักไม่ได้ดึงคำนึงถึงเชื้อเพลิงมากนักซึ่งคือทางฝั่งเกษตรเองต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงภาคพลังงานเดือดหน้าการเกษตรมากนักเราเองก็จะไปเติมเต็มตรงส่วนนี้นะครับ
7: ยังไงฮะคือถ้ามันเป็นรูปธรรมหน่อยท่านรองคือยังไงคือเราจะไปผมถามแบบตรงไปตรงมานะเราจะไปช่วยเขาติดโซลาร์เซลล์หรอหรือยังไง
8: อ๋ออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวครับอย่างเช่นว่าภาคเกษตรเองก็จะมองเรื่องอย่างเช่นว่าถ้ามีเรื่องคาร์บอนอาจจะเรื่องลดคาร์บอนของกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรของฝั่งเกษตรนะครับแต่เรื่องอุปกรณ์การเกษตรเองคือฝั่งเกษตรเองก็จะมองเรื่องโลคาร์บอนเรื่องต้นทุนทางฝั่งเกษตรไม่อยากให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นกรณีของนาข้าวอีกเป็นต้นนะฮะแต่เราเองเนี่ยจะไปเติมเต็มในส่วนที่ว่าอุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่พูดตอนต้นนะครับที่เกี่ยวข้องทางภาคพลังงานเองเขาจะเอาเนี้ยเอาไปผลิตเรียกว่าไปผลิตนะครับว่าอย่างเช่นว่าสมมติยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่านาข้าวของกรมการข้าวเองเขาคำนึงถึงเรื่องโลคาร์บอนเช่นเปียกสลับแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เขาต้องการจะให้ลดมีเทนลด CO2 ลงเราเองก็จะเอาไปเติมเต็มว่าเพราะฉะนั้นนาข้าวนั้นทำได้ดีกว่านั้นได้อีกอาจจะสามารถที่จะลดเกี่ยวข้าวเองอาจจะเป็นแบบประหยัดพลังงานดีไห
7: ม
8: แล้วหลังจากนั้นเองอาจจะต้องไปแปรรูปอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นแบบประหยัดพลังงานดีไห
7: ม
8: หรือต่อไปเองเราสามารถจะมองภาพถึงว่าถ้าเกิดจะไปแปรรูปต่อเรื่องอุปกรณ์ทำความเย็นทำความร้อนอันนี้ได้หมดอยู่แล้วนะครับเราสามารถไปเสริมต่อได้อีกหลายส่วนนะครับว่าอาจจะเป็นเอานวัตกรรมเข้าไปจับเรื่องลดต้นทุนอย่างอื่นต่อได้อีกเรื่องโปรยมะล่วงเมล็ดอะไรนี้ได้อีกนะครับ
7: เกษตรกรได้แหละผม
8: เกษตรกรก็คือจริงๆแล้วอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าเราเองอย่างแรกเลยต้องมองเลยว่าเรามองเรื่องลดต้นทุนด้านพลังงานก่อนนะครับ
7: ครับ
8: เพื่อให้เขาเกิดประสิทธิภาพในตัวเขาไม่ลดต้นทุนด้านพลังงานเองเนี่ยเขาก็ได้มีความสามารถในการแข่งขันของตัวเขาแล้วสุดท้ายเมื่อลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเพราะฉะนั้นมันดีแล้วก็ต้องเรียนท่านพิธีกรว่าดีแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับว่าถ้าเราลดต้นทุนด้านพลังงานได้มันก็คือลดต้นทุนของเกษตรกรเขาเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
7: คือถ้าผมฟังอย่างนี้คือท่านรองคือถ้าผมฟังแบบนี้เนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเราก็คล้ายๆกับว่าเราร่วมมือกันแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยคล้ายๆเป็นหน่วยทางวิชาการที่จะคอยสนับสนุนใช่ไหมอย่างนั้นไหม
8: ก็จะหากรอบความร่วมมือแล้วลงไปทำในกรอบความร่วมมือ5ปีนี้เลยครับเราจะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่กับแต่ละหน่วยงานเช่นกรมประมงอาจจะเหมาะสมประมงในบางพื้นที่กรมปศุสัตว์อาจจะบางพื้นที่กรมการข้าวอาจจะบางพื้นที่เราก็จะเอาอันนี้ครับเข้าไปดูและเข้าไปเรียกว่าเข้าไปออดิตนะครับเข้าไปตรวจวัดก่อนว่าในตรงนั้นเองเนี่ยมีการใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างไรแล้วเราก็จะคุยหาลือร่วมกันว่าเราจะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเขาโดยการที่จะอุปกรณ์ตรงนั้นน่าจะดีขึ้นเนี่ยควรจะทำอย่างไรขั้นตอนนั้นควรจะดีขึ้นควรทำอย่างไรแล้วเราเองเมื่อรู้ขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็จะ implement ร่วมกันกับเขาโดยหางบประมาณเพื่อมา

0: ริการร่วมกันครับ
1: อันนี้จะใช้เงินของกองทุนอนุรักษ์พลังงานหรือยังไง
0: ก็เราหารือร่วมกันแล้วนะครับก็อาจจะได้ทั้งคู่นะครับหน่วยงานเองส่วนหนึ่งบางหน่วยก็มีงบประมาณตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะอาจจะเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนงานอีกส่วนหนึ่งด้วยครับใช่คร
1: ับ โอเคจะได้เห็นภาพทดลองเพราะว่าถ้าทำอย่างเงี้ยคือผมกำลังนึกอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราจะมีรูปแบบอย่างเงี้ยเยอะท่านรองใช่ไหมฮะหน่วยงานราชการเนี่ยจะมีรูปแบบอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็จะทำเป็นเกษตรแล้วก็หน่วยงานแต่ละหน่วยเขาก็จะมีของเขาเองด้วยผมก็คุยมากับหลายท่านนะก็กรมการข้าวเขาก็มีของเขาใช่ไหมกรมประมงเขาก็มีของเขาแต่ว่าพอมันจับเป็นความร่วมมือแล้วก็ทำเพื่อยกระดับขึ้นเนี่ยคือมันจะทำยังไงก็ตามทีชาวบ้านเนี่ยนะเกษตรกรชาวนาชาวไร่คำถามคือเขาจะได้อะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็เลยต้องถามแทนเขาว่าเออแล้วรูปแบบมันจะเป็นแบบไหนเขาจะได้อะไรอันนี้ก็คืออย่างน้อยๆคือว่าถ้าเรามีช่องทางที่เราจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะลดคาร์บอนเนี่ยนะก็คืออาจจะมีช่องทางที่ให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าเข้าถึงอุปกรณ์ที่มันช่วยลดคาร์บอนอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: แน่นอนใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราบอกว่าเรื่องการลดต้นทุนของเขาเองนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือทางการเกษตรเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายเราก็จะเลือกที่มันมีประสิทธิภาพด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าถ้าเราสามารถที่จะหาเงินที่ไปซัพพลายได
1: ้ครับ
0: เราก็จะสนับสนุนเข้าตรงนั้นนะครับเมื่อเข้าตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านพลังงานมากขึ้นแล้วเนี่ยเราเองถ้าเกิดเราดูเขาได้อาจจะต่อยอดเชิงนวัตกรรมเขาต่อได้อีกนะครับว
1: ่
0: าอาจจะมีนวัตกรรมแล้วก็เรื่องอื่นเข้าไปเสริมได้อีกนะครับ
1: ถ้าเป็นแบบเกษตรคาร์บอนต่ำเนี่ยนอกเหนือจากไอเปียกสลับแห้งเนี่ยเรามีอย่างอื่นไหมที่เราพอจะให้เห็นภาพได้ไหมคร
0: ับเข้าใจจริงแล้วทางเกษตรเองก็ทำมาพอสมควรนะครับที่เราหารือร่วมกันเขาเองก็พยายามใช้ทางอุปกรณ์หรือเครื่องมือการเกษตรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคาร์บอนเช่นเขาพยายามจะไม่ใช้ที่มันมีเครื่องมือที่มันไม่มีประสิทธิภาพอะครับก็หารือร่วมกับเราซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ให้ความรู้ตรงนั้นไปและขณะเดียวกันเนี่ยเราจะร่วมเขาว่าเราคงจะมีเป็นลิสต์อุปกรณ์ให้เขาไปเลยแล้วก็ทำงานร่วมกันว่าควรจะเป็นแบบไหนต่อไปเกษตรกรจะได้รับรู้ได้นะครับว่าเครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพควรจะเป็นแบบไหนครับ
1: ครับผมสุดปะ
0: จุดเกิดประโยชน์เข้าโดยตรงใช่ครับ
1: จุดหมายปลายทางสุดท้ายเนี่ยที่เราร่วมมือกันนี่เราต้องการอะไรครับ
0: คือก็ขออนุญาตเน้นย้ำนี้เพราะว่าตอนต้นเองเรามีเป้าหมายเรื่องต้นทุนด้านพลังงานที่เราอยากลดลงให้เกษตรกรได้นะครับแล้วก็เป้าก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างที่เรียนนะครับทีนี้เองเนี่ยเราเองก็มองภาพว่าเมื่อเราทำแล้วได้แล้วเราบางที่เราต่อยอดเชิงนวัตกรรมได้เราเองอยากจะให้เขาบางที่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะยกระดับได้อาจจะทำเป็นโลคาร์บอนอากิคัลเจอร์เป็นสังคมคาร์บอนต่ำในบางสังคมในบางจุดได้เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อบางที่ได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะยกระดับเรื่องการตรวจวัดของด้านพลังงานเราเอง MRV เราด้วยว่าคืออันนี้ก็เป็นเรื่องต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าคือบอกว่าเป็นเกษตรคาร์บอนต่ำแล้วเรามีการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ประหยัดพลังงานเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีเกณฑ์หรือมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากทำให้มันเป็นมาตรฐานว่าเขาเองจะได้ไปเรียนว่าเขาจะได้ไปเซอร์ติฟายในระดับสากลได้อันนี้กรณีอีกกรณีหนึ่งที่ยังสามารถยกระดับได้นะครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะก็หวังว่าประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมที่เป็นความร่วมมือที่ทำกันรอบน
0: ี้ก็ความร่วมมือเกาะตลอดประมาณ5ปีฮะต้องเรียนท่านพี่ก่อนว่าก็อยากให้ความร่วมมือนี้ไปถึงเกษตรกรแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็สามารถจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับเกษตรกรได้จริงๆครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะหรือว่าพอนะดร.นันทนิตวงศ์วัฒนานะครับก็ได้คุยกันนะ

0: ก็กรอบความร่วมมือ5ปีนะอย่างที่ท่านย้ำนะก็คือเรื่องสำคัญเลยคือลดต้นทุนนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของลดการปล่อยไอ้พวก CO2 เนี่ยนะพวกไอ้คาร์บอนเนี่ยนะแล้วก็จะทำให้มันเกิดเกษตรคาร์บอนต่ำนะlow carbon agriculture นะครับอันนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยคือถ้าสุดจุดหมายปลายทางจริงๆเรานี่ต้องการที่จะเป็น net zero ใช่ไหม2050นะไม่ใช่แค่เราหรอกนะตัวโลกเขาก็พูดถึงเรื่องนี้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องหุ้นชนิดดีไหม ตลาดหุ้นซะหน่อยนะนานๆคุยทีนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: เลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: ฟังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10:41 นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาการฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาจะดำเนินการในการก่อสร้างแท่นรับท่อประปานะจึงมีความจำเป็นนะที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม2ชั่วคราวโดยปิดทางคู่ขนานนะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะในวันที่26และ27กันยายนนะตั้งแต่ช่วง4ทุ่มถึงตี5นะส่วนวันที่26กันยายนนะอันนี้เขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาออกนะตั้งแต่บริเวณ บริเวณอะไรเนี่ยบริเวณโลตัสพระราม2นะถึงพระราม2ซอย71นะแล้ววันที่27กันยายนเนี่ยนะเขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาเข้านะฮะตั้งแต่บริเวณซูซูกิพระราม2นะจนถึงพระราม2ซอย68นะฮะผู้ใช้ทางนะสามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าทางหลักทดแทนชั่วคราวนะทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับพูดง่ายๆนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะเขาจะแบ่งเป็น2วันนะวันที่26กันยายนนะเขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาออกตั้งแต่โลตัสพระราม2นะถึงพระราม2ซอย71นะส่วน27กันยายนนะเขาจะปิดคู่ขนานฝั่งขาเข้านะฮะตั้งแต่ซูซูกิพระราม2จนถึงพระราม2ซอย68นะช่วงเวลาที่ปิดนะทั้ง26และ27เนี่ยก็คือช่วง4ทุ่มถึงตี5นะครับส่วนทางสำนักงานกสทช.ครับก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียนะและประชาชนทั่วไปสำหรับร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการจัดสรรขึ้นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมนะครับแล้วก็ร่างประกาศกสทช.นะเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคมนะครับโดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นนะได้ตั้งแต่บัดนี้นะจนถึง16ตุลาคม2569ในช่องทางดังต่อไปนี้นะครับช่องทางแรกครับคือส่งทางอีเมลฮะสารบาน _2409@nbtc.go.th นะครับช่องทางที่2ฮะส่งทางเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะที่อยู่ดังนี้ครับสำนักงานกสทช.นะวงเล็บสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ช่องทางที่3ครับคือส่งเอกสารด้วยตนเองฮะที่อยู่ก็คือที่สำนักงานกสทช.นะสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพนะครับเฉพาะวันแล้วก็เวลาทำการนะครับส่วนคำถามวันนี้คือสำหรับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving นะที่เปิดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมเนี่ยนะเขาเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินนะครับช่วงที่2ฮะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะซึ่งเราเจอกันทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
9: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็แฟนรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับผม
0: โอ้วันนี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องหุ้นหน่อยคือจริงๆช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ใช่ 2-3 วันอ่ะนะอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อประกาศออกมาเท่ากับที่คาดการณ์นะดอกเบี้ยนะFOMC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเอ้ยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็เลยทําให้แก๊ปเนี่ยของบ้านเรากับเขาเนี่ยห่างกันไปอีกมีคนพูดถึงว่าโอ้อย่างนี้เงินมันจะไหลออกหรือเปล่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงแต่ที่นายกไปที่สหรัฐเห็นบอกล่าสุดจะมีเงินไหลเข้าก็เลยงงๆสรุปสุดท้ายมันจะเป็นยังไง
9: ต้องเข้าใจกลไกของตลาดเงินทุนก่อนนะครับก็ตัวเฟดเนี่ยเขามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75 ถึง 4%
0: ครับ
9: ซึ่งก็การที่ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสครับที่เงินเนี่ยมันจะไหลไปอยู่ที่ดอกเบี้ยมันสูงกว่าประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 1% ใช่ไหมครับก็มีความเสี่ยงที่เงินจะไหลออกเหมือนกันแต่อะไรก็ดีเนี่ยถ้าเราดูบริบทช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าดึงดูดเงินลงทุนของต่างชาตินะครับอันนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีเงินไปลงทุนในตลาดบอนด์นะครับแต่ว่าในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยคงจะต้องดูเรื่องของหลายๆปัจจัยประกอบกันโดยภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขาขึ้นเต็มตัวเนี่ยเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มันไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันโตช้านะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยเติบโตนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลับด้านเลยก็คือ เศรษฐกิจที่โตช้าเนี่ยมันเริ่มโตดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของวัฏจักรการลงทุนรอบใหญ
0: ่
9: ที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็พวก data center ซึ่งไทยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการลงทุนด้านนี้ประกอบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ยทำสถิติใหม่นะครับจริงๆเนี่ยไตรมาส1เนี่ยก็ทำสถิติใหม่แต่ว่าไส้ในเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวยอดขายเนี่ยไม่ได้เติบโตก็คือรายได้จากการขายเนี่ยไม่ได้เติบโตแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยตัวกำไรโตแล้วก็รายได้เนี่ยก็เติบโตด้วยนะครับ
0: อ
9: ันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกลุ่มพลังงานเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปดู EBITDA เนี่ย EBITDA ก็ทำ New High เหมือนกันนะครับในไตรมาส2ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นภาพที่มันทำให้ภาพของการลงทุนเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปนะครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าอีกอันนึงที่ผมลืมพูดไปคือตัว Fitch Rating นะครับที่เพิ่งปรับเอาท์ลุคของประเทศไทย
0: เป็นสเตเบิล
9: ใช่ครับผมก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อไทยได้น่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ขาขึ้นเพราะว่าก็มีอีกปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวนโยบายต่างๆออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปเรื่องของตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มันมีดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องในอนาคตครับผม
0: มันมีเป็นกลุ่มๆมั้ยผมเห็นมันมีไม่กี่กลุ่มนะที่ดูแล้วมันออกจะแบบแข็งแกร่งหน่อยอย่างเช่นพวกไอ้ data อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือพวกที่เกี่ยวข้องกับ data center อะไรเงี้ยอาจจะมีโยงซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับไอ้พวกอะไรนี่กรมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาตั้งในเขตอะไรพวกอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นยังไงฮะถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
9: ก็ถือว่าดีนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยคือแต่ว่าก็มีบางคนก็มองว่าการที่เข้ามาลงทุน data center เนี่ยมันส่งผลกับเรื่องของเศรษฐกิจไม่มากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้การนำเข้ามาไม่ได้พึ่งพาการจ้างงานหรือว่าการผลิตในประเทศเลยแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนจะพูดถึงมากขึ้นซึ่งก็คือเรื่องของแผน PDP 2026เนี่ยครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการปลุกให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ของประเทศไทยแล้วก็มันส่งผลกับเชิงบวกกับเศรษฐกิจได้มากกว่าการลงทุนแบบ data center ซะอีกเพราะว่ามันเป็นการลงทุนในระยะยาวซึ่งถ้าเราไปดูแผนตัว PDP 2026ถึง2050เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะเพิ่มตัวเมกะวัตต์ขึ้นประมาณสัก 50,000 เมกะวัตต์ใช่ไหมครับในช่วงแรกในช่วง15ปีแรก 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าเพิ่มกำลังผลิตขึ้นมาเท่าตัวจากปัจจุบันที่ประเทศไทยมีอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องให้เกิดการลงทุนมหาศาลอาจจะเปลี่ยนพลิกโฉมหน้าของตัวเศรษฐกิจไทยเลยก็ได้ก็เท่ากับเรามีการคือเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยมีการประเมินว่าไอ้เงินลงทุนในช่วงแรกเนี่ยมันจะประมาณสัก2ถึง3ล้านล้านบาทนะครับในช่วง10ถึง15ปีแรกอันเนี้ยมันจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันน่าจะส่งผลบวกมากกว่า data center เพราะว่ามันต้องมีการผลิตแล้วก็มีการจ้างงานในประเทศซึ่งผมคิดว่าทุกอุตสาหกรรมน่าจะได้ประโยชน์เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนเนี่ยมันจะสามารถที่จะคลอดได้ตามกำหนดหรือเปล่าก็มีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะอนุมัติแผนเนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนจะเริ่มดำเนินการเนี่ยในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปละอันนี้ผมคิดว่านักวิเคราะห์หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้รวมคาดการณ์ตรงนี้ไว้ในประมาณการเศรษฐกิจเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่โตแค่ 2% ละอาจจะโตมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งผมยังมีความหวังในเชิงบวกอยู่นะครับผมลืมพูดกลับไปนิดนึงนะครับก็ไอ้เงินลงทุนที่บอกว่า 2-3 ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นตัว GDP เนี่ยมันจะสามารถที่จะผลักดันให้ตัว GDP growth เนี่ยมันดีขึ้นนะครับโดยที่ประมาณสักวันสัก 0.2 ถึง 0.5% ต่อปีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาคการลงทุนภาคเอกชนตามมาด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะได้ถึง 0.5 ถึง 1% เลยก็ได้ครับผ
0: ม
9: นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจไทยนะครับเรื่องถ้าเกิดรัฐบาลทำได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะลงมาใน earning นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวกำไรของบริษัทเบียร์เนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ค ครับผม
0: อืมเอ้ยถ้าอย่างนี้เราจะต้องไปดูยังไงคือเราต้องไปย่อยไหมอันนี้ผมถามแบบคนเขาก็อยากรู้เนาะต้องไปย่อยไหมเนี่ยเพราะโอ้โหมันเพิ่มขึ้นนะอย่างไอ้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ค่อยไปไล่ดูบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับทำโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้เหร
9: ออ๋อก็คือคงหนีไม่พ้นเรื่องของกลุ่มพลังงานที่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าครับผมเพราะมันมีโอกาสการลงทุนครั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คงไม่อยากลงตัวหุ้นแต่ว่าก็มีหลายเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก็ยังคงดีอยู่นะครับก็คิดว่างานก็นอกจากเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีลงทุนเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนต่างๆพวกทางด่วนพวกเอ็มต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็เท่าที่ผมอ่านข่าววันนี้ก็มีของคุณพิพัฒน์ก็พูดประมาณสัก 400,000 ล้านในช่วง 4-8 ปีข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของตัวการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะเป็นตัวพระเอกต่อเนื่องตอนแรกเนี่ยผมก็มีความกังวลเล็กน้อยนะครับว่าพอจบ data center แล้วเราจะทำอะไรต่อแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแผน PDP มารองรับนะครับซึ่ง data center มันก็ใช้ไฟเยอะ
0: ใช้ไฟเยอะ
9: ก็จะมีการลงทุนเรื่องสาธารณูปโภคไม่ใช่แค่ไฟฟ้าก็จะต้องมีการวางแผนเรื่องของน้ำด้วยนะครับบริหารจัดการน้ำดีๆแล้วก็มีต่างๆที่ทำให้มันมีการสร้างงานมีการผลิตภายในประเทศหรือว่าสายระบบสายส่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช้พวกทองแดงช่วยอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นการผลิตในประเทศก็น่าจะทำให้เป็นผลดีกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเพราะตอนนี้คนก็กังวลว่ามันมีแบบ K-shape อุตสาหกรรมมันเกินได้ธุรกรรมก็ยังไม่ได้ก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็น่าจะแบบให้มันมีการกระจายตัวมากขึ้นครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือตอนนี้คือถ้าเราจะมองตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินเฟ้อไม่ใช่แค่เงินไหลออกไม่ใช่แค่เรื่องของการดูผลตอบแทนอะไรต่างๆมันต้องดูพวกนี้ประกอบกันหมดเลยล่ะ
9: ครับผมก็เป็นความหวังนะครับว่าโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือมีปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุสินเชื่อเติบโตต่ำใช่ไหมแบงก์ก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยสินเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดมีการลงทุนรอบใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้มีการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าแบงก์เนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแบงก์ก็ระมัดระวังตัวไม่อยากจะปล่อยสินเชื่อแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสการลงทุนครั้งใหม่เนี่ยมันก็ทำให้แบงก์เขามีการปล่อยสินเชื่อได้พอสินเชื่อเศรษฐกิจทุกอย่างมันน่าจะเดินได้นะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของการลงทุนครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะผลักดันตัวโครงการต่างๆเนี่ยออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งถ้าเกิดมันจุดติดได้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นมัลติพาวเวอร์ที่มันแบบเวลล็อกซี่ที่มันแบบหมุนไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจแล้วก็ผันแปรมายังที่กำไรของบริษัทเบียร์เนี่ยถ้ามันสามารถที่จะเห็นความชัดเจนเติบโตได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยอมรับว่ามันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากลุ่มพลังงานเป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ครับ
9: ถ้าราคาน้ำมันมันลงไงจากตอนนี้100 เหรียญไงมันลงแล้วเหลือ70หรือ80เหรียญเนี่ยมันก็อาจจะ
0: วูบเหมือนก
9: ันมันก็จะวูบเหมือนกันก็ถ้าเกิดมันน้ำมันแต่ว่าในสมมติฐานเราเนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันก็อาจจะยังไม่ได้ลดลงเร็วมากแบบลงแบบปิดหูปิดตา60-70 เหรียญอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันยังยืนสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวถ้ายืนสูงแบบนี้แรงกดดันเงินเฟ้อก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ตัวบอนด์ยีลด์ก็อาจจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในประเทศที่ต้องมีภาระหนี้เยอะเงี้ยนะครับแต่ประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันเพื่อที่จะรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับเราแล้วก็ประเทศกับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศอื่นที่เขาขึ้นดอกเบี้ยหมดแล้วอย่างไรญี่ปุ่นยังขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะดูกลุ่มแบงก์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าได้ทั้งประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็อย่างที่ทราบกันก็คือจ่ายเงินปันผลได้ค่อนข้างดีอยู่ครับผม
0: ก็ยัง 6% 7% เนาะเห็นหลายแบงก์เป็นแบบนั้นเนาะ
9: ใช่ 6% 7% คาดหวังได้ครับผมหลายๆตัวเลยครับผม
0: อ่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณอภิชาติครับ
9: ครับได้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสของสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะฮะก็คุยภาพของตลาดหุ้นหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะมันมีปัจจัยถ้าดูจากปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ได้มัน มันก็น่ากลัวนะใช่ไหมครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกามันเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วก็มันก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยอ่ะนะมันห่างขึ้นหลายคนก็กังวลบอกเฮ้ยเงินมันจะไหลออกหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะตลาดหุ้นมันก็คึกคักนะถึงแม้ว่ายังเข้ามาไม่เต็มที่นะเพราะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมีเงินไหลเข้าประมาณสัก 50,000 ล้านแต่ว่าก่อนหน้านี้ออกไป 500,000 ล้านนะครับเหลือประมาณสัก 450,000 ล้านนะที่จะกลับเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามนะแต่ก็คาดหวังแหละนะอย่างที่คุณอภิชาตินะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยนะที่สามารถที่จะมองในทิศทางที่เป็นบวกได้นะแผน GDP นะ2026นะเรื่อง data center อะไรต่างๆนานาการลงทุนเม็ดเงินต่างๆที่มันจะเข้ามาต่อเนื่องไปเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะที่ผมยังไม่ได้ถามเรื่องกรอบนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงรออยู่นะเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวเรายังไงเนี่ยนะมันยังพอมีเวลานะเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมอาจจะได้เห็นภาพว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมองตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะซึ่งเราเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะสำหรับรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับแต่ว่าช่วงอื่นๆของรายการเจาะเศรษฐกิจเนี่ยช่วงแรกอันนี้ยืนพื้นเลยนะหลังจากนั้นช่วงที่สองนะก็จะมีเหลี่ยมมีมุมอะไรต่างๆทั้งสังคมทั้งสุขภาพนะแล้วก็เรื่องของการออมการลงทุนต่างๆนะมาฝากคุณผู้ฟังนะครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะกลับมาเจอกันใหม่ตอน10โมงนะถึง11โมงนะครับกับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: โดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 63% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: พลังน้ำพลังอนาคต
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกCreative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลด้วยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีวันฝนโปรยปรายค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่ว่าฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกตรงนี้ก็ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยเกิดภายใต้ธงไตรรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story ค่ะเมื่อวานนี้ภาคตะวันออกชลบุรีระยองฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ชนิดที่เรียกว่าขอโทษนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกตกชนิดไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะเมืองพัทยาทั้งเมืองแทบจะจมน้ำไปเลยทีเดียวทั้งที่เขาพยายามกันเหลือเกินนะแต่ว่าห้ามอะไรก็ห้ามได้ห้ามฟ้าห้ามฝนนี่ห้ามไม่ได้ห้ามคนหน้างอยังห้ามไม่ได้เลยแล้วไปห้ามอะไรกับห้ามฟ้าห้ามฝนจริงไหมคะคนเราเนี่ยคุณเคยเจอไหมคนหน้างอเนี่ยห้ามไม่ได้นะก็เขาจะหน้างอเขาเกิดมาหน้างอโอ้ห้ามไม่ได้ดังนั้นห้ามไม่ได้ห้ามคนหน้างอไม่ได้ห้ามฟ้าห้ามฝนก็ห้ามไม่ได้ใหญ่เลยดังนั้นต้องทำใจอย่างเดียวเลยทีเดียวจริงๆดิฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยภูมิภาคภาคตะวันออกเนี่ยเขาเชิญให้ดิฉันไปพัทยาไปทริป VIP กับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันก็รีรอจนกระทั่งเขาไปกันแล้วเนี่ยตอนนี้เขายืนอยู่ที่พัทยาไปคุยกับผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออกค่ะไปทักทายกันผอ.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์นัทและแฟนรายการ Thailand Story ค่ะ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
1: นี่อาจารย์พลาดมากนะคะจะบอกว่าพลาดจริงๆ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: อยู่ที่เดอะไทยที่จะเป็นเนี่ยค่ะมุมนั่งเล่นนะคะจะไม่ใช่อันนี้จะไม่ใช่ส่วนโรงแรมเดอะไทยที่บางแสนนะคะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นชื่อร้านเป็นร้านตรงบางเสร่
0: ตรงบางเสร
1: ่มองไปข้างค่ะมองไปข้างหน้าตอนนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: จะมีทั้งแนวเกาะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเรือทั้งเรือประมงเรืออะไรหลายๆชนิดวิวสวยมากเลยค่ะอาจารย์แล้วมันนี่นะคะสีน้ำก็จะเป็นเนี่ยอาจจะไม่สดใสเท่าวันที่ฝนไม่ตกแต่ตอนนี้ก็คือ
0: ฟ้าหลังฝน
1: ไล่เป็นสีเทาสีสวยฟ้าหลังฝนสวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: พัทยาเช้านี้เที่ยวได้เลยค่ะ
0: เมื่อ
1: เช้ามา
0: จาก
1: กรุงเทพก็ฝนไม่มีเลยค่ะตอนนี้และเริ่มแดดออกแล้วค่ะ
0: ไม่ถามต่อหรอคะอาจารย์เสียดายไหม
1: ต้องเสียดายแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่อยากจะตอกย้ำ
0: ไม่อยากจะตอกย้ำใช่ไหม
1: เป็นทริปที่เหมือนเปิดมุมมองใหม่สำหรับลูกค้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาว่าในรอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะเนี่ยค่ะมาฮีลใจมาสูดอากาศบริสุทธิ์และมีกิจกรรมดีๆในพื้นที่นี้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะส่วนของชุมชนซึ่งที่รู้จักกันที่ไปกันมาในส่วนของตะเคียนเตี้ยอาจจะเดินตลาดนาเกลือนั่นคือเดิมอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนไปแล้วหรือยังไม่เคยไปแต่ถ้าถามนะคะมุมบางเสร่และอีกหลายๆมุมตรงนี้นะคะจะมีอะไรที่เนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวครั้งหน้าต้องพาแฟนรายการไปบางเสร่เพราะว่าไม่ได้พาเขาไปบางเสร่เลย
1: แล้วมันเป็นการฮิวใจนะคะอาจารย์แหวนตอนนี้เขาต้องฮิวใจนิดนึงออกมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วได้มาเห็นวิวแบบว้าวมากมากจริงๆ
0: วิวหลักล้าน
1: นะก็จะมองจากเหมือนพักในโรงแรมห้องตึกสูงแล้วก็มองวิวทะเลไปแต่นี่ข้างหน้าที่จับต้องได้จริงๆและเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายและกิจกรรมนะคะก็มีหลากหลายวันนี้เนี่ยที่เรามาเดือดทายตรงนี้ตรงบางเสร่เน
0: ี่
1: ยเราก็จะมีการทำเทียนหอมค่ะตอนนี้เริ่มตั้งไฟอะไรคะละลายเทียนซึ่งมีหลากหลายกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและรอบที่แล้วที่มานะคะในโรงแรมก็จะมีทั้งในส่วนของสปาเดี๋ยวนี้กินดีอยู่ดีเขาอาจจะนึกแค่เรื่องนวดมันไม่ใช
0: ่
1: มันทั้งอาหารดีอากาศดีแล้วก็เนี่ยค่ะการผ่อนคลายหลายๆวิธี อาจจะโยคะเช้ามาซาวฮิลลิ่งซาวฮิลลิ่งเสร็จนะคะที่นี่เขาหลายๆโรงแรมตอนนี้เขามีกิจกรรมร้อยลูกปัดนะคะซึ่งคนตอนแรกงงเอ้าเอากิจกรรมร้อยลูกปัดมาทำไมคะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าต้องเป็นในส่วนของเหมือนกับเฮ้ยกิจกรรมด้านสปาอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะพี่เกดไม่รู้การร้อยลูกปัดคือการสร้างสมาธิที่ดีมากๆเลยกว่าจะแล้วเราสามารถเลือกลูกปัดเองนะคะอาจารย์ว่าเราต้องการแบบเป็นหินหรือจะเป็นลายหอยลายอะไรเงี้ยค่ะปลาดาวอันนี้ก็เลือกได้ตามดีไซน์ของตัวเองแล้วก็ทำเองมันเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งกับการที่มาเที่ยวพัทยาในรอบนี้เราได้อีกสิ่งหนึ่งไปอ่ะแต่ถ้าถามว่าความเดิมเราอยากจะกินอาหารทะเลอึ้มต้าบนโต๊ะก็ยังอยู่เต็มนะคะทุกหาดเลยทุกหาดเลยไม่ใช่เนี่ยค่ะทั้งสัตหีบบางเสลยาวนาจอมเทียนไปถึงบางแสนที่เราคุ้นเคย
2: ค่ะ
1: ซึ่งอันนั้นค่ะแล้ววันก่อนเนี่ยเข้าไปในโรงแรมในส่วนของการตกแต่งของสปา
2: ค่ะ
1: เขาใช้ครกอ่างศิลาหลากหลายขนาดอาจารย์แบบสวยมากๆเนี่ยขนาดตัวที่มาใส่ลองกลิ่นอะไรบอกโอ้ทุกคนอยากจะซื้อครกอ่างศิลากลับบ้านกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหลากหลายตรงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนน่ะบอกเนี่ย
2: มาเที่ยวพัทยากัน
1: เขาเป็นสมาร์ทซิตี้เราสามารถดูได้เลยค่ะว่าเราจะไปจุดไหน
2: ค่ะดูจากกล้องของเขาได้เลย
1: ปัจจุบันน่ะดูจากกล้องของเขาเลยมีเป็นพันเกินพันตัวซ
2: ึ่
1: งอันนั้นน่ะก็คือมันเรียลไทม์อาจารย์เราหลอกกันไม่ได้เนาะเราหลอกกันไม่ได้โอ๊ยพัทยาสวยนู่นนี่เดียวทางให้เขาดูกับตาของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากให
2: ้
1: เสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครมีโปรแกรมอยู่ก็อยากให้คงไว้ไม่ต้องยกเลิกค่ะเนี่ยพี่มาพิสูจน์กับตัวเอง
2: เพราะเสาร์อาทิตย์นี้เขามีพัทยามาราธอนด้วย
1: ใช่ค่ะพัทยามาราธอนซึ่งประชาชนก็จะค่อนข
2: ้
1: างจะ
2: แน่นอน
1: แน่นแน่นแต่ไม่ต้องกลัวนะคะพัทยาเรามีเป็นแสนห้องเพราะฉะนั้น
2: ไม่ต้องกลัวเลยที่
1: พ
2: ัก
1: หลากหลายไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
2: ใช่มาพักบางเสลก็ได้
1: จุดสตาร์ทวิ่งแถวบางเสลก็สวยงามเดี๋ยวนี้คนออกมาทางนี้เยอะจันไปเดินตลาดก็สนุกวันนั้นไปเดินสะพานปลาหาของสดสด
2: มาพักที่บางเสลหรือไปพักที่จอมเทียนหรือจะเลยไปสัตหีบก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน
1: เลยไปถึงอีกฝั่งนึงบ้านฉางก็ไม่ว่ากันค่ะอาจารย์ติดกันเลย
2: ได
1: ้ค่ะ
2: ขอให้พอมีความสุขมากๆวันนี
1: ้โอ้ยขอโทษนะคะที่ไม่สามารถแบ่งปันความสุขให้อาจารย์ได้ด้วยตัวเป็นๆก็ได้เฉพาะทางเสียงทางสายนะคะ
2: ขอบคุณมากๆค่ะส่งรูปมาด้วยนะส่งรูปมาด้วยนะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พอภูมิภาคภาคตะวันออกค่ะมาบอกกับคุณว่าวันนี้ฟ้าใสแล้วก็ทะเลสวยจริงๆทริปเนี้ยเป็นทริปที่ดิฉันต้องเดินทางไปด้วยนี่สารภาพเลยนะเขาเชิญดิฉันมา2อาทิตย์แล้วดิฉันก็ลังเลคือมี2วันให้มี2ทริปให้ดิฉันเลือกคือ21 22และ24กับ25ดิฉันก็เลือก24กับ25แล้วก็เตรียมการว่าดิฉันจะอัดเทปไว้แล้วก็จะไปกับเขาแต่ปรากฏว่าหลังจากคุยกับอุตุนิยมวิทยาหลังจากดูสถานการณ์ดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ดิฉันก็บอกว่าดิฉันขออนุญาตบายคือโอ้โหเมื่อคืนพัทยาหนักมากจริงๆหนักแบบสุดๆเลยอะนะคะดังนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันขอโทษเถอะดิฉันขอบายละกันนะเพราะว่าดิฉันเป็นห่วงบ้านแล้วก็ห่วงกรุงเทพเดี๋ยวกรุงเทพหายค่ะเขาก็หัวเราะดิฉันกันนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางผอ.เองก็ไม่มั่นใจไงก็ดูสถานการณ์เพราะว่าเมื่อคืนนี้โหพัทยาหนักมากนะคะแต่ว่าพัทยาเนี่ยเป็นอะไรที่ทีมงานเขาอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้เงินจากเขาเลยนะพูดจริงๆคือเขาร่วมมือร่วมใจกันจริงๆนะโอ้โหเขาไปดีงานตามจุดนะเพื่อที่จะตรงนี้เขาไม่ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ไปอำนวยความสะดวกเลยอะนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าทีมงานของเขาเข้มแข็งพร้อมใจกันจริงๆแล้วเขาไปยืนท่ามกลางสายฝนเลยท่ามกลางน้ำเลยอะนะคือห้ามไม่ได้จริงๆก็ฝนจะตกอ่ะไม่ห้ามอะไรอ่ะแล้วตกแบบชนิดตกเยอะมากด้วยเมื่อคืนเนี่ยนะคะคือตกตอนกลางวันตอนเย็นแต่ตกมารอบนึงแล้วน้ำยังไม่ลงเลยรอบใหม่อีกแล้วอะอย่างที่ดิฉันบอกเคยพูดอะตกซ้ำแล้วซ้ำอีกฝนทิ้งช่วงอะค่ะทิ้งลงมาเป็นช่วง ช่วงวันช่วงคืนดังนั้นก็หวังว่าสุดสัปดาห์นี้พัทยามาราธอนจะเหนื่อยแน่นไปด้วยผู้คนและฝนจะไม่มาเยี่ยมเยียนตอนนี้ไปคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอิสระคำว่ามารยาทของทนายแปลว่าอะไรไปทักทายกันสวัสดีค่ะคุณทนาย
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะ
3: ครับ
2: อยากรู้ว่าคำว่ามารยาทของทนายอ่ะมันคืออะไรคือกฎกติกามารยาทหรือคือกฎที่เขาเขียนไว้สำหรับทนายหรือข้อบังคับของทนายหรืออะไรคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ข้อบังคับของทนายมันมีเยอะมากเลยนะครับ
2: คือ
3: ในข้อบังคับของทนายความคือมารยาททนายความ
2: ค่ะ
3: มารยาททนายความในมันก็ภาษาง่ายๆก็คือมารยาทของทนายความทั่วไปนั่นแหละครับก็คือจรรยาบรรณของทนายความนั่นเองครับ
2: จรรยาบรรณของทนายความก็เหมือนจรรยาบรรณของสื่ออย่างนี้ถูกไหม
3: ถูกต้องครับ
2: ต่างคนต่างถือจรรยาบรรณคนละฉบับ
3: ใช่ถูกต้องครับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณแพทย
2: ์ค่ะ
3: จรรยาบรรณวิศวกรจรรยาบรรณสภาวิชาการพยาบาล
2: ค่ะ
3: หรือสื่อก็ต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ก็พูดง่ายๆก็คือมันยากทนายความคือจรรยาบรรณของทนายความในการประกอบวิชาชีพ
2: ค่ะ
3: และการดำรงตนจริงไหมฮะ
2: ค่ะ
3: การจรรยาบรรณมันทั้งการประกอบอาชีพและการปฏิบัติตนด้วย
2: ค่ะ
3: ครับเพราะฉะนั้นทนายความจึงมีสองเรื่องมาตรฐานในการดำรงหนึ่งมาตรฐานในความรู
2: ้ค่ะ
3: สองมาตรฐานในการประกอบอาชีพและการดำรงตน
2: ค่ะ
3: ที่เรียกว่าการรักษาจรรยาบรรณหรือการรักษามารยาทแต่มันเป็นศัพท์ของทนายความที่ว่ามารยาททนายความไม่ใช่มารยาทจ๊ะ
2: ไม่ใช่มารยาทนะเขาเรียกมารยาทนะขอโทษทีอาจารย์พูดผิดแหมหนูไม่ได้เป็นทนายไงยังสอบตัวทนายไม่ได้แล้วเรียกตัวเองว่าทนายความเนี่ยผิดไหม
3: เออผิดอยู่แล้วครับแต่ว่าคำว่าเรียกตัวเองเป็นทนายความน่ะมันก็เป็นการผิดจริยธรรมแต่ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมาย
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าเอาคำว่าทนายความไปหลอกลวงประชาชนอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนครับผิดกฎหมายในความผิดฐานช่อโกงหลอกลวงแอบอ้างก็ว่ากันไปหลากหลายนะครับ
2: ค่ะคืออย่างนี้หลายคนเข้าใจว่าเมื่อฉันเรียนจบกฎหมายฉันคือทนายความเลยใช่หรือไม่ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้เข้าใจผิดใจเลยครับ
2: อธิบายหน่อย
3: จบกฎหมายนะครับจบกฎหมายก็ส่วนจบกฎหมายไปแล้วไม่ได้แปลว่าเป็นทนายความจบกฎหมายไปแล้วไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์เป็นอัยการจบกฎหมายไปแล้วไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นตำรวจนะครับม
2: ัน
3: ต้องไปสอบอีกต่างหากไปเรียนอีกต่างหากนะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคนที่จะจบกฎหมายมานี่ยังแค่คิดๆนะครับยังแค่เป็นลูกเกี๊ยบนะเพิ่งจะเริ่มหัดเดินในสายกฎหมายนะครับ
2: นี่
3: จะเป็นทนายความคุณต้องไปเรียนอบรมหลักสูตรการเป็นทนายความเอียดที่สภาทนายความอบรมให้
2: คร ับค่ะ
3: อบรมจบคุณก็ต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบทั้งจริยธรรม
2: ค่ะ
3: สอบตกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสอบจะได้ทำสอบภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎี
2: ค่ะ
3: เมื่อคุณเป็นทนายความแล้วไม่ใช่กุฏิระดับอิสระนะ
2: ค่ะ
3: เมื่อคุณเป็นทนายความแล้วคุณต้องขึ้นทะเบียนเป็นทนายความและเป็นสมาชิกของสภาทนายความที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของการตรวจสอบของสภาทนายความโดยมีคณะกรรมการมัญญาทนายความเป็นคอยคนตรวจสอบกำกับอีกครั้งนึงนะครับ
2: ดูแลคุณอีกทีนึงถูกไหมคะ
3: ใช่การที่สภาทนายความเข้ามาตรวจสอบมาดูแลมาเข้มงวดกับการปฏิบัติการรักษาวิชาชีพปฏิบัติตามวิชาชีพและจริยธรรมของงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
2: ค่ะ
3: คือใครจะแอบอ้างเป็นทนายความแล้วไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยอันนี้ถ้าไม่มีการควบคุมเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: ประชาชนก็เดือดร้อนเสียหายตายกันพอดีจริงไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยเนี่ยเอาไว้ใครก็ได้ไปหลอกลวงประชาชนแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สังคมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าการเอากฎหมายไปทำมาหากินไปหลอกประชาชนจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดแม้กระทั่งไม่รู้กฎหมายเลยแล้วไปทำให้เขาแพ้คดีติดคุกติดตารางเนี่ยจะหายมากจะหายมากกว่าอะไรอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการควบคุมมีสภาวิชาชีพในการควบคุมบุคคลเหล่านี
2: ้
3: ทุกองค์กรก็ต้องมีสภาวิชาชีพเพราะมันเป็นความสำคัญและเป็นความจำเป็นที่ต้องควบคุมบุคคลเหล่านี้ครับ
2: ค่ะก็เหมือนกับแพทย์ก็มีแพทยสภา
3: ถูกต้องครับ
0: คล้ายๆกันก็คือจะต้องเอาไว้คอยควบคุมทีนี้อาจารย์เรียนถามนะคนที่จะเป็นทนายอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณทนายพูดว่าจะต้องอบรมก่อนแล้วจะต้องไปสอบคำว่าสอบเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าสอบตั๋วทนายใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับมันเป็นภาษาทั่วไปที่เรียกว่าสอบตั๋วทนายแต่โดยปกติเราเรียกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือใบอนุญาตว่าความทนายความใช่ไหมครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตั๋วทนาย
0: ค่ะค่ะสอบยากไหม
3: มันขึ้นอยู่กับความพยายามและความตั้งใจนะ
0: ค่ะ
3: คือคนที่มีความตั้งใจจริงๆมันก็สอบได้ก็เหมือนเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกทุกอย่างนั่นแหละ แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญปีแรกอาจจะสอบมาได้ปีต่อไปจะสอบไม่ได้และปีต่อไปก็อาจจะสอบได้ก็ได้
0: แล้วแต่
3: บางคนก็เก่งนะครับครั้งเดียวก็ผ่านก็มีแล้วแต่ครับสอบยาก
0: ใช่ไหมนั่นน่ะสิเพราะว่าเห็นมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะเขาบอกว่าคือเขาได้ยินอาจารย์คุยกับคุณเกิดผลใช่ไหมเขาก็บอกเนี่ยผมพยายามสอบตั๋วทนายอยู่อะถามว่าแล้วยังไงยังสอบไม่ได้เลยบอกว่าพี่เกิดผลน่ะเขาอบรมให้ฟรีนะก็ครั้งแรกก็ไปอบรมแต่ว่ากับเขาอะแต่ก็สอบไม่ได้แล้วก็ครั้งที่สองก็ไม่ได้ไปอีกก็เอาความรู้เดิมๆไปสอบก็สอบไม่ได้อีก
3: อ
0: ะไรก็บอกว่าพยายามหน่อยละกัน
3: จริงๆช่วงหนึ่งที่ผมเปิดอบรม
0: การ
3: สอบตัวทนายความประมาณ6ครั้งมั้ง
0: ใช่ใช่
3: ก็มีน้องๆที่จบไปเป็นทนายความหลายคนนะครับ
0: ค่ะ
3: หลายคนแต่ว่าครั้งแรกก็ไม่ผ่านก็หลายคนครั้งต่อไปเขาก็ประสบความสำเร็จนะ
0: ใช่
3: ทีเนี้ยปัญหาใหญ่มันคือคนที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านแล้วครับไม่ผ่านครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาพยายามไม่ได้พยายามนะ
0: ค่ะค่ะ
3: แต่การอ่านการเข้าใจในการเตรียมข้อสอบหรือบางทีผ่านเขาเรียกว่าไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม
0: ่ค่ะ
3: ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่หลายครั้งหลายคนอ่านข้อสอบเก่าก็อ่านข้อสอบเดิมข้อสอบเก่าสองครั้งสามครั้งมันก็รู้แล้วทรงคำตอบนึกออกไหมครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าความจริงหลักการคิดเกิดขึ้นคืออะไรรู้แต่รู้แล้วอ่านจบปั๊บก็รู้ก็ขอขอข้องอแบบนี
0: ้
3: มันทำให้มันไม่ทำให้องค์ความรู้ในการที่จะเปลี่ยนความคิดหรือว่าบางทีเรียกว่าต้องเททิ้งให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่เททิ้งเลยเนี่ยคุณจำได้หมดแล้วว่าก็คำตอบเนี่ยมันจะทำให้เรารู้แต่ว่าหนึ่งกับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแค่นั้นเองแต่วิธีคิดไม่ถูกไงรู้แต่ผลลัพธ์เนี่ยไหมครับได้ก่อนได้ขอทำแบบนี้อ๋อในก่อผิดเพราะว่าข้อสอบเก่ามันเคยบอกว่านายกผิดทีนั้นก็บอกว่านายกผิดก็เหมือนกับเราเรียนวิชาภาษาคณิตศาสตร
0: ์
3: รู้แต่ว่า1
0: บวก1เท่ากับ2
3: 2 2บวก2เท่ากับ4 2 2 2เท่ากับ4แบบเนี้ยมันก็จะรู้ว่ารู้ทงคำตอบแต่ว่าจะไม่รู้ว่าเอ้ยหลักวิธีการคิดการดำเนินการมันผิดหรือมันถูกวิธีที่ผิดต้องคิดต้องคิดยังไงแบบเนี้ยน้องๆจะต้องไปแบบเริ่มต้นหาวิธีแนวคิดใหม่ว่าทำไมผมตอบผิดว่าทำไมผมตอบผิดทำไมผมก็ตอบเหมือนทงคำตอบคงคำตอบมาอ่ะคืออย่างนี้นะครับวิธีการให้ข้อสอบของสภาทนายความเนี่ยท้ายการเรียนปริญญาตรีก็คือ1เขาไม่ดูที่ว่าสุดท้ายคุณตอบถูกหรือไม
0: ่
3: เขาดูตอนที่ว่าคุณวินิจฉัยอ่ะผิดถูกด้วยบางทีทงคำตอบมันตอบว่าก็ไก่ผิดแต่ตอนที่อธิบายมาเนี่ยมันผิดหมดเลยมันถูกตอนคำตอบมันถูกเฉยก็มีนะสมมติว่าเขาให้แสดงวิธีการโจทย์ข้อหนึ่งอ่ะแล้วให้แสดงวิธีการทำข้อสอบวิธีการทำผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่วิธีการทำคุณไม่ถูกเลยแต่ผมไปเดาตอบว่าสรุปก็คือเท่ากับ10แบบนี
0: ้
3: มันก็สอบตกได้นะแม้ว่าคำตอบมันจะถูก
0: มันอยู่ที่การคิดละค่ะการอธิบายถูกไหม
3: ถูกต้องครับเพราะว่าการสอบตัวทนายความเนี่ยใบอนุญาตทนายความเนี่ยมันคือการหลักการอธิบายเหตุผลของมันเพราะอะไรนายกถึงต้องผิดด้วย
0: ฮะฮะมันอยู่ที่การอธิบาย
3: ไม่ใช่อยู่ไปสรุปว่านายกผิดอย่างเดียวนะมันต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปด้วยครับ
0: ฮะที่เขาเรียกกันว่าตีความใช่ไหม
3: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเอาเทปนี้ไปให้เด็กๆที่มหาลัยฟังหน่อยนะ
3: ยินดีครับ
0: เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาฝากคำถามเข้ามาอาจารย์ฝากถามพี่เกิดด้วยนะฝากถามน้าเกิดบอกเอ้ยเรียกพี่อย่าเรียกนะเรียกน้าเขาไม่ตอบนะเรียกพี่เขาบอกว่าคำว่าตีความหมายความว่าอย่างไง
2: ก็คืออย่างนี้ถูกไหมคะให้โจทย์มาคุณต้องตีความให้ได้แล้วต้องอธิบายออกมาให้ได้ก่อนจะไปสรุป
3: ตีความในเชิงของเป็นนักศึกษา
2: ค่ะค่ะ
3: แต่เป็นผู้ทำงานก็ตีความเดียวกันนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็จะเป็นอีกแบบว่าการตีความเนี่ยในทางกฎหมายตีความมันมีสองสามอย่างนะ
2: ค่ะ
3: ค่ะตีความตามตัวบทอักษรเลย
2: ค่ะ
3: ถ้าเข้าใจตามตัวบทเขียนไว้ชัดเจนก็ไม่ต้องตีความอื่นแต่ถ้าตัวบทกฎหมายมันเขียนแล้วไม่เข้าใจต้องตีความตามอะไรอีกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเอ้าแล้วที่มาที่ไปของเจตนารมณ์กฎหมายมันเกิดอะไรขึ้นเราก็สืบค้นไปถึงก่อนร่างกฎหมายทีนี้เหตุที่ต้องร่างกฎหมายสมมติขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันเกิดปัญหาเพราะมันเกิดปัญหาอะไรสภาพการบังคับใช้กฎหมายเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดการบังคับใช้ที่มีปัญหาจึงต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมามันต้องย้อนไปเพราะฉะนั้นรากเหง้าของการตีความลึกลึกมากเพียงแต่ว่าบางคนไม่ค้นหรอกกูตีความเข้าข้างตัวเองก็มีรากตีความถึงสับรากสับมันยิ่งลึกกว่านั้นอีกเพียงแต่ว่าบางคนกูไม่รู้กูจะตีความเข้าข้างตัวเอง
2: และอีกหนึ่งข้อขออนุญาตถามไม่รู้ดิฉันจะถูกตีหรือเปล่าไม่รู
3: ้ครับอาจารย
2: ์การที่ทนายคนหนึ่งมีเรื่องกับประชาชนเนี่ยแล้วไปทำร้ายร่างกายครับว่าแล้วไปขอโทษทีหลังแต่เขาไม่รับอ่ะแล้วก็เขาก็ไปยื่นกับสภาอันนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงไหม
3: ถ้าในมุมมองของทนายความถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงครับอาจารย
2: ์ครับ
3: ทีนี้นะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ทำร้ายบุคคลอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: อ้าวใช
3: ่ทีนี้ยิ่งมีการทำร้ายกันปกติเราก็ห้ามกันว่าอย่าไปรังแกทำร้ายผมเห็นใครกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะผู้ชายต่อยผู้หญิง30บาทมันไม่ธรรมดานะ
2: อ
3: ้
2: าวใช่
3: ไม่ว่าคุณจะต่อยกี่หมัดก็แล้วแต่มันไม่ควรจะทำร้ายเด็กผู้หญิงสตรีคนชราและหมาข้างถนนด้วย
2: คร
3: ับไม่ควรจะทำร้ายใครทั้งสิ้นจริงไหมครับอาจารย์
2: จริง
3: แต่ทีเนี้ยในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคุณต้องเคารพกฎหมายสิทำตัวเป็นตัวอย่างสิคุณไม่พอใจก็ต้องสว่ากล่าวกันเรื่องกฎหมายสิครับจริงไหม
2: ใช่ครับ
3: คุณไม่พอใจใครไม่ใช่คุณเป็นนักกฎหมายคุณอยากจะทำร้ายใครทำร้ายคนนั้นคนนี้คือมันถามว่ามันมีผลกับ
2: การทำงาน
3: ทนายการทนายการไปทำงานทนายความไหมการทำงานของทนายความมันก็ไม่ได้มีผล 100% โดยตรงหรอกว่าคุณต่อยคนอื่นมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวถูกไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าการดำรงชีพของทนายความที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมรรยาททนายความเรียกว่าจรรยาบรรณทนายความ
2: จ
3: รรยาบรรณทนายความในข้อนี้คือบัญญัติไว้ในข้อ18นะครับว่าทนายความต้องประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการประพฤติตนไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมหรือความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความใช่ไหมครับเขาบอกว่าต้องไม่ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี
2: ค่ะ
3: แต่ว่าจะกฎหมายเลยไหมครับแค่ศีลธรรมอันดีเขาก็ยังบอกคุณไม่ต้องคุณอย่าไปฝ่าฝืนคุณห้ามฝ่าฝืน
2: อ
3: ันนี้ทำร้ายร่างกายคนมันเป็นการผิดกฎหมายเลยนะ
2: ค่ะ
3: จริงไหมครับการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมหรือการทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์วิชาชีพของทนายความทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเด็กต่อหน้าเด็กทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติวิชาชีพทนายความไหม
2: ขอโทษนะแล้วสภาทนายความแบบเนี้ยเขาเอาเรื่องได้ไหม
3: เอาเรื่องสิครับเอาอยู่แล้วครับแต่ว่าบทลงโทษของสภาทนายความเนี่ยมันมี3ส่วนก็คือ1ว่ากล่าวตักเตือน2ห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและลบชื่อออกกันจากการเป็นทนายความก็คือถอนชื่อออกไปเลยนะครับมี3ระดับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าสภาทนายความจะมองว่าระดับนี้ควรลงโทษแค่ไหนแต่ว่ากล่าวตักเตือนผมว่าคงไม่ใช่อ่ะน่าจะพักใบอนุญาตหรือลบถูกลบชื่อเลยก็ได้ครับแบบนี้ครับ
2: ดิฉันหวังว่าเราสองคนจะไม่ถูกชกนะ
3: ไม่ครับอาจารย์เราไม่ทำร้ายใครแล้วแต่เราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเรา
2: ไม่ก็เราพูดไงเดี๋ยวเขามาชกเอากลัวนะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาบางส่วนของวันนี้ที่คุยกันไปให้เด็กๆฟังนะคะ
3: ยินดีครับอาจารย
2: ์ขอบพระคุณมากนะคะสว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอิสระมาอธิบายให้ฟังถึงมรรยาททนายความการทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องราวของการสอบตัวทนายน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังอยากเป็นทนายค่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำ
4: พลังอนาคต
5: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกUNESCO Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

0: ลดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มาดูข่าวของเมืองพัทยาค่ะนายกเมืองพัทยาชวนส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวินเซิร์ฟและเรือใบทีมชาติไทยเอเชียนเกมส์2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมนี้คณะนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟทีมชาติไทยพร้อมผู้ฝึกสอนเข้าพบนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เอชิโนะนาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะและเหรียญรางวัลกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายประเมศกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้เมืองพัทยาและประเทศไทยพร้อมระบุว่าเมืองพัทยาเตรียมขึ้นป้ายส่งกำลังใจร่วมเชียร์ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองคือนางสาวพิชยาภากมุทติระหรือพะแพงนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากพัทยาวัย15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสิงห์สมุทรซึ่งเริ่มฝึกซ้อมกีฬาเรือใบมาประมาณ3ปีและปัจจุบันฝึกซ้อมเป็นประจำที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยบริเวณอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้พะแพงจะลงแข่งเรือใบประเภท29ER ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและหวังคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยด้านทีมเรือใบมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก12คนมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่21กันยายนถึง3ตุลาคม2569ชิงชัยรวม6เหรียญทองส่วนทีมวินเซิร์ฟไทยส่งนักกีฬาแข่งขันประเทศ IQF All Open ชายหญิงและ QF IO รุ่นกีฬารุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายหญิงชิงชัยรวม4เหรียญทองระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569นักกีฬาทั้งหมดระบุว่ามีความพร้อมเต็มร้อยเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพคลื่นและกระแสลมในสนามจริงพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองกลับประเทศไทยเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนตอนนี้ไปหัวหินค่ะจากพัทยาไปหัวหินเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวของมหากาพย์ที่บุกรุกหาดหัวหินเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาบุกรุกมานานแล้วแล้วก็บอกให้ไปก็ไม่ไปเขาก็ให้เสียค่าปรับก็ยอมเสียค่าปรับด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางเทศบาลเขาไม่ยอมแล้วนะคะเขาลื้อเลยอ่ะเขาลื้อทั้งหมดเลยตอนนี้เขาไม่ยอมแล้วนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจริงๆพูดถึงหัวหินแล้วอยากไปอ่ะ ดิฉันชอบหัวหินนะแล้วก็ชอบตลาดตลาดโต้รุ่งที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแหละว่ามีผัดไทยเจ้าหน้างอหน้างอจริงนะคุณไปไปคุยกับนายกเทศมนตรีนครหัวหินคุณนพพรวุฒิกุลไปทักทายกันท่านนายกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับอาจารย์ครับเจอกันอีกแล้ว
0: โอ้ยดีใจจังเลยได้คุยกันขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
2: ดีครับอาจารย์ครับอาจารย
0: ์
2: ผัดไทยหน้างอเมื่อกี้คุยถึงหัวหินแล้วครับ
0: ใช่ผัดไทยหน้างออาจารย์บอกคุณต้องซื้อให้ถูกร้านนะถ้าร้านหน้าไม่งออยากซื้อนะต้องซื้อร้านหน้างอเรื่องจริงใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะแต่เขาทำอร่อยอ่ะคุณก็อย่าไปดูหน้าเขาแต่คุณเลือกก่อนล่ะร้านไหนหน้างอร้านนั้นอร่อย
2: โอ้เนี่ยอาจารย์พรีเซนต์ให้โปรโมทให้ด้วยผัดไทยหน้างอก็ยิ้มแล้วครับตอนนี
0: ้ฮะยิ้มออกเหรอดิฉันไม่เคยเห็นเขายิ้มเลย
2: อาจารย์โปรโมทให้เดี๋ยวเขาคงยิ้มออกขายดีขึ้น
0: ได้เรามาคุยถึงเรื่องนี้มหากาพย์บุกรุกหาดหัวหินเห็นบอกว่าไม่ยอมแล้วใช่ไหม
2: อ๋อคือจะใช้คำว่าไม่ยอมเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยจะถูกนักครับเพราะบอกว่าเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ตามกฎหมายจริงๆเราบอกเข้ามาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็เขาต่อสู้กันนะครับเขาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของเขา
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากการที่เขาได้เทศบาลออกคำสั่งกับข้อ4ห้ามใช้อาคารแล้วก็ข้อ25เนี่ยให้เพิกถอนสิ่งปลูกสร้างเขาก็อุทธรณ์คำสั่งเทศบาลไปที่จังหวัดนะครับจังหวัดก็ยืนว่าคำสั่งเทศบาลชอบแล้วเขาใช้สิทธิ์ต่อฮะไปที่ศาลปกครองเพชรบุรีสำนักคลองก็เห็นชอบในเรื่องของคำสั่งของเทศบาลเหมือนกัน
0: คร
2: ับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็พิพากษามาแล้วว่าคำสั่งเทศบาลชอบแล้วนะครับก็เมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเทศบาลก็ต้องทำตามหน้าที
0: ่
2: ตามข้อกฎหมายที่มีอยู
0: ่
2: ก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่เราแจ้งก
0: ับ
2: คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง
0: ตรงไหนบ้างคะ
2: ก็บริเวณสะพานปลาจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมครับช่วงนั้น
0: เดี๋ยวสะพานปลาอยู่ตรงไหนอาจารย์กำลังพยายามนึก
2: ก็ถ้ามาถึงหัวหินนะครับแยกไฟแดงโรงแรมใหม่อะไรนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงไปสะพานปลาคร
0: ับ อ๋อโอเคแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปข้างในสุดเลย
2: ตรงเลย
0: อ๋อโอเคนึกออกละนึกออกละก็คือไปลื้อตรงนั้นถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เราทำตามกฎหมายเพราะกฎหมายถึงที่สุดละ
2: ใช่ครับ
0: นะคะเริ่มรื้อเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ก็เริ่มดำเนินการลงพื้นที่เนี่ย25ก็คือพรุ่งนี้นะครับไปพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รื้อหรอกครับ
0: ค
2: งจะเข้าไปกับผู้รับจ้างเพื่อไปวางแผนในการรื้อครับ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูว่า15หลังที่เขาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลในการที่มาดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องวางแผนให้เทศบาลได้ทราบว่าเขาจะดำเนินการรื้อถอนตรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเวลาในการดำเนินการแต่ละหลังยังไงก็ต้องเสนอขึ้นมาเทศบาลก็จะได้วางแผนร่วมกันกับทางส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับจ้างแล้วก็ส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ค
2: ่ะได้ลงพื้นที่ไปดูด้วยกัน
0: ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจารย์จะลงไปหานะจะลงไปดูอ
2: ่ะอาจารย์พูดมาหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม่เคยมาหา
0: อาจารย์ไม่มาหาผมสักทีอ่ะเดี๋ยวให้ฝนหายก่อน ฝนหายแล้วไปแน่คิดถึงหัวหินมากแล้วคิดถึงหัวหินมากแล้ว
2: เดี๋ยวจะซื้อปัจจัยหน้างอให้ทานครับ
0: อาจารย์บอกกับทุกคนนะบอกแฟนรายการบอกอย่าลืมนะไปหาหัวหินเนี่ยต้องไปตลาดโต้รุ่งนะแล้วไปทานผัดไทยหน้างอ
2: คร
0: ับ จริงจริงขำจริงแต่ว่ามันคือเสน่ห์ของหัวหินน่ะใช่ไหมแม่ค้าที่ใส่หมวกอะไรนะที่เขาขาย
2: หมวกงอบ
0: หมวกงอบใช่ค่ะใส่งอบยังอยู่ไหมคะ
2: ครับอยู่ครับยังอยู
0: ่อ่ะนะขนมหวานตอนเดินเข้าไปซ้ายมือมันจะมีขนมหวานร้านนั้นก็อร่อยนะ
2: ครับผม
0: แล้วก็หน้าปาก
2: อย่างทั้งหัวห
0: ิน ใช่แล้วหน้าปาก
2: ข้าวเหนียวมะม่วงผมว่าหัวหินนี่น่าจะอันดับหนึ่งของประเทศไทย
0: โอ้สุดๆแล้วข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมาก
2: ครับ
0: ไปทีไรก็อ้วนกลับมาทุกทีเลย
2: ครับ
0: ดังนั้นไม่สมควรจะอยู่กรุงเทพสมควรจะไปหัวหิน
2: โอ้ยินดีฮะอากาศดีเดินทางสะดวกพระราม2ก็แล้วเสร็จแล้ว M82 ก็เสร็จแล้วโอ้ตอนนี้เดินทางไม่ถึง
0: แล้วอาจารย์จะอยู่ทำไมอาจารย์มาหาผมดีกว่าใช่ไหมพาแฟนรายการมาเถอะ
2: โอ้มาได้เลยครับเดี๋ยวผมได้จัดการด้วยอาหารเลี้ยงอาจารย์ครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณท่านนายกมากๆที่ให้เกียรติมาอธิบายให้ฟังพูดคุยกันนะคะหวังว่าจะมีโอกาสคุยกันอีกแล้วก็คงได้มีโอกาสพาแฟนรายการไปเยี่ยมเยียนท่านนายกที่หัวหินเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฝนหายก่อนนะ
2: ครับอาจารย์ครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: นายกเทศมนตรีหัวหินคุณนพรวุฒิกุลมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของมหากาพย์นะคะสุดท้ายสู้กันหลายศาลหลายแล้วก็ต้องแพ้แล้วล่ะทางนี้หมายถึงคนที่บุกรุกที่ชายหาดนะแพ้ละยังไงก็ต้องรื้อแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวทางนี้เขาก็จะเริ่มต้นทำการรื้อแล้วก็คืนชายหาดให้กับประชาชนหัวหินหัวหินเป็นถิ่นสัญญาโอ้ชอบมากเลยทีเดียวอย่าลืมไปเที่ยวหัวหินกันไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามประสาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองดีฉันดูข่าวของกรุงเทพมหานครนะคะติดตามฝนเนี่ยบอกวันนี้ยังไม่เห็นฝนเลยนะเนี่ยทำให้หนูใจชื้นขึ้นอย่างเยอะเนี่ยหวังว่าฝนจะไม่ตกวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันตามภาษาว่าคนชอบกันสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี
2: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูล

0: านการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
1: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
2: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระ

0: ยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
3: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
5: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
4: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
6: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
4: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
7: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
8: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
9: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพิยานนท์รายงานค่ะ
8: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
11: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง ด้วยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
12: นายทรงพลธีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
13: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
8: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย

0: ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยเยลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
0: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกลแคนหรือแก๊ก เพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่า

0: ลิงเหล่านี้แม่ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับปักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีดแอนเจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม Aโดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา13นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่กันจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยกันจุฑากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
2: เป็นใบเบิกทาง างที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมด้วยซ้ำก็ได้ครับ
1: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่จนธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่าพลัสแต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่งงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
3: ต้องเรียนโตตอนแรกเขาเรียก60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราว่าตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบอาจจะกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
1: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมภัสสอนการรายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: ดูคลิปไม่กี่ ี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:22กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:13
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99 ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับสมัครขออภัยค่ะเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortru@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์0-2660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120 มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80 มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130-139 มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80-89 มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140 มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90 มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180 มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110 มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

ดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะวันนี้วันที่24วันมหิดลค่ะ
1: ค่ะ24กันยายน2569นะคะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่น่ายินดีไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ยิ้มออกได้รู้สึกดีใจกับน้องเนเน่เนเน่รอยัลดิฉันกรี๊ดมากเลย
0: เชียร์
1: น้องเนเน่มา
0: ตั้งแต่
1: ครั้งแรกเลยแล้วเป็นคนไทยคนแรกนะที่ไปคว้ารางวัลที่ Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มูลค่ารางวัลเนี่ยเห็นบอกว่า32ล้านกว่าบาทแต่แตะที่33แหละเนาะ
0: ทุกคนคนไทยก็คงจะเชียร์แล้วก็ติดตามข่าวแล้วล่ะน้องนะเป็นคนที่เก่งมากๆ
1: คือมีความสามารถอะค่ะพี่พัดน้องมีความสามารถทั้งร้องทั้งเล่นทั้งการแสดง acting ต่างๆ entertain ดีมากคือเข้าถึงผู้ชมได้ดีอะแล้วก็เราเองก็ดูทุกครั้งก็ยิ้มไปด้วยแล้วตอนที่ได้รับรางวัลน้ำตาไหลเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่าน้ำตาแห่งอะไรนะน้ำตาแห่ง
0: ความปลื้ม
1: ความปลื้มน้ำตาแห่งรอยยิ้มอะไรแบบนี้นะทำให้คนไทยที่ติดตามข่าวสารอื่นๆที่อาจจะมีข่าวที่ทำให้เกิดดราม่าในสังคมก็ยิ้มออกบ้างกับบางข่าวนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร
0: ์ถูกต้อง
1: แล้วกบว่านะจากนี้ไปน้องเนเน่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่32ล้านกว่าบาทแล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์นู่นนั่นนี่นะคะทักไปหาน้องก็
0: น่าชื่นชม
1: น่าชื่นชมนะคะ
0: น่าชื่นชมก็ถือเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลก็เป็นผู้หญิงเนา
1: ะ
0: วอลเลย์บอลหญิงของไทยก็เก่งแล้วก็น้องเนเน่ก็เป็นผู้หญิงไทยที่เก่งแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันมหิดลค่ะเป็นวันที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนชาวไทยและองค์การยูเนสโกด้วยนะคะว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะและก็ธงที่เห็นนี้ก็เป็นธงมหิดลร่วมบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นประจำทุกๆปีวันที่24กันยายนค่ะวันมหิดล
1: วันนี้วันดีนะคะเราจะทำบุญ ตอนนี้ก็สามารถทำบุญได้นะไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหิดลน
0: ะ
1: คะก็จะมีแล้วก็มหิดลเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดเช่นโรงพยาบาลราม
0: า
1: ก็มีมูลนิธิรามาใช่ไหมรามาธิบดีแล้วก็โอ้มีอีกหลายโรงพยาบาล
0: เป็นการบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย
1: ์
0: แล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนะคะให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเหลือชีวิตแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งหลายนะคะก็ไปบริจาคกันได้เนื่องในวันมหิดลค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะทีมงานของเราค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ
1: ค่ะคุณสุภรัต

0: ครั้งเดียว
1: คุยกับเพื่อนว่าไม่ต้องพาฉันไปอีกนะเพราะว่าตอนนั้นที
0: ่
1: ไปเน
0: ี่
1: ย
0: สวยมาก
1: ตอนนั้นที่ไปอ่ะยังเรียนอยู
0: ่
1: เรียนปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยคือจบแล้วแหละแต่เราก็เออไปฉลองกันหน่อยนะพาไปเลยค่ะตอนนั้นเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบตอนนั้นไปปลายปีก็คือไปขึ้นไปพักช่วงวันที่5ธันวาคมวันพ
0: ่
1: อ
0: คนเยอะสิคะ
1: โอ้โหเป็นเห็ดเลยค่ะคือขึ้นไปเนี่ยไม่มีเหงาเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีทางรถไงแล้วเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนั้นนะรองเท้าซื้อมาใหม่นะตอนลงนี่สบายมากพี่พั
0: ดต้องปีน
1: ตอนขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นซ้ำก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแหละแต่ว่ามันเป็นบันไดระหว่างเขาเนาะมันก็จะแบบไม่ได้เดินสบายเป็นซ้ำเขาจะได้เป็นซ้ำแหกซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: จ้างคนหาบขึ้นของขึ้นไหม
1: จ้างค่ะ ไม่จ้างไม่ได้นะพี่พัด
0: แต่เดี๋ยวนี้สงสัยต้องจ้างเราหิ้วเราขึ้นไป
1: ใช่มีบางคนเนี่ยเขาจ้างเขาเรียกว่าลูกหาบใช่ไหมเออจ้างลูกหาบโอ้รายได้ดีนะพี่พันธ์โอ้แต่ว่าต้องแข็งแรงเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยๆอ่ะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปเสร็จไม่พอไอเราก็นึกว่าขึ้นไปแล้วเจอเลยไม่ใช่ค่ะเดินไปอีกค่ะเดินไปไกลมาก
0: นะ
1: สุดลูกหูลูกตาคือมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าไปอากาศหนาวมาก
0: ใช่แล้วก็วิวสวยมากนะคะที่ได้เห็นเนี่ย
1: น้ำวันละครั้ง
0: หนาว
1: หนาว
0: ค่ะก็กองอุทยานแห่งชาตินะคะก็ประกาศค่ะเตรียมเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงปี2570นี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ค่ะเปิดให้ขึ้นตั้งแต่6นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ลงเขาในช่วง7โมงถึงบ่ายโมงค่ะก็มีเวลาด้วยแล้วก็สามารถไปที่จะไปกางเต็นท์นอนรอเนาะรอว่าพระอาทิตย์จะขึ้น
1: เพราะว่าถ้าไปเนี่ยต้อง
0: ประชาชน
1: หรออันนี้ยุคใหม่แล้วมั้งกบไปตอนยุคโอ้โห20กว่าปีแล้วอ่ะพี่พัดเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็ไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกมือถือเนี่ยยังมีแล้วเริ่มมีแต่ว่าราคาแพงมากก็ไม่ค่อยมีใครได้ใช้มือถือ เพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารด้วยการตะโกนเอานะคะแต่ว่าดีคืออากาศดีแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาจุดไว้ว่าจุดไหนกางเต็นท์ได้ จุดไหนไม่ควรไปกางเต็นท์เดินไปได้ในโซนไหนโซนไหนคือป่าปิดห้ามเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าหลงเข้าไปเนี่ยไม่ฟังตามคำแนะนำเขานะมันโอกาสที่เราจะหลงป่านะมันมีเยอะเปอร์เซ็นต์ในการหลงป่าเยอะ
0: ค่ะอันก็ต้องเล่นไม่เดินคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่
0: เดินทีม
1: ค่ะก็มีความรู้สึกว่าคือประทับใจจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวภูกระดึงหรือเที่ยวแบบธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงนะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะคะแต่ว่าก็อาบน้ำวันเดียวครั้งเดียวพอตอนเย็น แล้วก็คือทานอาหารง่ายๆเสร็จแล้วคือตื่นเช้าเนี่ยก็ต้องเดินไป
0: ค่ะ
1: ไปแต่เช้าตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือประมาณตีห้าเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วนะพี
0: ่
1: เพื่อที่จะไปถึงจุดชมวิวมันจะเป็นหน้าผาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วถ่ายรูปปุ๊บอ่ะเดินกันอีกค่ะเดินไปดูน้ำตกแล้วเพื่อที่จะไปรอขึ้นดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยหมดวันเลย ทั้งวันเลยผอมแน่นอน
0: ค่ะแล้วผู้ฟังฟังอยู่แล้วเห็นภาพใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าใครเคยไปมีประสบการณ์แบบนี้
1: แชร์ให้ฟังหน่อย
0: แชร์ให้ฟังหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ เป็นกำลังใจกันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าบรรยากาศเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเคยมีประสบการณ์นี้นะคะ
1: พี่พัชจะบอกว่าวิวที่พี่พัชเลือกมาสวยมากๆเล
0: ย
1: เข้ากับเราสองคน
0: ทีนี้มาถึงเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ที่จะเริ่มหนาวก็จริงนะ
1: คะ
0: แต่ว่าอากาศแปรปรวนเนาะมีฝนตกเยอะนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรัฐบาลเองก็ได้สั่งนะคะ70จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ณภัยเขตทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่นะคะมีการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็ปภ.เองก็ได้ประสานให้แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการตั้งวอลลุ่มนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านเสียงผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์ย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ย

0: ก็ให้ดูแลประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะมีความรุนแรงถึงขนาดที่ให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงก็ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะส่วนระบบบัญชาการแจ้งเหตุแบบ Single Command ก็เร่งช่วยเหลือระดมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งจำเป็นรองรับนะคะกรมชลประทานเองก็เตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มขึ้นขณะที่ลุ่มน้ำลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อยู่สองฝั่งนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้รับมือมวลน้ำที่จะไหลลงสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสั่งการให้กรมชลประทานนะคะควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุแล้วก็ข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันแล้วก็นี่ล่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะมีหลายจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยก็มีการประกาศยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเนา
0: ะ
1: แต่หลายจังหวัดเขาก็ตกเหมือนกันพัทยาค่ะฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงนะคะถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเมื่อช่วงกลางดึกเลยนะคะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงคือถ้าตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงยังไงมันก็แบบถ้าน้ำมันระบายไม่ทันอ่ะมันก็ต้องท่วมขังอยู่แล้วนะคะมีน้ำเข้าท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพัทยาซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำสะสมเดิมอยู่แล้วเนี่ยตามถนนสายสำคัญหลักๆเลยนะคะหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยๆการระบายน้ำก็เป็นไปล่าช้าค่ะก็เลยทำให้ผิวการจราจรในหลายเส้นทางนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งค่ะด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนนะคะไปแล้วก็ในส่วนที่ทางเมืองพัทยาเองก็เปิดสายด่วนนะคะ1337ค่ะท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าใครที่ต้องการที่จะรับถุงทรายตอนนี้เมืองพัทยาเนี่ยประกาศแล้วนะคะว่าสายด่วน1337เนี่ยท่านโทรได้นะคะไปประสานขอทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านซึ่งทางด้านของนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเมืองพัทยาเนี่ยปัจจุบันการระบายน้ำของเมืองเนี่ยสามารถรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าหากว่าจากนี้ไปซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมของพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์ออกมาบอกว่าช่วงนี้แหละค่ะที่23-27ฝนจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าตกลงมาต่อเนื่องทางพัทยาเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เพราะว่าการระบายเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามนะคะโทรได้ที่1337ค่ะสำหรับเมืองพัทยาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสำรวจพื้นที่อื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือคือจะแจ้งเหตุต่างๆก็สามารถส่งข้อความไปที่ LINE นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะน้ำกำลังเยอะช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องนับถอยหลังกันแล้วค่ะสำหรับการประชุม IMFแล้วก็เกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะหลายประเทศนี่เลยค่ะคือถ้าซูมเข้ามาจะเห็นเลยนะประเทศต่างๆ เขาบอกว่าจำนวนผู้นำผู้แทนของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 คน ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
0: 191ประเทศ
1: ใช่เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ย12เริ่มเข้ามาประชุมใช่ไหม12ถึง18ตอนนี้ประกาศแล้วนะคะว่า16เป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีทางรัฐบาลเองก็ประกาศว่าถ้าเกิดว่า work from home ได้จะมีให้ work from home ก็คือ12 14และ16นะคะ12เนี่ยมันจะเป็นติ่งเพราะว่า13เป็นวันหยุดใช่ไหมคะวันที่11เป็น11เป็นเสาร์อาทิตย์12เนี่ยเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเคลียร์งานอะไร work from home ได้ก็ work ไปนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย16ค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะ
0: ราชการก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาร่วมประชุมซึ่งศูนย์สิริกิติ์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยแล้วก็จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์นะคะถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งใหญ่แล้วก็ธุรกิจการประชุมการจัดนิทรรศการระดับโลกแล้วก็ถือว่าการต้อนรับนักผู้ไปมาประชุมเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งผู้ที่เดินทางมาร่วมกับคณะการประชุมเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวที่จะมาอยู่ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะที่ประเทศไทยจัดแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยครั้งที่2แล้วก็ที่นี่เนี่ยโดดเด่นมากๆซึ่งเป็นจุดที่รวมนะคะผสมผสานทั้งความเป็นไทยแล้วก็เป็นสากลเป็นที่ศูนย์กลางร้านค้าร้านอาหารนะคะสามารถรองรับผู้ที่มาใช้บริการได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์การประชุมให้สะดวกด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้สะดวกมากๆพร้อมที่จะรองรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมเพราะว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการจัดการจราจรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยดีเยี่ยมแล้วก็เนรมิตให้พื้นที่นี้นะคะเป็นที่ที่สร้างความจดจำแล้วก็น่าประทับใจสำหรับผู้ที่มาประชุม 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลกซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่นี้นะคะให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสร้างงานสร้างกระจายรายได้อย่างมากทีเดียวนะคะทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการประชุมผู้นำของการเรื่องของIMF การธนาคารโลกนะคะ
1: เพราะฉะนั้นคนไทยนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้วเนาะอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่จะต้อนรับนะคะสำหรับผู้นำแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเห็นบอกว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จับมือกับทางการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะปรับภูมิทัศน์เรื่องของสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าสายสื่อสารซึ่งท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกว่ามันมีสายไฟฟ้าหรือว่าเสาไฟฟ้าบางจุดเนี่ยที่ไม่ได้ใช้การแล้วก็จะมีการปรับมีการเช็คนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ว่าเช็คแล้วก็จะเอาระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ใต้ดินนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามเส้นทางนะคะที่เขาจะมีการดำเนินการสายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินก็จะมีทั้งหมดเนี่ยระยะทาง11กิโลเมตรเศษนะคะก็จะมีถนนพระราม4ช่วงหัวลำโพงถนนสุขุมวิทระยะทางประมาณ9กิโลเมตรส่วนเส้นสาทรช่วงพระราม4ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ประมาณเมตรครึ่ง1กิโลเมตรนะคะ 1.5 กิโลเมตรแล้วก็ถนนวิทยุค่ะช่วงถนนเพลินจิตไปถนนเพชรบุรีระยะทางอยู่ที่ประมาณเกือบ1กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยสวนพลูด้วยซึ่งจะอยู่ในช่วงถนนสาทรนางลิ้นจี่ประมาณ1กิโลเมตรและมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ถนนพระราม4ช่วง3แยกช่วงแยก3ย่านแยกวิทยุประมาณ1กิโลเมตรเศษๆค่ะเกือบ2กิโลเมตรโอ้โหเป็นเส้นทางที่รถหนาแน่นเหมือนกันนะเส้นทางนี้อ่ะใครที่จะเดินทางในเส้นทางนี้ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
0: ค่ะเราเข้ามาสู่ช่วงของแฟนๆรายการเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะคะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดามารออยู่ในสายของเราแล้วพร้อมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ค่ะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: วันนี้สุภัชรินทร์กับสุกัญญานะคะ
1: สองสุขค่ะ
0: มาคุยกับอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์นครราชสีมาโคราชเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
2: ก็คงเหมือนทั่วไปละมั้ง70จังหวัด
1: โอ้เนาะช่วงนี้ฝนเยอะหน่อย
0: ครึ้มๆใช่มั้ยคะ
1: ตก
2: ก็คือช่วงแรกของต้นฤดูฝนเนาะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นช่วงที่ฝนน้อยนะครับช่วงนี้ก็เลยเรียกว่าอะไรๆเป็นช่วงสะสม
0: สะสม
2: ก็เลยแล้วก็มาลงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เลยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ
0: ปริมาณฝนเยอะไหมคะ
2: ปริมาณฝนก็ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับอาจจะตกไม่แรงแต่ก็ตกทั้งคืนตกพรำๆนะครับ
1: โอ้ฝนตก
2: ฝนกระทบเยอะมาก
1: ค่ะทีนี้พืชไร่เป็นยังไงคะตอนนี
2: ้ก็ชาวนาเนาะ
1: ยังเพราะมันก็ใกล้เก็บเกี่ยว
2: ที่ไม้เนี่ยที่ไม้เนี่ยข้าวบางที่เนี่ยอาจจะใกล้เก็บเกี่ยวเนา
1: ะ
2: แต่บางที่เนี่ยยังที่ไม้หรือโคราชเนี่ยคนที่ทำนาหนที่3นะครับหมายถึงว่า2ครั้งแรกเนี่ยมันแล้งแล้วตายหมดครับแล้วหวานครั้งที่3เนี่ยช่วงนี้ข้าวกำลังโตแล้วพอเจอฝนตกขนาดนี้น้ำมันท่วมนะครับ
1: มัน
2: ก็จะเสียหายอีกนะครับในมันสำปะหลังหัวก็จะเน่านะครับในสวนต่างๆเนี่ยแล้วตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะมากหญ้าขึ้นเร็วนะครับแล้วเขาไม่อยู
1: ่
2: นะครับเนี่ยปัญหาต่างๆมาตามมาเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็อาการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องวางแผนจะต้องเตรียมรับมือตลอดเวลาไม่งั้นก็จะยากนะครับ
0: ค่ะแล้วพืชแบบไหนที่จะชอบน้ำแล้วชื่อแบบไหนไม่ชอบน้ำบ้างคะมีพืชแบบไหนบ้าง
2: คือจริงๆพืชทุกชนิดก็ต้องการน้ำเนาะแต่ละช่วงของพืชเนี่ยมันต้องการน้ำไม่เท่ากันนะครับถ้าอย่างเช่นอย่างอ้อยเนี่ยโอเคละมันกำลังเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าถ้าได้ผลเนี่ยถือว่าดีแต่ปัญหาคือยากมันยากกว่าย
1: ากมันก็จะโอ้โหบางทีมันแสงขึ้นจะแสงต้นอ้อยนะ
2: หรืออย่างมันสับปะหลังเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังสร้างหัวนะครับทีนี้พอฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำไปขังพอน้ำขังเนี่ยหัวก็จะเน่านะครับหรืออย่างในนาข้าวอย่างที่บอกไปเนา
1: ะ
2: น้ำท่วมขังหรืออย่างบางที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ต้องการน้ำนะครับมันแต่ละชนิดก็จะต้องการน้ำในแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะครับทีนี้มันเล่นตกทั้งประเทศและตก
1: ตกยาวด้วยนะ
2: ตกยาว
1: ตกยาว
2: อันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับครับผม
1: แล้ววันนี้อาจารย์
2: หลังจากนี
1: ้
2: สังเกตว่าหลังจากนี้หมายถึงจากวันนี้หรืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยผลไม้ทุกชนิดรสชาติจะไม่อร่อย
1: โอ้น้ำมันเยอะช
2: ่
1: วงนี้เราตักตุนกินไว้ก่อนได้ไหม
2: สั่งออนไลน์ได้อยู่แต่ถ้าเก็บผลผลิตในช่วงนี้รสชาติก็จะไม่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบเหมือนกัน
1: อาจารย์แต่ว่าปีนี้อ่ะเพิ่งไปได้ชิมลองกล่องมาหลายเจ้าเลยนะคะหลายตลาดละตอนนี้รสชาติดีมากมาก
0: มันออกก่อนเนี่ย
1: มันเยอะแล้วก็ถูกราคาถูกแล้วก็รสชาติดี
0: ลองกอง
1: แต่ละลองกองเนี่ยเขาต้องการน้ำประมาณไหนคะอาจารย
2: ์ช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตโอเคช่วงนั้นน่ะต้องการอยู่แต่ช่วงเนี้ยช่วงกำลังเก็บเกี่ยวเนี่ย
1: ไม่เอาแล้ว
2: ไม่ได้ต้องการน้ำเลย
1: เธอไม่ต้องมา
2: เลย
1: แต่ทำยังไงได
2: ้อะอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละลองกองรสชาติเปลี่ยนแน่นอน
0: ต้องสงสาร
1: อย่าง
0: น
1: ี้ล่ะค่ะก็ต้องตกไหมคะอาจารย
2: ์เอามันตกอยู่แล้วครับตอนนี้มันก็ตกมาก
1: แล้วตอนนี้มันก็ถูกมากๆแล้วสามโลร้อย
2: อย่าง
1: สามโลร้อยส
2: ี่ห้าโลร้อยนะฮะ
0: แล้วก็เก็บนานไม่ได้เลยเก็บไว้นานไม่ได้ก็จะมีเชื้อราด้วยใช่ไหมเพราะว่าอากาศ
2: เราลองคิดดูว่าลองของนี่เราปลูกมากทางภาคใต้เนาะ
0: ค่ะ
2: ภาคใต้เนี่ยก็จะขนส่งมาถึงภาคกลางหรือภาคอีสานเนี่ยระยะทางเท่าไหร
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วอย่างมาถึงพิมายเนี่ยโลละ20 บาท
0: โอ้
2: ออกจากสวนกี่บาท
0: ค่าขนส่งก็เยอะ
1: ปีนี้มีความรู้สึกว่าผลไม้ถูกทุกอย่างเลยอาจารย์อันนี้เราสั่งจากออนไลน์นะจากเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วเขาขายแบบออนไลน์อะโวคาโดจากภาคเหนือ4โล100 5โล100อะค่ะรวมส่งแล้วนะอาจารย์
2: คร
1: ับ แล้วทีนี้ถ้าเขาขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันจะถูกขนาดไหน
2: ครับนี่แหละเกษตรกรนะฮะทีนี้อย่างที่เรื่องที่เราจะนำเสนอในรายการเนาะว่าช่วงเนี้ยราคาผลไม้เนี่ยถูกมากๆเนี่ยแล้วตำรวจจะอยู่ยังไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอันนี้จริงๆแล้วเราคุยไปหลายครั้งมากนะครับแต่วันนี้ต้องคุยซ้ำแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนา
1: ะ
2: ถ้าใครดูข่าวเมื่อเช้าหลายช่องก็ยังออกอยู่เนาะว่ามังคุดเนี่ยมันล้นตลาดนะออกจากสวนโล8บาทถ้าเก็บ4บาท
1: 5โล100
2: 5โล100 6โล100 5โลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดดูสิว่าค่าขนส่งช่วงนี้น้ำมันขึ้นราคานะครับเงินผลผลิตลงราคาจะอยู่ยังไงนะครับดังนั้นอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะว่าเราจะทำเกษตรเนี่ยเราต้องทำเป็น3ขั้นนะครับไปรณรงค์กบยังจำได้ไหมว่า3ขั้นมีอะไรบ้าง
1: อะไรอะไรนะคะ
2: ว่าทำเกษตรเป็น3ขั้น3ขั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: จำไม่ได้แล้ว
2: คร
1: ับ แต่รู้ว่าอาจารย์น่ะแนะนำว่าเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยถ้าจะไปรอแค่ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าเราควรที่จะมีวิธีการแบบว่าอาจทำกิ่งตอนกิ่งขายเป็นต้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันขายได้ตลอดนะคะ
0: สามขั้นมีอะไรบ้าง
1: สามขั้นค่ะเชิญค่ะ
2: ขั้นที่หนึ่งเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนอย่าปลูกเยอะนะครับปลูกให้รู้จักมันให้รู้จักมันให้ดีเลยนะครับผมชอบยกตัวอย่างการปลูกมะนาวเนาะมันเห็นภาพชัดดีนะครับถ้าเราอยากปลูกมะนาวอยากปลูกพันธุ์อะไรก็ปลูกไปเลยอย่างนึง3ต้น5ต้นนะครับจะไปปลูกเยอะนะปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนว่าไอ้มะนาวพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงมันอ่อนแอต่อโรคแมลงชนิดไหนนะครับฤดูกาลของมันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่ามะนาวเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินชอบชื้นไม่ชอบแฉะอย่าปลูกลึกโอเคโรคแมลงของมันคืออะไรฤดูกาลของมันเป็นยังไงพอเข้าใจแล้วเพราะว่าเราปลูกสัก10ต้น15ต้นหลายๆสายพันธุ์รวมกันแล้วเราก็สังเกตว่าพันธุ์ไหนมันเหมาะกับเราเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับแล้วเราก็เอาพันธุ์นั้นน่ะขยายออกไปเราไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์มาละเราเอาของเราเนี่ยขยายออกไปเริ่มไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับพอขั้นที่หนึ่งเราโอเคแล้วเราเข้าใจมันดีแล้วเราทำขั้นที่สองกับทำให้มันออกนอกฤดูนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าทำให้มันออกในช่วงแพงนะครับมะนาวแพงช่วงหน้าแล้งนะครับมีนาเมษาพฤษภามะนาวแพงนะครับเราก็พยายามบังคับให้มันออกดูนะครับว่าทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้ปัญหาเรื่องตลาดจะลดลงนะครับแต่ต้องบอกว่ามันทำยากนะครับเพราะว่าถ้ามันทำง่ายเนี่ยมะนาวหน้าแรงต้องถูกแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมะนาวหน้าแรงยังแพงอยู่แสดงว่ามันทำยากมันมีตัวแปรเยอะมากนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเนาะใครอยากรู้เข้าไปดูใน YouTube นะครับพิมพ์อาจารย์ทองธรรมดาการปลูกมะนาวนะครับและในนั้นผมจะบอกว่าอย่าทำมะนาวนอกฤดูนะครับ
1: มันทำยากเลย
2: อยากจะปลูกมะนาวมันทำยากแล้วมันมีตัวแปรเยอะนะครับงั้นถ้าอยากจะปลูกมะนาวเป็นอาชีพเนี่ยก็คือทำให้มันออกลูกทั้งปียกเว้นช่วงถูกไม่มีนะครับมันจะได้เงินเยอะกว่าทำนอกฤดู
1: ใครอยากรู้ก็
2: ไปดูได้
1: ที่บ้านอะ
2: ถ้าไปดูใน YouTube ครับ
1: ที่บ้านหนูที่บ้านกบอะค่ะปลูกมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็มันออกตลอดเลยอาจารย
2: ์มันเป็นบางสายพันธุ์อ่ะอ๋อแล้วเราสามารถทำให้มันออกต่อเนื่องได้ครับมะนาวนะครับอันนั้นคือขั้นที่2ทำนอกฤดูแต่อย่าลืมว่ามะนาวมันแพงปีละครั้งเดียว3เดือน
1: ค่ะ
2: อีก9เดือนเนี่ยมันถูก
1: ค่ะ
2: แล้วช่วงถูกอ่ะเราจะทำยังไง
1: นั่น
2: สินะครับเราต้องทำขั้นที่3ครับ ันที่สามก็คือเอามาแปรรูปนะครับแปรรูปให้ได้เป็นมะนาวมะนาวน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงมะนาวก้อนมะนาวขวดอะไรก็ได้นะครับทำเป็นเครื่องสำอางทำเป็นสบู่ทำเป็นอะไรก็ได้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมันจะช่วยทำให้ช่วงที่ถูกเนี่ยมันยังเอามาขายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับหรือนอกจากแปรรูปแล้วก็คือทำพันธุ์ขายอย่างที่น้องกบว่าตะกี้เนี่ยนะครับผมเคยยกตัวอย่างว่ามะนาวต้นหนึ่งถ้าอายุ3ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ20กิ่งถ้ากิ่งละ30บาท20กิ่งก็600บาทใช้เวลาตอนประมาณเดือนเศษนะครับต้นหนึ่งเนี่ยได้600บาทต่อครั้งปีหนึ่งตอนได้5ครั้งนะครับนั้นก็คูณจะไปว่าต้นหนึ่งได้กี่บาทนะครับแล้วถ้าแล้วปลูกสัก20ต้นจะได้กี่บาทนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการทำพันธุ์ขายนะครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องลองกองมังคุดพิพัฒน์หรือน้องกบรู้ไหมว่าต้นลองกองต้นหนึ่งเนี่ยเขาขายกันกี่บาทต้นพัน
0: น
2: ะ
0: ลองกองต้นหนึ่ง
1: ประมาณได้ไหมคะอัประมาณนะขอเดานะ
2: ถ่ายเล่นๆถ่ายเล่น
1: ๆร้อยหนึ่งอย่างต่ำ
2: ถือว่าถ่ายแม่นนะครับ
1: อ้าวจริงเหรอ
2: ร้อยกว่าบาท
0: ร้อยกว่าบาท
2: มังคุดก็เหมือนกันนะต้นหนึ่งร้อยกว่าบาท
1: เพราะจากประสบการณ์การซื้อต้นไม
2: ้ทำไมเราต้องรอขายผลอย่างเดียว
0: ขายต้นก็ได้
1: ใช
2: ่ใช่ไหมถ้าทำพันขายนี่มันทำได้ทั้งปีใช่ไหม
1: ขายออนไลน์ก็ได้
2: ใช่ไหมนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเนาะเพราะว่าการเข้าถึงสื่อมันง่ายนะครับแล้วก็ดูเอาใน YouTube ในอะไรก็มีเยอะแยะนะครับหรือทำไม่ได้เลยเนี่ยมังคุดลูกที่แก่จัดขายไม่ได้ลูกที่ร่วงเนี่ยเอามาเพาะเข้าเป็นต้นมังคุดเพาะเม็ดต้นมังคุดเพาะเม็ดเนี่ยที่สูงประมาณ80เซนเนี่ยต้นนึงยังเป็นร้อยเลยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะเนี่ยแต่ก็เก่งกว่านั้นจะเปลี่ยนยอด
1: อาจารย์ถ้าเป็นต้นถ้าขายเป็นแบบว่าเพาะเมล็ดกับเพาะแบบชำปักกิ่งอะไรแบบนี
0: ้
1: ราคาต่างกันใช่ไหมคะ
2: ต่างกันนะคือถ้าเพาะเมล็ดเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนยอดอันนี้จะแพงขึ้นเยอะเลยนะครับนะในเนี้ยเราก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นลองทำสิครับเกิดมามีใครทำอะไรเป็นบ้างเราก็ฝึกเอาทั้งนั้นแม้แต่เรื่องกินข้าวนะครับเราฝึกเอาจนกระทั่งทำได้หมดนะครับหลายคนจะเถียงอีกว่าถ้าทุกคนหันมาทำอย่างที่ผมสอนแล้วจะขายใครนะครับพี่พัดต้องกบว่าเราจะไปขายใครนะครับคำถามเนี้ยเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ชายมาบวชหมดแล้วใครจะทำนานะครับพระพุทธเจ้าก็ถามกลับไปว่างั้นคุณคนที่ถามนี่มาบวชก่อนไหม
0: ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะ
1: คือทำให้ได้ก่อน
2: คนจะมาบวชหมด
1: ความหมายก็คือคนที่ฟังทำก่อน
2: คนที่ฟังรายการเนี่ยที่ฟังผมแล้วจะมีคนกลับไปทำสักกี่คนแต่ใครที่อยากจะเอาตัวรอดไม่อยากที่จะปวดหัวทุกปีทำเถอะมันจะมีคำถามตามมาว่าทำแล้วขายใครเนาะนะครับ
1: ไม่ต้องขายใครเราก็ไม่ต้องซื้อกินไงเรากินเอง
2: แต่เรื่องขายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไม่ต้องมีการอ่านก็ได้เน
1: า
2: ะนะครับและถ้าคุณไม่เริ่มก้าวแรกเมื่อไรจะมีก้าวต่อไปนะครับฉะนั้นคุณเริ่มต้นก็ตั้งแต่วันนี้นะครับมันก็จะช่วยได้แน่นอนนะครับทีนี้เรื่องของการแปรรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยทุกกระทรวงต้องช่วยกันเนาะกระทรวงพาณิชย์ช่วยกันขายกระทรวงคมนาคมหาทางที่จะขนส่งให้มันได้เร็วนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมกรมวิชาการเนี่ยต้องเข้าไปสอนเรื่องการแปรรูปกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการมาทำเป็นเครื่องสำอางนะครับ จัดวังต่างๆเนี่ยต้องลงมือลงไปช่วยกัน
0: ใช่
2: นะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะ
0: ใช่
2: เราไม่ได้เข้าไปสอนเกษตรกรไม่ได้รวมตัวเกษตรกรตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาแล้วก็สอนเรื่องของการแปรรูปการทำพันธุ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทุกปี
0: ก็คือมีช่วง
2: ถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็จะต้องดูข่าวอย่างเงี้ยทุกปี
0: ก็มีช่วงที่ว่าราคามังคุดตกต่ำที่ว่ากระทรวงพาณิชย์มาช่วยไงคะที่นำไปแจกตอนผู้ที่เติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันก็ช่วยให้มันไม่ล้นตลาด
1: เหมือนกับราคามะพร้าว
2: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าม
0: ันเป็นการปัญหาเฉพาะหน้
2: าเกินไป
0: ค่ะ
2: มันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเนาะหรืออย่างมังคุดถูกเราก็ไปหาพืชแซมในสวนมังคุดก็ได้
0: ค่ะ
2: ปลูกพืชแซมเนาะเพราะว่ามังคุดเนี่ยระยะห่างเนี่ยต่อต้นเนี่ยมันเป็น10เมตรนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เราเข้าสามารถปลูกพืชอื่นๆแซมเข้าไปนะครับเหมือนปลูกพืชแซมยางแบบนั้นอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเราก็จะมีรายได้จากพืชแซมด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได
0: ้
2: เพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับบังเอิญได้ฟังอยู่นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการปลูกต้นไม้การใช้ปุ๋ยหรือว่าจะเตรียมดินยังไงดีนะคะเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ
1: ค่ะ
3: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ยังมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
8: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
7: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
8: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
7: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 13นาฬิกา42นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยเรื่องของการเกษตรนะคะสำคัญมากๆเราสามารถที่จะดูแลต้นไม้เราได้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าทำยังไงให้สมบูรณ์แบบออกผลได้แบบโอ้โหรสชาติจัดจ้านหวานถูกใจถูกคอถูกตลาดอันนี้ต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนเตรียมปรุงดินด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ทองก็มาอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
0: ค่ะฝากคำถามเข้ามาได้ด้วยนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็มีคนทักทายเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทองเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นเชื่อว่าให้ความรู้มากมายแล้วก็ดีมากๆที่อาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยแล้วก็บอกว่าท่านเกิดมาเพื่อชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะ คุณสุเทพนะคะแฟนรายการเราบอกมาแล้วก็มีคำถามจากแม่แต่แหววท่านเวลาแต่ว่าตอนนี้สายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวไปทางสายทางบ้านก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณทัศนีค่ะจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
9: อาจารย์อยากรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมายถึงคุณสมบัติของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวอย่างเช่นถ้าหนูจะใส่ให้ผลไม้ผลโตอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องใส่ยังไง
1: สูตรไหนใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์คะ
1: อาจารย์เชิญได้ค่ะ
2: ครับผมหลักจำง่ายๆเนาะแม่ปุ๋ยจะมี3ตัวเนาะ NPK นะครับ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมตัวหน้าเร่งโต
0: เร่งโต
2: นะครับเร่งโตเร่งให้เขียวเร่งให้แตกยอดตัวกลางตั้งรากและดอกจำง่ายๆว่าตัวกลางตั้งดอกก็ได้นะครับตัวท้ายขยายผลนะครับตัวหน้าเร่งโตตัวกลางสร้างดอกตัวท้ายขยายผลนะครับอันนี้คือหลักการจำง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ผลผลิตเราเจริญเติบโตดีก็เน้นตัวหน้าสูงๆอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียแต่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะทำให้พืชอ่อนแอเนาะมันโตเร็วเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะให้เป็นพวก16-18 25-77ขอให้เม็ดมีตัวหน้าสูงกว่าตัวกลางตัวท้ายนะ ครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตดีแต่ต้องอย่าไปใส่แต่ตัวหน้านำตลอดเนาะอาจจะเป็นตัวหน้า16 88สัก2ครั้ง3ครั้งแล้วก็สลับเป็นสูตรเสมอสักครั้งนึงนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่อ่อนแอเกินไปนะครับจะช่วยให้โตดีครับ
1: ครับผม
9: แล้วถ้าเราอยากให้ผลไม้ผลมันโตเราใช้สูตรเสมอได้ไหมคะอาจารย์
2: เราใช้สูตรเสมอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอผลมันเริ่มยกตัวอย่างส้มเนาะส้มเนี่ยมันใช้เวลา9เดือนเนาะจากดอกถึงเก็บอันช่วงที่มันโตสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงที่เดือนที่ประมาณเดือนที่4 5 6 4 7เนี่ยอาจารย์อยู่ในช่วงเนี้ยเราก็ใช้สูตรเสมอสลับกับตัวหน้าสูงบ้างนะครับแล้วพอขึ้นเดือนที่6ที่7เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยตัวท้ายแล้วนะครับก็คือเพื่อขยายผลแล้วก็เร่งสีให้มันสวยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของรสชาติด้วยนะครับแล้วเดือนสุดท้ายก่อนเก็บก็จะเปลี่ยนเป็น13 13 21ครับ
9: อ๋อถ้าเราต้องการให้ผลละไม้ของเราลูกโตเราต้องดูจังหวะด้วยในการใส่แล้วก
2: ็
9: ต้องใส่ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะ
2: คือตัวท้ายเนี่ยขอให้เป็นช่วงท้ายก่อนเก็บนะครับช่วงนั้นนะมันจะเร่งโตส่วนที่เหลือแล้วก็จะช่วยทำให้สีสวยรสชาติดีนะครับครับผม
9: ค่ะทีนี้แล้วถ้าหนูจะตอนนี้หนูใส่ปุ๋ยข้าวหนูใส่บำรุงหรือใส่ตัวกลางเพราะว่าข้าวหนูกำลังจะออกรวงคือมันยังไม่ออกอะค่ะอาจารย์มันท้องละมันกลมแล้ว
2: ต้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องผิดคือถ้าต้นกลมแล้วเนี่ยต้นกลมแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องออกเป็นรวงแล้วถ้าเราจะใส่ปุ๋ยตัวกลางเนี่ยเราต้องใส่ก่อนที่ต้นมันจะกล
1: ม
2: นะครับ
1: แต่ถ้าตัวท้ายก็ไม่ได้
2: ต้นกลมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเนาะเพื่อกระแทกให้มันออกมาพร้อมๆกันให้มันออกรวงพร้อมๆกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่ถ้าช่วงข้าวที่อายุประมาณสัก2 เดือนเศษๆเนี่ยท่านจะเน้นใส่เป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเพื่อสร้างรวงคือปุ๋ยตัวกลางเนี่ยพอมันจะได้กินเนี่ยใช้เวลาประมาณ20 วันเนาะนะครับมันก็จะพอดีครับช่วงที่ข้าวกำลังโตแล้วก็กำลังจะออกรวงช่วงนี้มันจะมีปุ๋ยตัวกลางไปช่วยสะสมทำให้มันออกรวงเยอะขึ้นครับไม่ใช่ต้นตุ่มแล้วไปใส่ปุ๋ยตัวกลาง
9: มันช้าไปครับใส่ไม่ถูกจังหวะหรือใส่ไม่ถูกจังหวะ
2: ครับผมแล้วที่ต้องใส่ก่อนหน้านี้ครับ
9: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าหนูอยากให้เมล็ดข้าวของหนูเนี่ยมีน้ำหนักดีเต็มหนูจะใส่อีกทีช่วงไหนคะ
2: ก็หลังจากที่ออกรวงมาแล้วเนาะออกรวงมาแล้วแล้วก็อาจจะเสมอสลับด้วย14 7 3 15นะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้เม็ดเต็มรวงโตน้ำหนักดีครับ
9: โอเคค่ะอาจารย์อีกนิดนึงพอดีหนูเตรียมดินไว้จะปลูกไม้ผลแต่ดินของหนูเนี่ยค่ะมันถ้าปีไหนฝนดีมันก็จะมีน้ำเจิ่งนองขังเลยแต่ถ้าปีไหนฝนไม่ค่อยจะดีนี่ก็แห้งทำนาไม่ได้หนูก็เลยโละพื้นที่ตรงเนี้ยจะปลูกเป็นไม้ผลหนูควรจะดูแลยังไงบ้างคะ
2: ที่นาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวเนาะอย่างที่หนูบอกว่าเวลาฝนตกเยอะมันก็จะน้ำขังน้ำขังก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวไม่เหมาะกับปลูกไม้ผลเนาะถ้าอยากปลูกจริงๆก็คือต้องยกร่องนะทำคลองระบายน้ำทำโคกนะครับแล้วก็ปรุงดินเหนียวให้เป็นดินร่วนโดยการหาพวกเศษถ่านทรายหยาบแล้วก็ปุ๋ยหมักแกบเก่าผสมร่วมลงไปในหลุมที่เรายกเป็นโคกขึ้นมานะครับมันก็จะช่วยทำให้น้ำไม่ขังเนาะแล้วก็จะดินก็จะร่วนอยู่นานเพราะว่าอย่างพวกเศษถ่านพวกทรายหยาบหรือแกบเก่าเนี่ยมันจะอยู่ในดินได้นานครับ
9: ค
2: ่
9: ะ
2: ครับผม
9: ค่ะ
1: โอเคนะคะ
9: ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วที่หนูฟังอาจารย์ตอนต้นรายการหนูก็เห็นด้วยนะคะอาจารย์เกษตรกรเราแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าทุกปีเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนูไม่ได้ต้องการแบบว่าราคาที่แบบแพงไม่หนูต้องการแค่ว่าให้ชาวนาเราเกษตรกรเรามีความรู้ในอาชีพที่เราทำจริงๆแล้วเราจะยืนอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมาเทผลผลิตอยู่กลางถนนเหมือนที่ผ่านมานั่นมันก็10หรือ20ปีมาแล้วแล้วเราก็ยังเป็นอยู
0: ่
9: จริงๆหนูก็เห็นด้วยที่อาจารย์พูดนะคะเราน่าจะหันมาบูรณาการกันจริงๆที่ต้นเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปเทผลผลิตทิ้งเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณทัศนีจากอำนาจเจริญนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับปัญหาเรื่องเกษตรเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วมันแก้ยังไงก็แก้ไม่จบสักทีนะ
0: คะ
1: ใช่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีผู้รู้อยู่แล้วเราก็ใช้ช่องทางนี้แหละค่ะในรายการทุกที่ติดทายเนี่ยสอบถามเราก็จะได้ไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้นะคะ
0: อาจารย์ก็ให้แง่คิดมุมมองนะคะเรื่องของเกษตรกรเนี่ยว่าจริงๆถ้าเราช่วยดูทำให้ตัวเราเข้มแข็งนะคะอย่างอาจารย์บอกว่าให้ปลูกแซมปลูกแบบผสมผสานเข้าไปในช่วงที่ราคาส่วนหนึ่งตกต่ำไปก็อีกอันนึงก็จะช่วยนะคะ
1: เพราะอาจารย์ทองเนี่ยจะเน้นเลยนะว่าเรื่องของผลผลิตแล้วก็เป็นห่วงอาจารย์น่ะเป็นห่วงว่าเกษตรกรจะทำยังไงนะคะที่เป็นอยู่เดิมๆเนี่ยเราเคยปลูกแบบนี้แต่ถ้าเรายังปลูกแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันต้องปรับแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราเปิดสายกันต่อค่ะ13:52 นะคะเรายังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ตอบคำถามแม่แต่แววสักนิดนะคะ
1: ค่ะ
0: ฝากถามอาจารย์ทองว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากไข่หมักที่สีแดงๆมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะ
2: ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะครับแต่ถ้าบอกถามว่ามากไหมอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะ
0: ค่ะ
2: ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในรายการนะว่าการที่เราทำพวกน้ำหมักพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเราทำแบบเปิดนะทำแบบเปิดคือไม่มีการควบคุมดังนั้นเวลาที่เราจะต่อเชื้อขยายเชื้อเนี่ยเขาก็จะต้องทำในห้องแบบปิดเพื่อไม่ให้เชื้อปนเปื้อนนะครับทีนี้ชาวบ้านที่ทำเนี่ยก็คือทำแบบเปิดแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยก็ไม่มีการฆ่าเชื้อเนาะก็ทำไปเรื่อยอันเวลาขยายเชื้อเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้เชื้อที่เราขยายได้เนี่ยมันเป็นเชื้อดีหรือมีเชื้อโรคตนนะครับนั้นปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคตนมันก็จะส่งผลกระทบต่อพืชของเราที่เราไปใช้แต่ถ้าบังเอิญไม่มีเชื้อโรคตนโอเคมันก็เกิดประโยชน์นะครับก็คงตอบอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าไอ้น้ำหมักทั้งหลายที่เราทำได้เนี่ยเอาไปรดลงในกองปุ๋ยอินทรีย
0: ์
2: ให้มันไปเอาประโยชน์ไปรวมอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์แล้วเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ต้นไม
0: ้
2: อันนั้นจะไม่เกิดโทษครับครับผม
0: ไปเพิ่มประโยชน
1: ์
0: ด้วยการไปใส่ในปุ๋ย
2: ใช่ไหมคะครับ
1: ครับผมค่ะเราย้ำเบอร์นะคะขออีกสักหนึ่งสายนะคะ02-276-9718นะคะ02-276-9718โทรมาได้เลยนะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะอาจารย์ก็รอที่จะตอบคำถามแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่เป็นที่นะคะว่าแต่ละที่นี่ก็ตกมันบางทีน้ำเยอะน้ำป่าไหลหลากมาด้วยอาจารย์มีวิธีการจะแนะนำไหมคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอยู่ขนาดนี้นะคะถ้ามีน้ำมาเร็วมาแรงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะในการที่จะช่วยป้องกันน้ำอะคะ
2: ก็คือต้องทำร่องให้น้ำมันไหลไปทางอื่นเนาะอย่าให้มันเข้าแฝงทำร่องระบายน้ำให้มันหนีไปทางอื่นซะหาอะไรไปขวางทางน้ำซะอย่าให้มันเข้ามาในแปลงโดยตรงหรือให้มันเข้ามาช้าลง จะลดความเสียหายนะครับ
0: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่มันต้องวางแผนระยะยาวด้วยเนาะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นคูคลองเป็นร่องระบายอะไรเงี้ยของเราอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับหรือของเราเนี่ยทำได้ก็คือไปขุดบ่ออยู่ท้ายที่ซะแล้วก็ทำน้ำระบายไปใส่บ่อซะ
1: ไปกักไว้
2: หลังจากหน้าฝนแล้วมันจะเป็นหน้าแล้งแล้วจะได้เอาน้ำตรงนั้นมาใช้
1: เนาะอาจารย์ขออนุญาตมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณบัวจากชัยภูมิค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านท
1: ่
10: านอาจารย์สอง
1: นะ
10: คร
1: ับ
10: ครับก็อุปสรรคปัญหาอย่างนึงครับเกษตรกรเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐราชการของกระทรวงเกษตรจะไม่ค่อยเข้าถึงจะไม่ค่อยให้ความรู้เข้าถึงเกษตรกรก็อยู่ตามอะไรนะสถานที่โต๊ะทำงานนะเนาะไม่ค่อยลงพื้นที่เท่าที่ทราบมันนี่ก็คือท่านอาจารย์ทองก็จะให้ความรู้ผ่านรายการจากวิทยุแต่ก็มีหน้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรทางชัยภูมิเป็นที่น่าชื่นชมนะก็จะเวียนของเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรนะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรหร
1: ือ
10: ท่านเกษตรนะนะเกษตรอำเภอนะก็จะเวียนมาทุกอำเภอให้ความรู้กับเกษตรกรทุกอาทิตย์เลยนะ
1: ทุ
10: กอาทิตย์ที่ชัยภูมินะครับพูดถึงถ้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรนะให้ความรู้อย่างนี้ทั่วไปทุกจังหวัดก็ถือว่าเกษตรกรได้รับความรู้ต่าง
1: ๆ
10: ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะโทรมาแลกเปลี่ยนนะคะคุณสมศักดิ์จากอำนาจเจริญใช่ไหมคะฝากถามว่าอะไรคะโมเม
0: การทำนาเศรษฐกิจพอเพียงนะ
1: คะ
0: เปลี่ยนจากการทำนามาปลูกผลไม้ลำไยแล้วก็ขุดบ่อนะคะในพื้นที่
1: ขุดบ่อน้ำอ๋อทำแบบว่าเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเอาดินมาถมเอาพิมพ์เร็วๆหน่อยทีมงานเอาดินมาถมดินแต่ว่าเป็นดินเหนียวแล้วยังไงคะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการใช่ไห
0: ม
1: เ
0: พราะว่าดินเหนียวไง
1: ดินเหนียว
0: นะคะเปลี่ยนจากทำนาจะมาปลูกผักผลไม้นะคะลำไยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องปรับดินยังไงคะ
1: คือวิธีการปรับดินค่ะจากดินเหนียวเนี่ยค่ะ
2: ก็เข้าไปดูใน YouTube ทีมอาจารย์ทองธรรมดา
1: การเตรียมหลุมปลูก1นาทีที่อาจารย์ต้องขอบ
2: ง่ายที่สุดเนาะแต่ถ้าปลูกผักไม่ใช่ปัญหาผักเป็นพืชสลักตื้นหากินผิวดินดินเหนียวปลูกได้แค่เราใส่อินทรีย์วัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยจะยากขึ้นจะต้องทำเป็นโคกแล้วก็ยกร่องนะครับทำร่องระบายน้ำแล้วก็ปรุงดินให้เป็นดินร่วนรายละเอียดไปดูใน YouTube ครับทีมอาจารย์ทองธรรมดาการเตรียมหลุมปลูกครับ
0: คุณสมศักด
2: ิ์รายละเอียด
0: คุณสมศักดิ์ฝากถามมานะคะอาจารย์ทองบอกให้ไปดูใน YouTube จะได้มีรายละเอียดเยอะๆนะคะ
1: พิมพ์เข้าไปนะอาจารย์ทองธรรมดาใน YouTube ขึ้นมาหมดเลยค่ะไปศึกษาได้
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากเกษตรอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน์ชั่วโมงนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 น.ต่อมาเมื่อเวลา 10:40 น.ขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำ เรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำที่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุม

0: ทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนามอมจังหวัดสงขลาอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเมตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอกะบังอำเภอขอแพร่อำเภอแหวงอำเภอสุขิรินทร์อำเภอสงเหตปาดีอำเภอสงเหตโกลกอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีถึง 15 นาฬิกาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราดีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คนเล็กอยู่ม.2 ค่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้เราได้คุยกับท่านรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ทราบจากโฆษกกระทรวงการคลังเพราะว่าเรื่องนี้มันมีข้อท้วงติงจากซีกฝ่ายค้านก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับความเป็นมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายเรื่องของกยศ.ตั้งแต่ลดอัตราดอกเบี้ยปรับลงมานะครับพอลดลงมาปั๊บกยศ.ก็เงินมันก็ลดลงอ่ะรายได้ลดลงอ่ะประกอบกับสาระสำคัญก็คือว่าคนกู้3ล้าน6ผ่อนอยู่ล้านคน
3: อ
2: ีก2ล้าน6
3: ไม่ยอมผ่อน
2: ไม่ผ่อน
3: ทำยังไงก็ไม่ผ่อนขนาดลดอัตราดอกเบี้ยให้แล้ว
2: ใช่
3: ใช
2: ่ลดดอก
3: ก็ยังไม
2: ่ลดเบี้ยปรับไปแล้วก็ยังไม่ผ่อนแล้วมันเงินก็เลยไม่กลับมาที่กองทุนพอเงินมันไม่กลับกองทุนก็ต้องขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ปีก่อน 5,000 ปีนี้ 70,000 9,000 ล้าน
3: ค่ะมากกว่าเดิมอีก
2: ก็ยังไม่พอทีนี้ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าคนกู้ไม่จ่ายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่าทางโฆษกคลังที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะว่ากยศ.ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังนะ
3: ค่ะ
2: ก็บอกว่าจะไม่ให้มีใครพลาดหรือต้องออกจากการเรียนเพราะไม่ได้กู
3: ้
2: ผมก็เลยคิดว่าคุณแม่อาจจะอดใจรออีกนิดหนึ่งเนาะกดใจรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็

0: กยศเองก็ต้องไปตรวจสอบนะครับที่ไปที่มาว่าเด็กบางคนที่มาเรียนมากู้กยศนี่มีการสวมสิทธิ์ก็มีเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะคือบางท่านเนี่ยเอาจริงพี่ถนอมบ้านไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามากู้กยศ
0: มากู้กยศ
1: ใช
0: ่คือตอนนี้ไปตั้งเกณฑ์ไว้ 360,000 บาทต่อปีเป็นรายได้อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กก็ลูกก็น้อยคนอ่ะ
1: คนไทยเด็กเกิดน้อยลง
0: คน2คนเองอ่ะนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราตามให้เนาะคุณแม่นะคุณนันทิยาเนาะ
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็จะพยายามตามเรื่องนี้ว่ากยศยังไงแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยบางแห่งบอกว่าถ้าไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้และจะไม่ให้เด็กสอบนี่อันนี้เกินไป
1: ไ
0: เกินไปมหาวิทยาลัย
1: มันเป็นการตัดสิทธิ์นะคะ
0: ใช่ไม่น่ารักเลยพูดอย่างนี้นะแต่ว่าทางรัฐมนตรีอวท่านยศชนันก็ได้ไปคุยกับทางที่ประชุมอธิการบดีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
1: ยังไงเดี๋ยวจะช่วยติดตามให้นะคุณแม่
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็ย้ำนะตอกย้ำเรื่องของว่าคนกู้แล้วต้องจ่ายถ้าคนกู้ไปแล้วไม่จ่ายคุณได้เงินไปก่อนแล้วคุณไม่จ่ายเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาทำให้คนรุ่นหลังนะครับเขาไม่มีเงินที่จะกู้และพอไม่มีแล้วจะให้กองทุนไปเอาเงินจากภาษีจากรัฐบาลมาโดยตลอดโดยที่ไอ้คนกู้เอาไปแล้วไม่คืน
1: ค่ะ
0: ไอ้เนี้ยคือตัวที่เป็นปัญหาใหญ่อย่ามาโทษอย่ามาตำหนิว่าทำไมรัฐบาลไม่ให้เงินให้เพียงพอเดิมมันพอแต่คนกู้เอาไปแล้วไม่คืนเพราะมันคือเงินกู้ไม่ใช่เงินให้เปล่า
1: คือเคยเห็นนะพี่ถนอมมันจะมีเป็นบางเพจเขาจะมีการแนะนำวิธีการบิดด้วยนะคะ
0: เหรอ
1: บิดหนี้กยศ
0: มีเหรอ
1: มันมีวิธีการ
0: แนะนำ
1: แบบนี้ด้วยแบบว่ายักย้ายถ่ายโอนยังไงหรือบางท่านเขาก็ปล่อยให้แบบว่านิ่งยอดหนี้ไปเอาไปซื้ออย่างอื่นคือต้องบอกว่าเห็นใจทางด้านของคนที่เขาเนี่ยต้องการเรียนจริงๆแล้วต้องการกู้เงินด้วย
0: แล้วเขาจะปี71มั้งกยศจะส่งประวัติคนกู้แล้วไม่จ่ายเนี่ยนะ
1: เอาส่งไปที่ทำงานเลยนะ
0: นนเข้าเครดิตบูโร
1: ก็ดี
0: ต่อไปเข้าเครดิตบูโรด้วย
1: ก็จะมีประวัติเรื่องของเป็นหนี้นะ
0: แล้วกยศก็น่าจะต้องไปทบทวนระบบการจัดเก็บติดตามหนี้ด้วยเหมือนกันนะไปดูศึกษาตัวอย่างต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของออสเตรเลียมาน
1: ะ
0: นะครับของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับผูกกับรายได
1: ้
0: มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่เอายังไม่ได้เก็บยังไม่ต้องคืนแต่รายได้ถึงเกณฑ์ก็ขึ้นเกณฑ์เท่านี้จ่ายมา 1% ของรายได้เกณฑ์เท่านี้ 2% 3% สูงสุดไม่เกิน 10%
1: น่าจะหักเงินได้เลยนะคะพี่ถนอมจริงๆแล้วแบบว่าผูกกับเงินเดือนเลยท
0: ี
1: นี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสุจินเนี่ยอยากจะถามเรื่องของการออกจากงานค่ะพี่ถนอมถามให้หลานนะว่าการออกจากงานกับการถูกไล่ออกแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณสุจินสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไ
0: ร
1: ก็เป็นเรื่องของการทำงานจริงๆก็แตกต่างเนาะพี่ถนอมการไล่ออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่ถ้าการออกจากงานก็เหมือนเราลาออกไหมคะ
0: ออกจากงานก็มันมีสองส่วนเนา
1: ะ
0: คือราชการกับเอกชนนะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับว่าออกแล้วเนี่ยจะได้รับการชดเชยไหมนะครับหรือจะไม่ได้รับการชดเชยในกรณีไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาฟังกันอีกที
1: ค่ะคุณสุจินมาหรือยังคะยังไม่มาสายนี้นะคะ
0: ครับ
1: อาจจะมีการหลุดกันเกิดขึ้นแนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเวลาที่ต่อสายเราโทรเข้าไปเนี่ยให้ปิดทีวีก่อนแล้วก็เปิดลำโพง
0: ครับ
1: เอากระดาษไว้ข้างๆเลยคุณสุจินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเรื่องการออกจากงานใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ร้านอยู่เอกชนหรือว่าราชการคะ
3: สวัสดีค่ะร
1: ้
3: านอยู่บริษัทเอกชนค่ะ
1: เอกชนค่ะพี่ถนอม
0: แล้วมีประเด็นอะไรจะถามครับ
3: ถามให้หลานค่ะหลานเขาโดนออกจากงานค่ะ
0: ถามหลานโดนออกจากงาน
3: ค่ะ
0: จากบริษัทให้ออกจากงานแล้วจะถามว่าไงครับ
3: จะถามว่าการให้ออกจากงานกับการไล่ออกจากงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ให้ออกกับไล่ออกให้ออกกับไล่ออกเอาไล่ออกก่อนนะ
3: ค่ะ
0: ถ้าถูกไล่ออกจากงานก็แปลว่าคนคนนั้นจะต้องทำผิดกฎระเบียบของบริษัทถ้าเป็นราชการก็ต้องทำความผิดวินัยร้ายแรงจนกระทั่งถูกไล่ออกจากราชการซึ่งคนถูกไล่ออกไม่ว่าจะบริษัทหรือราชการจะไม่ได้รับการชดเชยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญนี่คือการไล่ออกนะไล่ออกได้เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานน
3: ะ
0: ส่วนให้ออกเนี่ยเอกชนถ้าให้ออกเนี่ยคือนายจ้างบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี
1: ค่ะ
0: ถ้าขายไม่ได้กำไรนะครับก็เลยอยากจะลดคนพอลดคนปั๊บก็ใช้วิธีการให้ออกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ไม่ได้เป็นการลงโทษลงโทษไหมคะ
0: ก็ถ้ามองในการลงโทษมันก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่โทษที่ไม่จะเกิดจากความผิดแต่มันเกิดจากนโยบายของทางบริษัทว่าเขาให้ออกแต่นี้ถ้าการให้ออกแบบนี้บริษัทต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานครับ
1: อ๋อมีค่าชดเชย
0: มีค่าชดเชย
1: ด้วย
0: อย่างหลานเนี่ยทำงานมาแล้วกี่ปีล่ะ
3: ก็เกือบ10ปีแล้วค่ะ
0: เกือบ10ปีถ้าเกือบ10ปี6ปีไม่เกิน10ปีนี่ก็จะได้รับการชดเชยนะครับเงิน8เดือนนะครับของเงินเดือนนะครับ
1: ก็คูณเงินเดือนนะคะ
0: ก็จะได้รับเงินชดเชย8เดือน
3: กรณีที่ให้ออกตามเงื่อนไขของทางเอกชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับระยะเวลานะว่าเขาทำงานมากน้อยขนาดไหนถ้าแค่ผ่านทดลองงานผ่าน4เดือนไม่เกิน120วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้1เดือนถ้า1เดือนไม่เกิน3ปีก็ได้3เดือนเกิน3ปีไม่เกิน6ปีได้6เดือน6ปีไม่เกิน10ปีได้8เดือน10ปีไม่เกิน20ปีได้10เดือนนะครับก็ได้เงินชดเชยน
1: ะ
0: ถ้า20ปีขึ้นไปก็ 13.3 เดือน
1: เพราะฉะนั้น
0: ถ้าให้ออกได้เงินแต่ถ้าถูกไล่ออกไม่ได้เงินครับเข้าใจตามนี้นะ
1: ค่ะเข้าใจนะคะ
3: แต่ต่างค่ะ
1: ค่ะคุณสุจินทร์ขอบคุณค่ะ
0: อย่าให้เขาไล่ออกนะทำงาน
1: มันจะถือว่าเป็นร้ายแรงแล้วบริษัทอื่นรู้ว่าเราโดนไล่ออกก็อาจจะโดนไม่ให้ไปทำงานต่อ
0: ใช่เป็นประวัติเหมือนกันเนาะนะครับ
1: ก็เป็น
0: แรงงาน
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เขตบางคอแหลมกันบ้างตอนนี้สายยังไม่ว่างนะคะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าคังคุณสมานเนี่ยเขาเคยติดต่อมานะคะพี่ถนอมว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันชุกชุมในชุมชนมากๆอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆด้วยยิ่งรัฐบาลก็มีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดด้วยซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการนะคะ
0: ปราบบ่อนด้วยไหมล่ะ
1: บ่อนก็ใกล้ๆนะใกล้ๆวิภาวดีเรา
0: ใกล้เราเขตดินแดงเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้ท่านมท.4นะทีมงานขึ้นคลิปมาหน่อยก็ได้ครับมท.4ท่านวรสิทธิ์เลียง
1: ประเสริฐเลียงประเสริฐ
0: ท่านวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานตอนเย็นๆเลยนะประมาณสัก6โมงเศษๆนะ
1: ซึ่งเป็นเวลานี้เรียกว่าโปรเพลย์
0: ใช่ นำอส.ฝ่ายปกครองลุยบอลที่เขตดินแดงเนี่ยครับ เรียกว่าอยู่ใต้ขนตาของตำรวจโรงพักสน.ดินแดงเนี่ย
1: เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสน.เลยนะ
0: ตำรวจไม่ต้องนั่งรถไปอ่ะเดินไปเนี่ย
1: เดินไปได้เลย ก็ดูดีอ
0: ยู่ข้างแฟลตดินแดงเนี่ยนี่
1: ค่ะ
0: เนี่ยลุยไปอย่างนี้เลยเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดล้อมแล้วก็แบบบุกเข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนันย่านดินแดงคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีประชาชนแจ้งพี่ถนอมก็อาจจะไม่รู้นะเพราะอยู่ใกล้ๆนี่เองมีประชาชนเนี่ย
0: รู้จัดรายการกับพี่นะพี่เคยพูดไหมว่าที่ดินแดงมีบ่อนหลายบ่อนอ่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
0: มีตั้งหลายบ่อน
1: อ๋อแต่อยู่ที่ว่าจะรู้หรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือบ่อนนึงคือคุยกับคนดินแดงเนี่ยน
1: ะ
0: คุยกับที่คือที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะคนคนนี้นะ
1: ค
0: ือคนที่รับจำนำ
1: อ๋อเขารับจำนำเงินเพื่อเอาไปใช้ในบ่อน
0: ทองบ้างนาฬิกาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะรู้ไงนี่คนมาจากบ่อนนี้ไงตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงนั้นมีผมเคยไปนั่งบนตึกสูงกับเขาแล้วเขาชี้ไว้ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็บ่อนของมันต
1: ั้
0: งสี่ห้าบ่อนน่ะดินแดงอ่ะแล้วผู้กำกับไม่รู้ได้ไงครับท่านผู้กำกับครับผ
1: ู้
0: กำกับไม่รู้แต่ว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านทราบได้รับแจ้งเบาะแสมาและตรวจสายก็ลุยเข้าไปเมื่อวานนี้แล้วที่สำคัญแสบกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
0: ไอ้คนที่จัดให้เล่นเนี่ยเป็นคนเขมร
1: อ้าวไม่ใช่คนไทยด้วยนะ
0: ไอ้คนเล่นเป็นคนไทย45คนที่ถูกจับ
1: แต่เจ้ามือเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของ
0: ไม่ๆเจ้ามือนี่ก็เจ้ามือแต่ไอ้คนที่จัดให้เล่นการพนันน่ะ
1: อ๋อคือเป็นคนจัดหา
0: คนเขมร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: น
1: ะอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องส่งตัวกลับบ้านไปนะ
0: ก็ต้อง ต้องจับดำเนินคดีแล้ววิธีการแก้ปัญหาบ่อนเนี่ยท่านจะเอาวิธีของผมไหม
1: ค่ะเป็นวิธีไหนคะพี่ถนอม
0: แล้วรับรองแล้วได้ผลชะงักกฎหมายการพนันปี2478นานมากไง
1: นานมาก
0: 2478เนี่ยแก้ปัญหาบ่อนไม่หมดแล้วยังมีบ่อนอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเอาวิธีของพี่เนี่ยรับรองว่าได้ผล
1: เอาแบบต่างประเทศเลยไหมคะเปิดให้เล่นเสรีเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เอาจับปิดกฎหมายนี่แหละ
1: พี่ถนอมจะทำยังไงคะ
0: เขาเล่นกันที่ไหน
1: เล่นกันที่บ่อน
0: บ่อนเนี่ย
1: บ้าน
0: เป็นบ้าน
1: เป็นแฟลต
0: บางทีไปเล่นในแฟลตบางทีไปเล่นในคอนโดบางทีไปเล่นในสวนยาง
1: ขึ้นอยู่กับสถานที่นัดแนะ
0: บางที่สุพรรณก็ไปเล่นไฮโลกันอยู่กลางนาก
1: ลางทุ่งนาค
0: ่
1: ะ
0: นายอำเภอฝ่ายปกครองสองพี่น้องแต่งชุดชาวนาไปจับตะครุบประมาณนะเล่นกันอยู่กลางนาก็บอกสิครับเวลาท่านไปจับท่านรวบหมดของกลางทั้งหมดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นชิปเงินศพเงินสดไพ่อะไรต่างเหล่านี้ท่านริบหมดเป็นของกลางเอาไปฟ้องศาลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ริบบ่อนด้วยสิครับ
1: ริบบ่อนริบยังไงคะพี่ถนอม
0: เล่นในคอนโดใช่ไหม
1: ก็ยึดคอนโดเลย
0: ริบห้องนั้นเลยเล่นในสวนยางตรงไหนเอาตรงนั้นเลย
1: คือใครเป็นเจ้าของสถานที่คุณก็ต้องโดน
0: เล่นในบ้านริบบ้านนั้นเลยให้เหมือนกับเวลาที่พวกขับรถบรรทุกอ่
1: ะ
0: คนที่ขับรถบรรทุกและบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำคดีส่งฟ้องศาลแล้วให้ศาลริบรถบรรทุกทั้งคันแต่รถบรรทุกมันถูกไหม
1: แพง
0: คันนึงตั้ง3ล้าน5ล้านนะครับรถบรรทุกนั้นถูกริบนะบรรทุกน้ำหนักเกินนะแล้วทำไมไม่ริบบ่อนล่ะถ้าริบบ่อนแล้วจะมีใครให้
1: มันมีขนาดใหญ่ไปหน่อยมันแต่ก็ได
0: ้มันจะไม่มีคนให้พื้นที่ไง
1: นึกออกมั้ยเดี๋ยวนี้ก็จะไปเล่นทุ่งนาริบยังไง
0: ก็ริบนาริบนาตรงนั้นเลยในอาณาเขตวัดเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการดังวัดเลย
1: ก็เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่อย่างนึงนะถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้
0: ถ้าทำได้แบบนี้ใครจะยอมให้ใช้เป็นที่บ่อนใช่ไหม
1: ใช่ก็ขับไล่ไปอย่ามาเล่นที่นี
0: ่ก็มันก็ไม่เล่นไง
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
0: สุดท้ายมันก็จะไปเล่นกันทางออนไลน์
1: ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลย
0: ใช่ไหมบ่อนออนไลน์
1: แต่ว่าคุณสมานยังต่อสายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณอมรกันก่อนนะคะคุณอมรจากจันทบุรีมีเรื่องเกี่ยวกับสปก.จะปรึกษาอยากจะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมนะคะ
0: ครับ
1: คุณอมรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณอมรอยู่อำเภออะไรคะ
2: สอยดาวครับ
1: อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นฝนตกไหมคะที่นั่นวันนี
2: ้โอ้ตกแรงมากกำลังตก
1: ตกแรงเลย
0: กำลังตกเลยใช่ไหมพี
2: ่ครับผม
0: แล้วติดตามข้อมูลกรมอุตุไหมตอบตรงๆก่อน
2: ก็ติดตามอยู่ครับว่ามันอายุเข้าถึง27นะครับ
0: เออดีมากข้อมูลแน่นเห็นไม่เสียแรงที่ดูรายการเรานะเออแล้วก็มันเป็นภาพสีแดงด้วยใช่มั้ยสีแดงที่ฝนตกหนักมากใช่มั้ย
2: ใช่ครับผม
0: เออแล้วกำลังตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เลยพี่อมรถามว่า
2: จะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเราครับแต่ตอนนี้โฉนดมันเป็นทับเป็นโฉนดสรรพากรแล้วครับ
0: เป็นโฉนดสปก.นะ
2: ครับผม
0: แล้วเจ้าของเก่าเป็นอะไรกับคุณอมรน่ะ
2: ก็คนรู้จักกันเฉยๆครับ
0: ที่ไปซื้อเข้ามาใช่ไหม
2: ก่อนที่แรกก็เป็นหนี้กันนะครับตอนนี้ก็หักหนี้กันแล้ว
0: เขาหักหนี้ก็เลยยกที่สปก.ให้มาใช้หนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แล้วพี่อมรเป็นเกษตรกรไหม
2: เป็นครับ
0: เป็นคืออย่างนี้กันเราก็พูดให้ถูกต้องตามหลักการก่อนเนาะว่าใครที่ถือครองที่ดินสปก.ที่ดินสปก.เนี่ยนะครับชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน์นั้นแค่เพียงได้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน
1: ์
0: ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่นะครับที่ดินน่ะยังเป็นของรัฐอยู่นะของรัฐคือสปก.ชาวบ้านที่ได้รับเอกสารที่เขียนว่าใบสปก.นั่นน่ะได้รับสิทธิ์ให้ทำกินและตกทอดทายาทได
1: ้ค่ะคือให้ทำการเกษตรกรรม
0: ใช่และตกทอดทายาทก็ทายาทก็ต้องเป็นเกษตรกรด้วยน
1: ะ
0: ไม่สามารถจะไปซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนกันได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อกฎข้อที่หนึ่งซึ่งถ้าใครที่ไปสำนักงานสปก.เนี่ยไอเนี้ยป้ายใหญ่โตเลยจะอยู่ที่หน้าสำนักงานพอขึ้นปั๊บเห็นเลยต้องห้ามซื้อขาย
1: ห้ามซื้อขาย
2: ใช่ครับผมเคยไปอยู่
0: ครับเคยเห็นป้ายนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: เออทีนี้พี่ไปรับการชำระหนี้มาสปก.เนี่ยเขาประมาณเหมือนนิรโทษนะ พราะว่ามันมีปัญหาคาราคาซังมานานมากมีคนขายมีคนเปลี่ยนมือกันมาเนี่ยเขาเอาเถอะไอ้คนซื้อก็จนไอ้คนขายก็จนแล้วก็เป็นเกษตรกรกันอยู่เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ที่อมรก็ไปจูงมือคนที่ยกที่ดินให้พี่ชำระหนี้กับพี่นะพาเขาไปที่สปกนะครับพาเขาไปที่สปกแล้วจะต้องทำการโอนเปลี่ยนชื่อมันโอนเปลี่ยนชื่อเลยไม่ได้แต่ว่าพี่จะได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินสปกแทนเจ้าของเดิมครับ
2: ครับครับ
0: ได้สิทธิ์เช่านะ
2: ครับผมครับ
0: ได้สิทธิ์เช่าแทนเจ้าของเดิมไม่สามารถจะโอนเปลี่ยนชื่อจากเจ้าหนี้มาเป็นชื่ออมรได้ทำไม่ได้ครับ
2: ครับครับผม
0: นะไปงั้นไปติดต่อสปกที่จังหวัดที่เราอยู่ครับพี่ครับแล้วต้องทำเสียภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้านะปี70นะ
2: ครับผมครับ
0: มีกรอบเวลาอยู่นะ
2: ครับผมครับ
0: โอเค
1: ชัดเจนนะคะพี่อมร
2: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: คนที่ซื้อที่ดินสปกมานะครับหรือได้มาด้วยวิธีไหนจากของคนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทอ่ะคือสปกเนี่ยถ้าเป็นลูกและลูกเป็นเกษตรกร
1: ก็ส่งต่อได
0: ้ได้เป็นหลานก็ได้พี่น้องได้นะครับสามีภรรยาได้แต่ว่าคนนอกไม่ได้แต่ว่าคุณไปขายเขาหรือว่าคุณไปหักชำระหนี้กับเขาแล้วเขาก็ครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่เขาก็ไม่ได้สิทธิ
1: ์
0: ถ้าจะได้สิทธิ์ก็พากันไปที่สปกถ้าคนขายไม่รู้ไปไหนแล้วคนขายเสียชีวิตแล้วหรือทายาทเขาไม่ยอมหรือบางคนพอเห็นอย่างนี้ปั๊บฉันไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วแต่คุณสละการครอบครองแล้วไงนะคุณก็ไปแจ้งสปกเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะสอบสวนสิทธิ์นะก็จะถามผู้ใหญ่บ้านว่าตรงลงแปลงนี้ใครทำใครทำประโยชน
1: ์เราก็เข้าใจมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่ว่าด้วยบางท่านก็อาจจะต้องมีการชำระหนี้กันแต่ก็ให้ทำอย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปนะคะ
0: ครับ1764สายด่วนสปกโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้ครับ1764ครับ
1: ค่ะคุณสมานมาแล้วนะคะอย่างที่คุณสมานได้บอกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเนี่ยมีปัญหายาเสพติดเยอะมากๆอยากจะให้เราเนี่ยช่วยดำเนินการให้คุณสมานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่บางคอแหลมซอย91นะคะกรุงเทพมหานคร
4: ซอย91ครับ
1: ซอย91ค่ะ
0: 91นี่ถนนอะไรครับ
4: ถนนถนนตกอ่ะ
0: ถนนตกนะซอย91 9เจริญกรุงป่ะตรงนั้นน่ะไม่ใช่
4: เขตดูครับ
0: ฮะ
4: เขตบางคอแหลมเขตบางคอแหลมอาจารย
0: ์บางคอแหลมเนาะ
4: ครับผม
0: เป็นไงชุมชนยาเยอะเลยเหรอ
4: ยาเยอะเลยวันก่อนผมบอกในการอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้คือมันไม่ดีขึ้นเลยคือมันหนักมาเก่า
0: จงแจ้ง
4: ผมจะบอก
0: จงแจ้งจงครึ่มทั้งเสพทั้งเสพทั้งขายจงแจ้งจงครึ่มเห็นกันชัดๆไหม
4: ครับผม
0: เห็นไหม
1: คือขายกันกลางแจ้งเลยใช่ไหมคะ
4: ครับครับ
1: ทั้งขายทั้งเสพเลยไหมคะ
0: มีทั้งคนขายมีทั้งคนเสพมีทั้งคนเมาคนเชื่อนคนสติไม่ดีมีไหม
4: มันก็มีแต่ว่าบางคนก็กินจนบ้าก็มีอาจารย
0: ์นั่นแหละนั่นแหละกินแล้วจนกระทั่งสติไม่ดีไปเลยมีอาการทางจิตไปเลยเพราะว่าเสพยาใช่ไหมแล้ว
1: กลัวสำหรับคนในชุมชน
0: แล้วสำนักงานเขตกทมบางคอแหลมท่านผู้อำนวยการเขตหรือว่าทางโรงพักในพื้นที่ตรงนั้นสน.และยานาวาหรือสน.อะไร
4: โรงพักไม่ใช่ใครพิยาสาม
0: ลงไปดูบ้างไหมสายตรวจวิ่งไปดูบ้างไหม
4: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
4: ไม่มีครับ
0: อันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ว่ากทมนโยบายคือยาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าเหมือนกันผู้ว่าเป็นผอ.รมน.นะครับกรมน.นะ
1: กรมน.ในกรุงเทพมหานคร
0: นะครับในการเขตการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชีวิตชุมชนชาวบ้านผู้อำนวยการเขตผู้ว่ากทมก็มีหน้าที่โดยตรงตำรวจยิ่งตรงเป๊ะเลยอ่ะ
1: มีหน้าที่ในการปราบปราม
0: ป้องกันปราบปรามจับกุมดูแลนะครับเราก็คงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าเอาพี่มาพูดให้ฟังว่ายาเสพติดในย่านบางคอแหลมแถวซอย91ในชุมชนเยอะเลยโจ่งครึ่มเลยท
1: ั้
0: งซื้อทั้งเสพกันคนที่ติดมากๆเข้าก็กลายเป็นคนเสียสติก็เห็นอยู่ชัดเจนถูกต้องไหมครับพี่ครับ
4: ครับครับครับ
1: อย่างนี้เราจะช่วยดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะพี่ถนอมแบบนี
0: ้
1: แจ้งปปส.ได้ไหม
0: โยนกลางอากาศโยนปัญหาเห็นกลางอากาศให้คนที่มีหน้าที่ได้รู้ว่าท่านไม่ทำหน้าที่ ถ้าท่านทำหน้าที่มันก็ไม่มีมันก็จะไม่มีบ่อนที่ดินแดงถ้าท่านทำหน้าที่ยาเสพติดมันก็คงไม่มากมายขนาดนี้นะพี่สมานนะผมรับข้อมูลเบื้องต้นไว้ตรงนี้นะพี่นะสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่
4: คร
0: ับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: แล้วต้องชื่นชมนะเพราะว่าคนที่รู้เห็นเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็กล้าพูดนะ
1: บางท่านไม่กล้านะเพราะว่ากลัว
0: ใครรู้เบาะแสให้โทรหาตำรวจเนี่ยตกใจปากกาตกเลยหูโทรศัพท์ร่วงเลยนะบอกโทรหาตำรวจไม่กล้าโทรนะ
1: เขาก็กลัวอันตราย
0: กลัวตำรวจ
1: เอากลัวตำรวจ
0: กลัวตำรวจ
1: เพราะว่าบางทีอาจจะมีแบบ
0: กลัวตำรวจรู้ว่ามียาเสพติดแล้วพอรู้ปั๊บมันจะไปเข้าหูคนที่ค้าแล้วเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อน
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆก็สามารถโทรแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้นะคะ1386สายด่วนของปปส.
0: ปปส.
1: นะคะแจ้งกันได้สำหรับคุณพี่ทางคุณพี่สมานนะก็สามารถไปแจ้งได้เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะเรื่องของคุณพี่อรัญญาพี่ถนอมที่เราเคยคุยกันไปในเรื่องของการติดตามที่พี่อรัญญาเนี่ยไปเดินห้างแล้วก็ไปหลงเชื่อทางด้านของคลินิกเสริมความงาม
0: ถูกชักชวนให้มาทำความงามทั้งที่แกก็งามอยู่แล้ว
1: อยากจะงามเพิ่มมากขึ้นนะ
0: สวัสดีครับพี่อรัญญาครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไปเดินอยู่ศูนย์การค้านะครับมีสถานเสริมความงามก็เห็นปั๊บกลุ่มเป้าหมายมาแล้วก็ชักชวนไปเสริมความงามสวยแล้วก็สวยอีกใช่ไหมครับ
5: อ๋อเขาเน้นเรื่องสุขภาพค่ะเขาใช้เกี่ยวกับคำว่าช่วยทำให้สุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งเชิญชวนนะคะ
0: โอ้
1: มีแนวทางใหม
0: ่มีวิธีการว่าเพื่อสุขภาพดี
1: เราก็อยากสุขภาพดี
0: ครับสุดท้ายก็ไปเอาว่าก็สุดท้ายก็คือไปถามกับเขาอะนะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านผอ.
1: เลิศศักดิ์รักธรรมนะคะผอ.กองสคบ.รับเรื่องราวร้องทุกข์จากคุณอรัญญามาเขาพูดคุยด้วยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรดำเนินการถึงไหนแล้ว
0: ใช่คือตั้งแต่ท่านผอ.เข้ามาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยประสานกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยและแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เจรจาตกลงสคบ.วันนี้พี่อรัญญาแจ้งกลับมาว่าได้เงินจากผู้ประกอบการแล้วใช่ไหม
5: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ครบถ้วนไหม
5: ครบถ้วนตามที่ตกลงกันค่ะ
0: ไม่บิดพริ้วไม่อิดออดอะไรนะ
5: เอาไม่เลยค่ะ
0: ตอนที่เขาชวนไปรอบแรกเนี่ยเสีย 20,000 ต่อมากำลังทำอยู่เขาก็ชวนไปชวนมากลายเป็น 200,000 จาก 200,000 บอกทำอีกน้อยจะได้ 500,000 แต่ใช้สิทธิ์1ล้าน
1: ค่ะโอ้โหเราก็รู้สึกว่ามันลดราคานะ
0: กลับมาคิดได้ปั๊บนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยจะไปติดต่อขอเงินคืนเขาก็ไม่ให้บ่ายเบี่ยงมาร้องทุกข์ผ่านรายการผ่านไปที่ท่านผอ.เลิศศักดิ์ท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร ับ
6: พี่ถนอมครับคุณยานัทแล้วก็พี่อรัญญาด้วยครับสวัสดี
0: อรัญญาอ่านี่แหละท่านผอ.เลิศศักดิ์รับเรื่องเสร็จปั๊บประสานกันไปถึงผอ.อะไรอีกท่านหนึ่งนะ
6: ครับผอ.มานะบุญส่งครับ
0: พี่มานะไปที่พี่มานะนะครับติดตามเรื่องนี้เรียกผู้ประกอบการสถานเสริมความงามมาเจรจาตามนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีแหละนะครับท่านก็กำชับรำชาเรื่องนี้จนที่สุดแล้วเขาก็ยอมที่จะคืนเงินถูกต้องไหมพี่อรัญญา
5: ใช่ค่ะตกลงกันทางสคบไกล่เกลี่ยให้อ่ะค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าจะคืนให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยินยอมรับข้อตกลงตามสัญญาค่ะ
0: ตามสัดส่วนส่วนหนึ่งเราใช้ไปแล้วก็หักไปอะไรที่เรายังไม่ใช้ก็ต้องคืนเราหมดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ล่าสุดนี้บอกว่าได้คืนทุกบาททุกสตางค์แล้วตามที่ตกลงกันไว้
5: ใช่ค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงที่คืนยังไงเขาโอนใช้วิธีการแบบไหน
5: ก็วันที่ตกลงทำสัญญาการทางเจ้าหน้าที่ของสคบค่ะก็ทำเป็นจดหมายแล้วก็ให้เซ็นรับทราบว่าทางผู้ประกอบการยินดีจะคืนเท่าไหร่แล้วเรายินดีที่จะรับคืนเท่าไหร่แล้วก็เซ็นชื่อลงรายลักษณ์อักษรกันเอาไว้ค่ะทางฝ่ายผู้ประกอบการก็แจ้งว่าจะคืนเงินให้หลังจากที่ทำสัญญาไปแล้ว1เดือน
0: ครับ
5: ค่ะก็ระหว่าง1เดือนนี้ก็ยังรออยู่ว่าเอ๊ะจะได้จริงหรือเปล่า
0: ครบเดือนวันที่เท่าไหร่
5: ครบ1เดือนครบเดือนวันที่20ค่ะ
0: 20กันยา
5: วันที่20เป็นวันอาทิตย์อะค่ะ
0: ครับ
5: ก็เลยเอ๊ะติดวันอาทิตย์หรือว่าเขาจะตุกติกหรือเปล่าก็รออีกวันหนึ่งวันจันทร์ก็ได้คืนเลยค่ะโอนมาเข้าบัญชีตามที่ตกลงค่ะ
0: โอนเข้าบัญชีตามตกลงกี่แสนนะครับ
5: ได้คืน306ค่ะ
1: 360,000 บาทใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จากที่เราจ่ายไปเท่าไหร่นะ
5: 503,000 ค่ะ
0: 503,000ซึ่งก็หักโน่นหักนี่ที่เราไปใช้บริการเข้าบ้างแล้วถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ค่ะใช้บริการไปประมาณ200,000นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจุกจิกจิปาถะที่เป็นที่เขาคิดว่าเขาจะต้องหักจากเราค่ะเราก็ยินยอมให้เขาหักได้เพราะว่าไม่ได้มากอะไรค่ะ
0: เพราะแต่เดิมนี่ไม่ยอมเลยใช่ไหมแต่เดิมไม่ยอมเลยถูกต้องไหม
5: ใช
0: ่แล้วก็เข้าใจว่ารายนี้เนี่ยน่าจะทำผิดเงื่อนไขประกาศสคบว่าด้วยการควบคุมสัญญาเรื่องของสถานเสริมความงามด้วยไหมท่านผอ.ครับรายนี
6: ้ครับครับก็เรียนพี่หลอมอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาครับพี่หลอม
0: ครับ
6: นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่สัญญาเนี่ยอันนี้ครับคือสิ่งที่แสดงว่านโยบายของรัฐบาลที่มีท่านอนุทินชาญวิรุฬคนที่เป็นนายกเนี่ยครับที่ท่านมอบหมายให้ท่านสุภภาพเนี่ยมาเดินเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มโภคในปัจจุบันที่ท่านให้ความสำคัญนะครับนโยบายของท่านที่มอบให้เลขาธิการพวกท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยตอนนี้นะครับพี่ถนอมครับคุณยานัทครับคุณอริยาครับสคบไม่ได้อยู่กับที่นะครับสคบต้องรุกลงไปยังที่ที่ผู้พบประสบปัญหาเลย
0: ครับ
6: อย่างเคสอย่างนี้ก็เช่นกันครับพี่ถนอมครับเราเนี่ยพอรู้ว่าผู้พบเนี่ยผ่านทางรายการนะครับของ NBT เนี่ยพอส่งปั๊บเนี่ยผมก็ประสานกับพอมานะบุญส่งซึ่งท่านเนี่ยเคสเนี้ยท่านลงไปคุยด้วยตนเองเราไม่ได้อยู่ในห้องแง่แล้วครับตอนนี้ผู้บริหารทุกคนเนี่ยลงไปดูปัญหาด้วยตนเองแล้วนำซึ่งเวลาที่เราคุมเนี่ยเราคุมทั้งสัญญานะครับสัญญาถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ทำก็จะมีโทษด้วยครับพี่นนท์คุณจ๋าครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญเลยครับตรงนี้ครับที่เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเราเผลอไปเซ็นสัญญาผมก็ฝากผู้พวกทุกครั้งเลยนะครับพี่น้องว่าถ้าเราเซ็นสัญญา7 วันเราไม่ได้ใช้คืนเต็มนะครับไม่ได้ใช้คืนเต็มประเด็นที่2ครับที่สำคัญตอนนี้ก็เตือนอีกครั้งหนึ่งครับพี่ถนอมครับคือปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจเริ่มเป็นก็คือหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นการทดลองแต่กลับเป็นการใช้บริการ
0: อ
6: ันนี้ต้องระวังทดลองก็ทดลองนะ
0: คือนับหนึ่งไปเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ชวนไปว่าทดลองแต่พอมีปัญหาเสร็จปั๊บอันนั้นคุณใช้แล้วนี
6: ่ถูกครับถึงแม้ใช้แล้วครับคุณถนอมครับมันก็ยังมีในประกาศเราเนี่ยยังมีการคืนส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย
0: ผ
6: ู้พกก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ถึงบอกว่าให้นึกถึงสคบไว้เราก็จะตามเวลาที่คุยกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับส่วนหนึ่งระดับหนึ่งมั่นใจได้ว่าจะต้องได้รับการเยียวยาถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ทำตามนะครับเราก็มีกระบวนการบังคับทางกฎหมายต่อไปอีกไม่ทอดทิ้งยังดูแลอยู่ครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับแล้วก็นี่คือสิ่งที่พี่อรัญญาก็ได้รับการช่วยเหลือประสานงานเจรจาอันนี้ไปเจรจากันที่สคบหรือที่ไหนครับพี่อรัญญา
5: เจรจาทางโทรศัพท์ค่ะ
0: อ๋อสะดวกเลยเน
1: า
0: ะต้องประชุมสายกันเลยนะนี่ผู้ประกอบการนี่พี่อรัญญานี่สคบก็คุยกันตกลงกันแล้วก็บันทึกข้อตกลงกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: ใช่ค่ะ
0: อ
5: ๋
0: ออ
6: ันนี้เรียนพี่หน่อมนิดครับว่าสคบตอนเนี้ยเราเคยมีเคสที่ผู้ร้องไม่เคยเจอผู้ประกอบธุรกิจแต่เจรจากันได้โดยเราใช้ระบบออนไลน์ในการไก่เกี่ยนะครับพี่หน่อมนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนับสนุนตรงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นอยู่ใกล้ก็คุยกันได้
0: เดี๋ยวซื้อของไม่ได้ของได้ของไม่ตรงปกโทรหาท่านผอ.เลิศศักดิ์ท่านผอ.ครับช่วยวิดีโอคอลไปคุยทีนะตกใจสคบ.โทรมาก็รีบคืนนะ
1: ใช
6: ่คร
1: ับ
6: ผม
1: เป็นมาตรการป้องกันที่ด
0: ีก็ขอบคุณท่านผอ.เลิศศักดิ์นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังและสคบ.ที่วันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่สำนักงานส่วนราชการแล้วนะ
1: เป็นมาตรการเชิงรุกทุกอย่าง
0: รุกชาวบ้านที่มีปัญหาโทรศัพท์สายด่วนอะไรครับท่านผอ.ครับ
6: 1166ได้เลยครับ
0: หรือเข้าเว็บไซต์สคบ
6: หรือร้องไปที่ ocpb.go.th นะครับแล้วที่สำคัญพี่หนอมผมฝากนี่เดี๋ยวผมขอบคุณทางรายการด้วยรายการเนี่ยช่วยเอาเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมาเข้าแล้วมันเป็นตัวอย่างให้ผู้พกไม่ละเลยสิทธิ์ที่ตัวเองพึงได้รับการคุ้มครองด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับพี่หนอมครับ
0: ครับขอบคุณพี่รัญญาด้วยนะติดตามแจ้งความคืบหน้าโดยตลอดนะ
5: ขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกท่านนะคะสคบช่วยได้จริงๆค
0: ่
5: ะต้องกราบขอบพระคุณทางสคบเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทางรายการ NBT รวมใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะต้องบอกว่าก็เป็นนโยบายจากท่านสุภมาศอิสระภักดีในการดูแลคุ้มครองนะคะเรื่องของผู้บริโภคคือต้องบอกอย่างที่ท่านผอ.เลิศศักดิ์บอกไปว่าผู้บริโภคมาแจ้งก็เป็นเรื่องที่ดี
0: นี่รายเดียวนะ 360,000 นะ
1: ค่ะ
0: ได้คืนไป 360,000 นะคือถ้าไปดูย้อนรอยกลับไปที่เรื่องเดิมเนี่ยที่พี่อรัญญาส่งเข้ามาทาง Facebook ผมเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าแต่ทวงไปก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้ว
1: คือด้วยผู้บริโภคตัวเล็กๆทำเองมันก็ค่อนข้างยาก
0: เขาไม่คืนเนี่ยบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่คืนนะครับมาเจอ NBT เข้า
1: NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะช่วยจริงๆนะ
0: ต้องคืน
1: ใช่
0: ต้องคืนนะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการที่สคบดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: จากเรื่องของสคบเรื่องของการควบคุมเรื่องของผู้บริโภคไปที่เรื่องของการบริจาคร่างกายกันหน่อยค่ะพี่ณนอมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมแต่ว่ามีบางคนที่อยากจะบริจาคร่างกายนะคะ
0: บุญ
1: อยากจะทำบุญให้กับ เพื่อนร่วมโลกนะคุณนันทิยาสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้องการจะบริจาคร่างกายเหรอ
7: ค่ะ
0: คิดยังไงเหตุผลเพราะอะไร
7: เหตุผลเพราะว่าถึงเห็นที่ผ่านๆมานะเราก็ทำบุญเราก็ทำมาพอสมควร
0: ครับ
7: แต่ว่าพอเราหมดอายุไขไปแล้วเราก็ไปเผาทิ้งเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆนักเรียนแพทย์เขาได้ไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนั้นค่ะ
0: เป็นครูเขาเรียกอาจารย์ใหญ่
1: อาจารย์ใหญ่ในการให้นักศึกษาแพทย์
7: ของในร่างกายเรามันอาจจะมีประโยชน์ดีกว่าไปเผาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างเงี้ย
0: ยังมีอวัยวะอีกนะดวงตาอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะ
7: ค่ะ
0: คุณพี่นันทิยาอายุเท่าไหร่แล้วครับ
7: 60ค่ะธันวานี้ก็60บริบูรณ์ค่ะ
0: มีความประสงค์อยากจะบริจาคร่างกายและอวัยวะถูกต้องไหมครับ
7: ค่ะ
0: ทีนี้จะถามว่าไงครับจะบริจาคที่ไหนจะบริจาคยังไง
7: บริจาคที่ไหนติดต่อที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะ
0: อ๋อคือถ้าต่างจังหวัดเนี่ยโดยหลักก็ติดต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับถ้ารู้จักกันทั่วไปในกรุงเทพก็สภากาชาดไทย
1: สภากาชาดไทยนะคะ
0: สภากาชาดไทยจะรับบริจาคอวัยวะและร่างกายครับคุณพี่ครับ
1: คุณพี่อยู่ที่นนทบุรี
0: พี่อยู่ตรงนั้นไปโรงพยาบาลศรีราชก็ได้แจ้งความจำนงแล้วก็จะออกบัตรไว้ให้เลยใช
7: ่เขาไปศรีราชก็สะดวก
0: ใช่เขาก็จะออกบัตรไว้ให้บัตรว่าได้บริจาคร่างกายแล้ว
1: คุณพี่ลองโทรไปไหมคะสามารถโทรไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็ได
0: ้ครับ
1: สะดวกจดเบอร์ไหมคะคุณพ
0: ี่จำก็ได้ครับสายด่วนนะ
7: เบอร์สายด่วนเหรอคะ1664นั่นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับสายด่วน1664ของสภากาชาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
1: ้ค่ะ
7: ค่ะ
1: แล้วทางเจ้าหน้าที่เราก็บอกว่านั่งเรือด่วนจากนนทบุรีนะไปที่ลงท่าสิริราชได้เลยนะ
0: ครับ
1: ท่าวังหลังก็สามารถไปได้
7: อย
1: ู
7: ่ค่ะเคยไปเยี่ยมญาติที่ป่วยไปที่โรงพยาบาลเคยไปค่ะ
0: ครับนะเอาตามนั้นนะพี่นะสาธุด้วยนะ
7: บางทีนะลูกก็ทำงานเขาก็อยู่ต่างจังหวัดไงเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็บางทีอยากถามว่าลูกต้องเซ็นไหมสามีต้องเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นสิทธิของเราครับ
7: เป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะใครไม่จำเป็นต้องให้ใครเซ็นใช่ไหมคะ
0: เป็นสิทธิครับอันนี้แหละเป็นสิทธิของเราเลยที่จะบริจาคร่างกายใช่เพียงแต่แจ้งให้ครอบครัวเพียงแต่แจ้งให้ครอบครัวเขาทราบว่าลูกหรือสามีแล้วแต่นะแม่ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลแล้วนะเป็นความประสงค์ของแม่นะคือคนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าขัดหรอกครับเป็นความตั้งใจนะโอเคไหมครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะขอบคุณ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าคุณพี่นันทิยามีใจที่ต้องบอกว่ามันเป็นความเสียสละนะพี่ถนอม
0: เมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อ
1: ว่าแบบว่าถ้าเราบริจาคแล้วชาติหน้าจะไม่มีใช่ไหม
0: กลับมาเกิดแล้ววัยวะไม่ครบ
1: ใช
0: ่ อะไรอย่างนี้ความเชื่อของคนตามยุคตามสมัยนะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่ก็คือการบริจาคการเป็นผู้ให้อ่ะนะครับไปสายคุณสุพัฒน์จากจังหวัดยะลาครับ
1: ค่ะคุณสุพัฒน์บอกว่าตาบอดหนึ่งข้างนะคะอยากได้บัตรคนพิการก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรานะคะคุณสุพัฒน์สวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่อำเภออะไรของจังหวัดยะลาคะคุณสุพัฒน
8: ์อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองพี่สุพัฒน์เนี่ยส่งข้อความผ่านมาทางเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลนะส่งรูปมาให้ด้วยโทษนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านไม่ดูว่าตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมมองไม่เห็นเลยใช่ไหม
8: ครับ
0: แล้วอีกข้างหนึ่งน่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นชัดไหม
8: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ
0: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดทีนี้ที่โทรมาถามนี่ก็คือว่ายังไงครับ
8: คือว่าผมไปทำไปขอบัตรผู้พิการเขาไม่ให
0: ้ไปโรงพยาบาลจังหวัดมาแล้วนะ
8: ครับผม
0: หมอตรวจแล้วว่ายังอีกตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่ยังไม่ถือเป็นคนพิการถูกต้องไหม
8: ครับครับเขาพูดอย่างนั้น
0: แหละทีนี้อย่างนี้ครับบางคนก็มีบางคนเถียง
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้คนที่ออกบัตรคนพิการนี่ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ
1: พม.
0: เป็นคนออกแต่พม.ออกเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
1: ให้แพทย์เป็นคนตรวจ
0: คือกระทรวงสาธารณสุข
1: ค่ะ
0: สองกระทรวงนะ
1: ซึ่งทำงาน
0: ทีนี้พอมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างพี่
1: สุพัฒน
0: ์พี่สุพัฒน์เนี่ยเขาก็ไปว่าใครเขาก็ไปว่ากระทรวงพม.บอกเนี่ยก็ชั้นตาบอดข้างนึงทำไมไม่ให้ชั้นอะไรเงี้ยนะอยู่นิ้วขาดนิ้วหนึ่งก็ทำไมไม่ให้พม.ก็บอกว่าพอดีไม่ใช่อำนาจเราเป็นดุลพินิจของกระทรวงสาธารณสุขคือแพทย
1: ์ของแพทย
0: ์โยนไปทางโน
1: ้
0: นแต่ทีนี้ทางโน้นเขาก็ต้องดูตามข้อมูลทางการแพทย
1: ์
0: ถ้าอย่างบางคนที่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นตาบอดข้างหนึ่งและทำไมเขาได้ล่
1: ะ
0: อันนี้จะไปทึกทักเอาเลยไม่ได้ทีเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งที่เหลือต้องมีสัดส่วนการมองเห็นไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต
1: ์อาจจะแบบว่า
0: ไม่ใช่ว่าต้องบอดสนิททั้งสองข้างนะ
1: อาจจะมันฝ้าฟางแล้วข
0: ้
1: าง
0: ใช่บางคนก็อาจจะเข้าเกณฑ์ที่จะได้
1: บัตรผู้พิการ
0: จะได้ใบรับรองแพทย
1: ์
0: ว่าเป็นคนพิการนะครับจึงไปออกคนใบคนพิการที่พม.ได้ทีนี้ของพี่ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์หลักตาบอดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งยังใช้การได้ค่อนข้างดียังไม่ถือว่าเป็นคนพิการครับพี่สุพัฒน์ครับ
1: ค่ะพี่สุพัฒน์คร
0: ับ
8: คร
0: ับ นะอธิบายความตามนี้นะตามนี้นะก็เป็นคำวินิจฉัยของแพทย์เราจะไปท้วงติงแพทย์ก็ไม่ได้นะพม.ก็ไม่สามารถออกให้ได้ถ้าแพทย์เขายังเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายคนพิการนะครับคุยตามนี้ครับพี่สุพัฒน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของทางหน่วยงานของทางกระทรวงนะ
0: ค
1: ือทางแพทย์เขาก็จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องของคนที่ตาบอด
0: ใช่อย่างคนที่เขาจะได้รับการแจกแพมเพิร์สนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องวัดระดับนะว่าประเภทว่าการอั้นฉี่อั้นอุจจาระ
1: 1วัน
0: มันจะมีเกณฑ์นะถ้าอย่างอั้นได้เนี่ยเค้าก็ไม่แจกแล้วอะไรล่ะที่จะบอกอั้นได้หรือก็ฉันอั้นไม่ค่อยได้นี่ไงอั้นไม่ได้ก็มาวัดมาตรวจก็ตรวจรู้เลยหูรูดไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องตรวจกันต่อไปหร
0: ือ
1: ว่าไม่ก็อาจจะใช้ผ้าอ้อมกันไปก่อน
0: คือเดิมเนี่ยความเป็นคนพิการมันไม่ค่อยมีสวัสดิการทีนี้พอมันมีสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยคนก็บอกว่าเขาก็อยากจะได้บัตรคนพิการมันจะมีสวัสดิการเยอะนะ1 800
1: 800บาท
0: 2คนพิการเนี่ยจะไปสามารถไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้อง
1: ไปตามสิทธิ์
0: ค่ะสิทธิประโยชน์พิเศษ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสวัสดิการที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปคุยกับคุณประยงจากมหาสารคามกันหน่อยคุณประยงเนี่ยบอกว่าอยากจะปรึกษาค่ะนำที่ดินสปกที่ติดจำนองทกสเนี่ยจะมาแบ่งปันพี่น้อง3คนแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะคุณประยงสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผม
1: คุณประยงมหาสารคาม
9: ไปที่ทกสเขาไม่ให้เขาบอกว่าต้องชำระหนี้ให้หมดก่อน
0: สปกเป็นชื่อใครอะครับ
9: คือจะมาแบ่งกัน
1: ค่ะสปกเป็นชื่อใครคะคุณประยง
9: ชื่อพ่อผมครับชื่อพ่อผม
0: ชื่อพ่อแล้วใครเอาไปจำนองครับ
9: ก็เป็นพี่สาวผมครับ
0: พี่สาวไปจำนอง
9: ครับ
0: ทีนี้ยังติดจำนองทกสอยู่ใช่ไหม
9: ก็ยังติดอยู่ครับ
0: ถ้ายังติดจำนองทกสมันก็ไม่สามารถเอามาแบ่งได้ล่ะครับพี่
9: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในส่วนที่มันมีลูก3คนคนนึงก็ติดหนี้แล้วยังไม่จ่ายติดค้างติดทกสอยู
0: ่ใช่ไม่งั้นก็ต้องถ้าอยากจะแบ่งนะถ้าอยากจะแบ่งนะอาจจะต้องไปคุยกันทกสนะครับพอแบ่งเสร็จปั๊บลูก3คนนั้นก็ต้องไปค้ำหนี้ไว้หมดอ่ะเอาไหมอย่างนั้นก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นมันต้องไถ่ถอนออกมาก่อนครับมันไม่สามารถจะเอามาแบ่งได้เลยเพราะว่า สมมติว่าเขากู้มา 100,000
9: เอาไปค้ำเงินกู้ไว้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับต้องถ่ายถอนก่อนครับต้องคุยกันเป็นการภายในต้องคุยกันประการภายในในหมู่พี่น้องแล้วใครเอาไปใช่ครับ
9: สาวของไป
0: นะถ่ายถอนไม่ได้นะต้องถ่ายถอนก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ไม่ว่าสปกหรือโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นก็เหมือนกันครับถ้าติดจำนองอยู่ก็มาแบ่งไม่ได้อ่ะครับ
9: ถ้าติดจำนองอยู่ถ้าเกิดประเมินราคาทรัพย์สินติดนี่อยู่ล้านนึงถ้าเกิดประเมินที่ทรัพย์สินมี5ล้าน
0: ไม่เขาก็ไม่ให้อ่ะครับพี่ไปสมมุติไม่นั้นพี่สมมุติเอาเองเจ้าหนี้เขาไม่ยอมอ่ะครับไม่มีเจ้าหนี้ไหนที่ยอมให้เอาโฉนดออกไปแบ่งแล้วทำให้มูลค่าทรัพย์จำนองมันลดมูลค่าลงไปเจ้าหนี้ไหนก็ไม่ยอมทั้งนั้นล่ะครับครับ
9: มันต้องใช้หนี้ก่อน
0: ใช่ครับต้องชำระหนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาแบ่งกันในหมู่พี่น้อง
9: หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยถ้าเกิดหลักทรัพย์มากกว่านี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับก็มีอีกอันหนึ่งนะคุณประยงนะคุณคิดเอาเองอ่ะคุณคิดได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้บ้างคุณก็ไม่ยอมเราต้องคิดกลับไปกลับมาแต่ถ้าว่า1ใน3คนเป็นคนที่เอาไปจำนองและติดค้างคาอยู่มาแบ่งพี่น้องไม่ได้เนี่ยคนที่เอาไปเข้าจำนองเนี่ยมีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนไหมถ้าเขามีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนอย่างนี้ธ.ก.ส.อาจจะรับเปลี่ยนหลักทรัพย์แล้วเอา
1: เป็นการแลกเปลี่ยน
0: ใช่แล้วเอาสปก.ออกมาแต่เขาต้องมีหลักทรัพย์อื่นไปค้ำประกันแทนใช่
9: เอาไปแทน
0: ใช่ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นไปแทน
9: เอา
0: สปก.ออกมาครับสวัสดีครับเอาคุยตามนี้แหละพี่ประยงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดินสปก.เรื่องของการติดจำนองจำนองนะคะก็อย่างที่พี่น้องบอกไปว่าถ้าเอาทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนให้มีมูลค่าเท่ากับที่ดินเนี่ยมันก็ได้
0: ใช่
1: ก็ต้องไปหาในส่วนนั้น
0: อย่างน้อยก็ไม่ด้อยกว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิมนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวไปกันที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะพี่ถนอมคุณโสภาเป็นเรื่องของที่ดินเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ุณโสภาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นกรรมการหมู่บ้านที่ดินของลูกบ้านทีนี้ลูกบ้านเนี่ยจะมีการล้อมรูรั้วนะคะล้ำเข้ามาในที่สาธารณะก็ไปยื่นเรื่องคัดค้านที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเราก็มีการประสานกับกรมที่ดินแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยแจ้งนะคะว่ารังวัดสมัยนั้นทำให้เนื้อที่ไม่แน่นอนก็เลยไม่ดำเนินการต่อให
0: ้ ค
1: ุยกับพี่โสภากันก่อนนะคะพี่โสภาสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับพี่นนท์คุณถนอมครับ
1: ค่ะ
0: คุณโสภาเป็นกรรมการบุเดี๋ยวนะผมจะสรุปประเด็นนิดนะเดี๋ยวนะพี่ฟังแป๊บหนึ่งเพราะพี่ส่งข้อมูลมาพอสมควรนะที่ทีมงานส่งมาเนี่ยพี่เป็นกรรมการหมู่บ้าน
10: ครับ
0: แล้วก็มีลูกบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยลุกล้ำที่ดินสาธารณะของหมู่ของสาธารณะใช่ไหม
10: ครับ
0: เป็นถนนหรือเป็นอะไรครับ
10: เป็นถนนครับ
0: รุกล้ำเข้ามาที่ถนนสาธารณะรุกล้ำมาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นการรุกล้ำครับ
10: ก็ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับเป็นลานเหลือถนนไปก็เป็นลานเป็นเนื้อที่ว่างๆนะครับเป็นเนื้อที่ว่างแล้วพอดีไอ้ที่ดินตรงนั้นนะเขาคงจะอยากได้แหละเขาไปเอาที่ดินมาวางแนวเขตใหม่
0: เขามารังวัดใช่ไหม
10: ครับ
0: พอเขารังวัดแล้วมันล้ำเข้ามาในที่สาธารณะที่พี่โสภาว่านี่ใช่ไหม
10: ครับ
0: แล้วพอเขามารังวัดแล้วเราในฐานะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบต.เนี่ยมาคัดค้านไหมในการรังวัดคราวนั้นน่ะ
10: ครับไม่มาครับ
0: มาไหมเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพี่ฟังก่อนนะพี่ต้องตอบตามหลักการก่อนนะ
10: ครับ
0: ว่าที่ดินแปลงใดก็ตามที่ติดกับอยู่ทางสาธารณะถ้าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นต้องการจะรังวัดสอบเขตที่ดินก็จะต้องแจ้งให้กับทางผู้ที่ดูแลที่สาธารณะมาระวังแนวเขตด้วยซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบต.เนี่ยจะต้องมาระวังแนวเขตนะถามว่าเจ้าของที่แปลงที่คุณบอกว่าเขาเข้ามาในที่สาธารณะเนี่ยเขามารังวัดแล้วใช่ไหม
10: ครับรังวัดแล้วคร
0: ับแล้วพอมารังวัดเนี่ยมีใครไปชี้กันแนวเขตไหมมีไหม
10: ไอ้ตรงที่เขามารังวัดไอ้คณะกรรมการไม่รู้นะครับ
0: ไม่มีใครไปชี้กันแนวเขต
10: ไม่
0: เดี๋ยวนะ
10: ท่านให้เราร
0: ู้เดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวนะต่อนะเมื่อตอนเขามารังวัดแสดงว่าเขารังวัดสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับ
10: ครับ
0: เมื่อรังวัดสำเร็จไปแล้วไม่มีใครไปร้องคัดค้านกำนันก็ไม่ไปอบต.ก็ไม่ไปผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ไปแล้วพี่โสภามารู้ภายหลังว่าเขาล้ำเข้ามาใช่ไหม
10: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยพี่โสภาควรจะไปคุยหนึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันสองคนนี้แหละ
1: ก็คือกรรมการทั้งคู่
0: ต้องคุยให้เห็นด้วยกันก่อนว่าอ้าวนี่เขาล้ำเข้ามา
1: แล้วเราไม่ทราบด้วยตอนที่เขามาวัดกัน
0: เรายังมีสิทธิ์ที่จะรังวัดสอบรังวัดที่สาธารณะนั้นก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นายอำเภอผู้ว่า5คนนี
1: ้ต้องมาเป็นพยาน
0: ไม่ใช่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะโดยตรงไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์หรือลุกล้ำเข้ามาถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลปล่อยปะละเลยให้มีการลุกล้ำมีการบุกรุกที่สาธารณะกลับกลายท่านจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะมาตรา157นะ
0: เออเพราะท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายบอกให้ท่านดูแลที่สาธารณะแล้วปล่อยให้มีคนบุกรุกเข้ามาละเว้นไหม
1: ละเว้น
0: ละเว้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้บุกรุกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพอเขามารังวัดแล้วเขารังวัดสำเร็จเพราะไม่มีใครค้านจะบอกว่าคนคนนั้นบุกรุกมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสงสัยเราก็รังวัดสอบเขตที่สาธารณะได้ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ทำใหม่ได้
0: ใช่ครับรังวัดได้ครับ
10: ครับ
0: พี่โสภาก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่กำนันอบต.นะบอกว่าเนี่ยเอ๊ะมันดูแล้วแปลกๆนะขอให้ทางราชการคนที่ควรจะทางรังวัดคืออบต.เพราะว่าเขายังจะพอมีงบประมาณในการที่จะให้สำนักงานที่ดินมาทำการรังวัดสอบเขตไอ้ทางสาธารณะแปลงเนี้ยนะครับมันจะได้สิ้นข้อสงสัยพอรังวัดเสร็จปั๊บทางโน้นพอเข้าไปในที่คนนั้นคนนั้นก็ต้องค้านค้านปั๊บก็ต้องไปพิสูจน์กันในทางศาลน่ะนั่นคือข้อยุติเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะนึกเอาเองร้องกันไปมามันก็ไม่จบนะพี่โสภานะ
10: นี่แหละมันไม่จบนี่แหละ
0: ใช่พี่โสภาคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับกำนันนะครับแล้วก็ลองดูแนวทางอย่างที่ผมบอกนะผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนอยู่ๆไปร้องศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมจริงๆก็ถึงนายอำเภอนายอำเภอรู้ว่ามีคนมาร้องแบบนี้นายอำเภอก็ละเลยไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเขามีคนมาร้องแล้วนายอำเภอก็ต้องสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องดำเนินการ
0: โดยหลักแล้วก็ต้องลงมาดูอย่างนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวพี่สุภัทรลองแจ้งทางด้านของอบต.นะ
0: ตำ
1: แหน่งส่วนตำบล
0: อันนี้พอแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วนะเอาตามนั้นนะสวัสดีครับพี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: เนี่ยมันนี่ผมยังชอบนายอำเภอบ้านสร้างนะ
1: ค่ะ
0: นายอำเภอเศรษฐวุฒินะท่านไปไหนท่านก็จะลงพื้นที่แล้วท่านก็ทำคลิปแล้วปรากฏลูกบ้านเนี่ย
1: โพสฐาน
0: โพสเข้าไปในแสดงความเห็นเข้าไปในในโพสท่านน่ะ
1: โพสว่าลูกบ้านว่าไง
0: ว่าน้ำท่วมบ้าน
1: ท่านรีบไปเลย
0: ท่านก็ลงไปดูตามที่ลูกบ้านโพสเนี่ยไปถึงปั๊บคนชาวบ้านตกใจนายอำเภอมา
1: เร็วจังเลย
0: นายอำเภอมาฉันไม่ได้โพสว่าอะไรท่านนะ
1: ฉันแค่บอกเฉยๆ
0: ฉันแค่บอกเฉยๆ
1: แต่ท่านมาให้เลย
0: มาเนี่ยอย่างเนี้ยนี่กรรมการหมู่บ้านบอกไปที่ศูนย์องค์ธรรมศูนย์องค์ธรรมก็มีอย่างน้อยก็ปลัดอำเภอใช่ไหมรู้แล้วเสร็จปั๊บต้องจัดการผ่านผู้ใหญ่ผ่านกำนัน
1: ยิ่งในยุคโซเชียลแบบนี้การที่ผู้บริหารเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยแล้วก็ผ่านจากโซเชียลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็อยู่ในไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วง่ายจะตายทำงานง่ายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันยากหน่อยนะเมื่อก่อนต้องวิทยุสื่อสารเอาแล้วพอเรื่องข้าผ่านศูนย์ดำรงธรรมเสร็จปั๊บปลัดอำเภอดูอยู่นะครับขึ้นอยู่กับหมู่บ้านไหนท่านก็สั่งไลน์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้น
1: ไปแค่นี้เองไปได้เลยสบาย
0: ผู้ใหญ่กับกำนันคุยกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รายงานมาที่ท่านผู้ว่าด้วย
1: ค่ะ
0: บ้านนายอำเภอด้วยแค่นั้น
1: สะดวกมากมากเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่คุณยายมณีค่ะพี่ถนอมคุณยายมณีเนี่ยอยากจะประกาศนะ บอกว่าอยากจะขายเครื่องอบขนม
0: เอาอย่างนี้ก็ได้พี่รับสายมาเองยายมณีเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณยายแกหูไม่ค่อยดีแต่ว่าแกมีเครื่องอบขนมอยู่2เครื่องมีเครื่องนวดแป้งตีแป้งอะไรของแกเสร็จสับแล้วล่ะแกบอกแกซื้อมานานแล้วแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็คนแก่จะบริจาค ก็กลัวว่าไม่มีเงินใช้ก็เลยอยากจะซักขายถ้าใครสนใจอยากจะได้เครื่องนวดแป้งเครื่องทำขนมอบขนมปังทำขนมเค้กอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย
1: ก็ติดต่อคุณยายไปได้
0: ก็ให้ติดต่อผมมาแล้วกัน
1: ติดต่อพี่ถนอม
0: เดี๋ยวไม่อยากให้เบอร์ยายไปเดี๋ยวเกิดมิจฉาชีพโทรไปด้วย
1: เราประกาศราคาได้ไหมคะเนี่ย
0: ก็เอาสักประมาณไม่เกิน 15,000 บาทต
1: ่
0: อรองกับยายได้ทักมาเวลาหมดแล้วครับ
1: ใครที่อยากจะได้นะคะเครื่องทำขนมติดต่อพี่ถนอมได้เลยอ่ะ
0: ทักเฟซบุ๊กมานะ
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
11: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7 วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝน

0: และฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอตองงอยจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอหล่มเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอจังหารอำเภอทวัดบุรีอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปกคลุมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้นั่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพนราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอสว่างอำเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอป่าพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอตะโมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอจนะอำเภอควนเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ยออำเภอปานาเรอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอแว้งอำเภอศรีสาครอำเภอสมัยปาดีอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตเนาะเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสูงประเวศจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 15:30 นถึง 16:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคันนายาวสะพานสูงประเวศดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนบริเวณจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจิงราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เบื้องหลังผืนผ้าครามอันงดงามไร้ที่ติคือหยาดน้ำตาแห่งความเพียรพยายามส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อชาติในต่างแดนแต่ในพระ

0: ไทยยังทรงระลึกถึงความทุ่มเทของช่างทอผ้าชาวบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาเสมอบ้านดอนกอยดินแดนขึ้นชื่อเรื่องการมัดหมี่และย้อมครามด้วยหัวใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มต้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้าด้วยพระองค์เองทรงใส่พระทัยประธานคำแนะนำในการยกระดับมาตรฐานผ้าไทยทรงแนะให้ปรับโทนสีครามให้อ่อนนุ่มลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปรับสัดส่วนการทอผ้าถุงให้ร่วมสมัยตลอดจนทรงสอนระบบการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลผ้าหนึ่งผืนไม่ได้ถักทอขึ้นด้วยเพียงเส้นได้หากแต่ร้อยเรียงด้วยความอดทนและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าน้ำตาที่ไหลออกมาในทุกวันของชาวบ้านไม่ใช่เพียงเพราะความเหนื่อยล้าจากการอดหลับอดนอนทอผ้าตลอด 5-6 เดือนแต่คือความกดดันจากการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมทุกจุดบกพร่องแม้เพียงนิดเดียวที่ถูกปัดตกกลายเป็นบททดสอบที่ทำให้ฮึดสู้นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้พัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเช่นการนำเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมาต้มย้อมเทคนิคการใช้เชือกฟางมัดลายให้เกิดสีขาวที่เด่นชัดการทอยกดอกลายลูกแก้วรวมถึงลายเกล็ดเต่าเล็กที่ดูทะมัดทะแมงสามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อแจ็คเก็ตชุดเกาะอกหรือชุดแฟชั่นระดับสากลได้อย่างลงตัวความมุ่งมั่นของชุมชนบ้านดอนกอยสำฤทธิ์ผลอย่างงดงามเมื่อได้นำผ้าทอตามพระวินิจฉัยเข้าถวายในงาน O-Top City 2020คำชมว่าสวยมากจากพระโอษฐ์พร้อมทั้งการทรงรับซื้อผลงานด้วยพระองค์เองคือรางวัลสูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านดอนกอยได้พิสูจน์แล้วว่าการเดินตามแนวพระดำริแม้นต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสำเร็จที่พลิกชีวิตผ้าทอดอนกอยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงผ้าโบราณที่เก็บไว้ในหีบแต่คือผ้าแห่งความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอด้วยความรักในรากเหง้าเปลี่ยนน้ำตาแห่งความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นความสำเร็จอันยั่งยืนที่โลกต้องยอมรับอภิชาติหานโกยสวทสกลนครเรียบเรียงและนำเสนอ
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หมุนตามวันนะคะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณณรนาถแข็งขันค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันครับ
2: ค่ะช่วงแรกนะคะติดตามกันค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: กัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะสุดพิเศษปกติแล้วเราจะนำเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าวันนี้ค่ะชวนมาชาร์จแบตการทำงานกันหน่อยเผื่อใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ทำงานมาสักพักแล้วรู้สึกว่าหมดไฟหมดกำลังใจในการทำงานนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ที่เป็นคุณครูเป็นต้นแบ
1: บ
2: ของการทำงานนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเองที่วันนี้ได้รับเกียรตินะคะเชื่อว่าหลายท่านรอติดตามกันนะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่โยพินโยรุ่งสมัยค่ะผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการถนนดนตรีนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักของพวกเราด้วยตอนนี้พี่โยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โย
1: สวัสดีครับพี่โย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ทั้งแผนแล้วก็เรียกแต่ชื่อเล่นน่ะ
1: ครับ
3: เอาแผนกับทั้งสายป่าน
1: ครับครับ
3: ครับ
1: พี่โยครับในการทำงานหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่โยกับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพี่โยมองว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอะครับ
3: ก็เปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าตำแหน่งพี่ก็โดนยุบไปแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าไฟไม่หมดแน่ว่าเปลี่ยนก็คือว่าเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปอีลงชงเชงแกล้งน้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยคงไม่มีแล้วนะ
2: มาเลยค่ะพี่โยอยากให้มาทุกวันเลย
1: มาพร้อมขนมนะครับ
3: ได้ได้ได้ครับก็เปลี่ยนไปแน่นอนแต่ว่าก็ยังไม่เปลี่ยนในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะว่าถ้า60นี่ก็คือชีวิตที่ต้องเริ่มต้น60แล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้หมดไฟแล้วก็น่าจะเมื่อวันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอพี่ดาพี่เกษียณแล้วก็เจอน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับบอกว่านี่อยากเกษียณจังเลยแหมอยากจะตกให้หัวพุ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพิ่งจะรับราชการ30ปีบอกว่ามาจะเกษียณแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่เองเนี่ยเมื่อตอนที่เริ่มรับราชการหรือเป็นลูกจ้างมาเนี่ยตั้งแต่ปี2529ก็ไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะหมดไฟหรือว่าอะไรก็คือลิมิตแต่เริ่มคิดอย่างเดียวว่าพอเริ่มต้นตั้งแต่เป็นลูกจ้างเนี่ยมุ่งมั่นว่าจะต้องอ่านข่าวจะต้องอ่านข่าวจะต้องทำยังไงให้เราได้รับการคัดเลือกในการขึ้นมาอ่านข่าวในภาคที่เป็นภาคหลักซึ่งเป็นวิทยุแห่งชาติซึ่งพี่ๆสมัยก่อนเนี่ยเขาเข้มข้นมากการผ่านมาแต่ละขั้นตอนในการอ่านการออกเสียงการที่จะต้องฝึกฝนเนี่ยที่ต้องอยู่สถานีตลอด24ชั่วโมง
2: ค่ะ
3: นะครับแบกเสื่อผ่อนแบกเสื่อผืนหมอนใบมาเลยนะว่าจากฝั่งทนแล้วก็มาอยู่ที่สถานีกินนอนเดินอยู่ที่สถานีนะครับก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่ตอนช่วงวินาทีแรกที่ต้องเริ่มต้นที่จะรู้ว่าชีวิตจะต้องเข้ามาทำหน้าที่อ่านข่าวส่วนว่าจะอนาคตเป็นอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยแต่ว่าจะต้องอยู่จนเกษียณหรือไม่เกษียณอะไรไม่ได้เคยคิดอย่างเดียวว่าจะต้อง มุ่งมั่นทำงานเป็นระยะเวลา1อาทิตย์ต่อไปข้างหน้าทำอะไร1เดือนข้างหน้าต่อไปทำอะไรปีต่อไปทำอะไรนะครับวันต่อวันนี้ทำอะไรนะฮะไม่ให้หยุดนิ่งนะครับติดตามพี่ๆเขาได้รับความมอบหมายว่าให้ทำอะไรเนี่ยจะต้องรู้ว่าในสิ่งที่จะต้องไปทำนั้นจะต้องทำให้สำเร็จอย่างไรบ้าง
2: ค่ะพี่โอคะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่โอบอกว่าพี่โอไม่เคยมีความรู้สึกที่หมดไฟในการทำงานเลยพี่โออยากจะสอนแนวคิดอะไรกับน้องๆรุ่นหลังไหมคะคือบางคนเนี่ยเห็นหลายคนพูดเหมือนกันว่าทำงานมาสักพักแล้วหมดไฟตรงนี้อยากจะให้พี่โอให้ข้อคิดกับน้องๆในการทำงานหน่อยค่ะ
3: ครับก็เขาหมดไฟเพราะอะไรอะครับต้องถามว่าเขาหมดไฟเพราะอะไรเขาไปสะดุดติดขัดตรงไหนนะครับหรือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงจากสิ่งอะไรยังไงบ้างนะครับก็น้องไปดูคนที่ประสบความสำเร็จล่าสุดดิลูกสาวแห่งชาติแห่งโลกเนี่ยเน่เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจแล้วเขามีลมใต้ปีกแล้วเขามุ่งมั่นฝึกฝนยังไงถึงจะได้กลายเป็นศิลปินระดับล็อกสตาร์ระดับโลกได้แล้วเนี่ยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติของเราเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่อะไรนะฮะเขาฝึกฝนยังไงเด็ก6ขวบแบกกีตาร์เล่นกีตาร์ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ไปถึงระดับเวทีระดับโลกได้เนี่ยนะฮะอเมริกาก็ไทยแลนด์เนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนของพี่เองเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ซึ่งวินาทีแรกเนี่ยนะครับพอได้รับการคัดเลือกตั้งแต่สมัยที่อยู่วิทยุศึกษาเนี่ยนะครับฟังวิทยุแห่งประเทศไทยตลอดเวลาที่เราทำงานอยู่วิทยุศึกษาในช่วงที่เราต้องประกาศสั้นๆไม่มีโอกาสที่จะได้มาอ่านข่าวในสิ่งที่เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติหรือแห่งประเทศไทยเนี่ยได้หรอกนะครับก็ได้แต่ฟังว่าพี่ๆคนที่เขาอ่านข่าวเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อวันนึงเนี่ยโอกาสมันมาถึงก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มาฝึกฝนคนที่จะเป็นผู้ประกาศของวิทยุศึกษาเนี่ยนะครับในการออกเสียงอะไรคือมาเทรนนะครับมาเทรนแล้วก็ได้พบว่าเสียงนี้ครับพินโยรุ่งสมัยเนี่ยนะครับเขาเชิญมาไม่ได้เชิญแบบว่าขอมาว่าให้สนใจไหมมาอยู่วิทยุแห่งประเทศไทยในเรื่องของการมาอ่านข่าวพอได้รับการโอกาสตรงนั้นก็ทันทีเลยนะครับอย่างที่ว่านะก็มุ่งมั่นเข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับอยากจะให้เราพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยเนี่ยความยากลำบากความอะไรต่างๆนี่นะมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการที่เราต้องทำงานให้เราได้ฝ่าฟันตรงนี้ไปนะครับขั้นตอนที่เราจะต้องเข้ามาฝ่าฟันขึ้นมาผ่านการคัดเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นปณิธานนะครับแล้วเรื่องอุดมการณ์ปณิธานของแต่ละคนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ทั้งแรงขับเคลื่อนความตั้งใจของเรานะครับว่าเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหนบททดสอบต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะก้าวหน้าหรือได้พัฒนาหรือได้รับการยอมรับยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่เราต้องฝึกฝนติดตามได้รับคำที่แนะหรือคำติชมหรือว่าคนที่เขาต้องการที่เราได้ดีได้ดีนะครับเขาด่าเขาอะไรแบบชนิดด้วยแล้วโอ้โหภาษาโลกพ่อขุนรามแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ก็จะไปท้อแท้ครับ พี่ได้ครูแต่ละท่านเนี่ยนะครับแนวเข้มทั้งนั้นเลยนะครับ ตั้งแต่พี่เฉลิมศรีอุ่นเจริญหรือแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนี้ที่ก็คือที่ยังทำรายการอยู่พี่จารุลินมุสิกพงศ
2: ์
3: นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่พี่ปีชาทรัพย์โสภาอย่างเงี้ยนะครับพี่ประคตสักคนบุตรนะครับหรือว่าที่นะครับประพันธ์ที่เราจะพึ่งครับคนที่เสียงธงชาติและเพลงชาติไทยนะครับแล้วก็แบบอย่างต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากพี่ๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่พอทำให้เราได้ทำงานในสายข่าววิชาชีพที่จะเริ่มต้นไปภาคหนังได้หรือภาคละครวิทยุได้เช่นพี่วิเชียรนิริการนนท์อย่างเงี้ยที่เป็นโฆษกเรื่องของมวยแล้วก็กีฬาแล้วก็ให้เราไปทำงานด้านวิทยุทางด้านละครวิทยุพอฝึกละครวิทยุเนี่ยนะครับเราก็ต่อเรื่องไปกับเรื่องของการไปภาคสารคดีแล้วก็ไปภาคหนังได้หรือแม้กระทั่งคุณครูที่อยู่ในภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านของการภาคเสียงต่างๆพี่ปิยะชำนาญกิจที่ภาคเสียงสารคดีสองโลกเวลาไปทำงานด้วยกันหรือท่านก็เคยทำงานอยู่ที่นี่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณเกียรติสมมุทันุกุลวงศ์ที่เคยทำข่าวอ่านข่าวด้วยกันแล้วก็ไปเป็นนักพากย์สารคดีที่อยู่ที่ไทย PBS ซึ่งปัจจุบันนี้หลังจากเกษียณแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีงานต่อเนื่องมาทั้งเรื่องภาคสารคดีไทย PBS ภาคหนังแนวตั้งภาคอะไรซีรีส์ที่เขาจะให้เราได้ทำงานได้เราก็ยินดีที่จะทำงานนะครับหรือว่างานอื่นๆที่เคยทำงานคู่ขนานไปกับทางการทำงานอ่านข่าวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นกรรมการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานมูลนิธิคือพลเอกสุรยุทธ์ตุลานนท
2: ์
3: ที่ผมทำงานที่พี่ทำงานมาก็30ปีแล้วส่วนของมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ที่กำลังจะมีเยาวชนเนี่ยครับมาจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมาใช้ชีวิตกับครอบครัวทำในภาคกลางที่พี่ทำงานด้านพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานงานต่างเนี่ยนะครับก็ทำมา21ปีแล้วก็จะต้องทำงานต่อเนื่องไปนะครับทั้งของหมุดสองมูลนิธิแล้วก็ในเดือนนี้ก็คงจะกวาดสนามกวาดบ้านตัดหญ้าเลี้ยงดูหมา4ตัวแล้วก็ตอนนี้ที่วันนี้วันจริงแล้วตั้งใจว่าจะไปออนแอร์อยู่ที่สถานีนะฮะแต่ว่าพอดีวันนี้ก็ยังมีภารกิจต่อเนื่องอยู่ก็คือไปบันทึกเทปรายการให้กับคนดนตรีครับซึ่งจะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะอยู่ในภาคทีวีก็จะบันทึกเทปเป็นประจำทุกๆเดือนละครั้งที่นำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มาออกอากาศทางช่อง11หรือช่อง NBT เนี่ยนะครับก็ยังเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ต่อนะฮะงั้นมันเราให้ไปท้อแท้หรือว่าไปหมดไฟอะไรเนี่ยไม่ได้หรอกครับก็ต้องถามบอกว่าถ้าพี่นิสัยพี่ยันคือถ้าเวลาเจอทางตันเขาไม่ให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีพวกประเภทแบบชอบหวังดีประสงค์ร้ายแสบบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะฮะพี่ก็จะไม่คุยด้วยแล้วก็จะมุ่งมั่นไปทำอย่างอื่นไอ้ที่ทำไม่ได้ก็ไปหาทางที่จะทำอย่างอื่นที่ทำได้นะครับปัญหาอุปสรรคนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องก้าวข้ามมันให้ได้หรือว่าฝันฝ่าไม่ให้ได้แต่ถ้าฝ่าไม่ได้ทะลุไม่ได้ก็อย่าเอาหัวไปหม่งชนกำแพงหัวแตกนะครับ
1: ครับเรียกได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีภารกิจต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเกษียณไปแล้วอยู่บ้านเฉยๆนะอาจจะมีบ้างบางวันแต่ว่าก็คือยังมีภารกิจอื่นๆที่ยังต้องทำนะครับพี่โยนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานแล้วครับหลายๆคนเนี่ยเห็นพี่โยนะสุขภาพร่างกายยังดีอยู่เลยยังแข็งแรงยังลอยเลยครับมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังบ้างไหมครับ
3: ไม่เชื่อมันมันหลอกนะเนี่ยอะไรแบบใช่ทำก็ทนไปจริงๆเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องที่เคยผ่าตัดใหญ่ก็คือกระดูกคอเสื่อม
2: อ
3: ันนี้มันถึงว่าเฉียดทับเส้นประสาทถึงจะเกือบพิการแต่ว่าก็ฝ่าฟันกับมันนะครับแล้วก็เชื่อหมออย่าดื้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมยังเสียใจมากๆคือท่านรองอธิบดีที่รักถนนตรีเนี่ยนะครับรองบิ๊กเนี่ยรองชัยวัฒน์บุญชวริศเนี่ยนะครับที่ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยก็ได้คุยกันว่าตอนที่เข้าไปในพระมหาชวังได้เห็นไปทำงานกันหนักๆเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเลื่อนหมอไปก่อนเลื่อนหมอไปก่อนนะครับผมบอกว่าผมก็เลื่อนเหมือนกันนะฮะที่ผ่านมาแต่ว่าคุณหมอเนี่ยโทรมาว่านะฮะคุณหมอโรงพยาบาลรามาท่านใส่ใจมากเลยนะครับโทรมาว่าทำไมหายไปถึง6เดือนแล้วจะไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ไปตรวจสุขภาพนะฮะเราก็เจออะไรหลายอย่างที่พอเจอแล้วให้ยาแล้วก็เป็นข้อห้ามว่าอย่างเช่นตอนนี้ไขมันตัวไตรกลีเซอไรด์มันสูงนะอะไรน
2: ะ
3: เราก็ต้องไปลดอะไรต่างๆนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือต้องออกกำลังนะครับยังต้องออกกำลังอยู่ตลอดนะครับการออกกำลังนั้นของพี่ไม่ใช่แค่จะต้องไปวิ่งหรือไปฟิตเนสอะไรให้มากมายนะครับอยู่ที่ระหว่างการที่เรามีเวลาว่างแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นอาบน้ำเนี่ยทุกวันเนี่ยครับก็ยังสควอตนะฮะได้30-50ครั้งแล้วก็เวลาวิดพื้นหรือว่าอะไรเนี่ยเรามีเวลาก็วิดพื้นแล้วก็ไปขยับร่างกายบ่อยๆแต่ที่สสตอนนี้เขารณรงค์ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ประมาณ15 นาทีลุกทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปหาเวลาที่จะขยับร่างกายแล้วก็เวลาที่อยู่ที่บ้านหรืออะไรเนี่ยครับมีอะไรที่เราพี่จะเป็นคนชอบทำงานบ้านนะฮะชอบเก็บปาดก็ถูอะไรคือไม่ชอบความสกปรกแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะระเบียบสมควรแล้วก็เวลาอยู่ที่ข้างบ้านเนี่ยกวาดทั้งไปฮะใบมังใบไม้สี่ทุ่มห้าทุ่มมียังกวาดเลยฮะชาวบ้านก็ยังรำคาญอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะกวาดอะไรนักหนานะครับเพราะว่าที่กวาดไปนี้ใบมังใบไม้เพราะต้องการให้มันสัตว์เลื้อยคลานอะไรมันไม่เข้ามานะครับเพราะว่า ไม่อยากจะให้มันเป็นอันตรายนะครับ
2: ค่ะ
3: ขยับบ่อยๆครับ
2: ค่ะและนี่คือแบบอย่างต้นแบบนะคะผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำงานแล้วก็ไม่มีแม้แต่วันเดียวเลยที่พี่โยพินโยรุ่งสมัยเนี่ยจะหมดไฟกับการทำงานนะคะจากการเรียนรู้ของแบบอย่างของอาจารย์หลายๆท่านของพี่โยจนวันนี้พี่โยกลายเป็นอาจารย์ของหลายๆคนของรุ่นน้องนะคะ
4: ที่
2: รวมถึงพวกเราด้วยนะคะที่เคารพนับถือพี่โยต้องขอเป็นตัวแทนของทุกๆคนเลยนะคะขอบพระคุณพี่โยมากๆเลยที่สอนหลายๆอย่างพวกเราเนาะทั้งเรื่องการทำงานวิธีการแนวคิดต่างๆแล้วก็วันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางหมุนตามวันนะคะพี่โยขอบพระคุณนะคะอย่าลืมกลับมาหากันบ่อยๆนะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปบ่อยๆนะก็ตอนนี้ยังต้องเข้าไปเดือนละครั้งอะนะฮ
2: ะ
3: เพราะว่าจะต้องไปรับผิดชอบเรื่องรายการของถนนดนตรีครับทั้งแล้วถนนดนตรีทางวิทยุก็ยังน่าจะให้ทำอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
4: ครับ
3: ครับผม
4: ขอบ
3: คุณมากนะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เดี๋ยวขอขอบคุณนะครับพี่ปิญโญรุ่งสมัยผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการถนนดนตรีที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับขอบคุณครับพี่โยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่โย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนาะแฟนๆรายการถนนดนตรีรวมไปถึงถนนดนตรีไลฟ์นะคะที่มาเจอกันในทุกๆเดือนนะก่อนหน้านี้ที่เรามีกิจกรรมกันนะคะก็มีหลายคนบอกโหเป็นรายการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุ่มเทตั้งใจโดยเฉพาะพี่โยเองนะคะที่เตรียมการเตรียมความพร้อมในทุกๆเดือนแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยกับการทำงานในทุกๆช่วงของชีวิตนะอย่างที่พี่โยบอกว่าอย่าเพิ่งไปหมดไฟเลยนะคือตั้งใจให้เต็มที่แล้วก็พยายามทำในทุกๆสิ่งที่อย่างที่สังเกตฟังพี่โยบอกนะพี่โยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสกว่าจะได้มามันยากมากพอเขาได้โอกาสมาเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างเต็มที่ในทุกๆวันนะคะจนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆรุ่นหลังนะคะมาจนถึงวันนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับทั้งผู้ประกาศปัจจุบันเนาะแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมาทำงานตรงนี้นะคะนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะคะ
4: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหมุนตามวันครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ช่วงนี้นะคะยังอยู่กับมุนตะวันสีสันภูมิภาคนะคะอยู่กับพี่แผนแล้วก็สายป่านนะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนะคะติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะพี่แผนข่าวนี้เชื่อว่าเป็นข่าวที่สร้างความน่ายินดีแล้วก็ดีใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลย
4: ช่วงนี้คนไทยมีเรื่องน่ายินดีค่อนข้างเยอะนะหลากหลายเรื่องกันเลยทีเดียวตั้งแต่วอลเลย์บอลมาแล้วนะครับมาจนถึงวันนี้นะน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ได้มีการคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์2026สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวทีโลกนะครับวันนี้นะช่วงเช้าวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามแล้วก็เฝ้าดูกันนะครับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับซีซั่นที่21ได้สำเร็จสร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามนะครับเนเน่รอยัลครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับจากการคว้าโกลเด้นบัสเซิลของเมลบีหนึ่งในคณะกรรมการการแข่งขันนะครับก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลด้วยเพลง Seven Nation Army นะครับของ The White Stripes นะครับวงร็อกระดับตำนานพร้อมโชว์พลังเสียงแล้วก็ฝีมือการเล่นกีตาร์นะต้องบอกว่าฝีมือการเล่นกีตาร์นี่คือสุดยอดมาก
2: ๆคนลุกทุกทีนะเวลาได้ดูโชว์ของน้องเนี่ย
4: ครับท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างล้นหลามเลยนะครับจากผู้ชมในโรงละคร Pasadena Civic Auditorium นะครับนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าวันที่23กันยายนนะตามเวลาประเทศไทย ก่อนการประกาศผลการแข่งขันนะครับบรรยากาศบนเวทีเนี่ยก็ยิ่งสร้างความมือฮานะเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายลีนพาร์คนะครับ วงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนนะครับซึ่งเนเน่เองนะครับก็มีความฝันนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะไปร่วมร้องเพลงกับวง Linkin Park นะครับแล้วก็ความฝันนั้นก็ได้กลายเป็นจริงเมื่อเนเน่เนี่ยได้ขึ้นเวทีร่วมโชว์กับ Linkin Park นะครับในวันประกาศผลการแข่งขันท่ามกลางความสนใจจากแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับการได้ร่วมแสดงกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะครับนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเนเน่นะหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวขึ้นสู่เวทีรอบไฟนอลแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ได้ในที่สุดนะครับสำหรับรางวัลครับที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการนี้จะได้รับก็คือแน่นอนเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
4: ประมาณ33ล้านบาทคร
2: ับ
4: โดยผู้ชนะนะครับจะมีโอกาสเลือกรับเงินรางวัล2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือการรับเป็นเงินงวดรายปีนะผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งจ่ายเงินเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีและยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆนะครับส่วนวิธีที่2ก็เป็นการรับเงินก้อนในครั้งเดียวเลยหากไม่ต้องการรับเงินเป็นรายปีนะครับผู้ชนะก็สามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ทันทีโดยทางรายการจะคำนวณจ่ายเงินตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาโดยจะคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทนะครับก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆซึ่งหลังจากที่ได้รับชัยชนะเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะครับออกมาแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยอย่างเพจ Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยศิลปินและนักดนตรีเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับที่คว้าชัยบนเวทีระดับโลกอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จครับ
2: ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามกันตั้งแต่ครั้งแรกในรอบออดิชั่นนะคะที่น้องขึ้นไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงซอมบี
4: ้
2: เนาะที่บนเวทีนะคะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม
4: ่ตกคนไปได้ทั้งโลก
2: ถูกต้องนะคะก็บอกเลยว่าเป็น อีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเน
4: า
2: ะ
4: เป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วนะครับ
2: นะคะยินดีด้วยสำหรับน้องเน่ๆนะคะ
4: ครับ
2: ค่ะ
4: ซึ่งนายกอนุทินเองก็ได้มีการร่วมแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมครับท่านสปาน
2: ถูกต้องค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ตอนนี
4: ้ครับก็ได้มีการส่งกำลังใจจากนิวยอร์กนะถึงแคลิฟอร์เนียยินดีเนเน่รอยัลคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ชื่นชมในความสามารถที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
2: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็แสดงความยินดีนะคะสำหรับการชนะของทางน้องเนเน่นะคะก็ชื่นชมทั้งเรื่องของความสามารถความมุ่งมั่นนะคะตลอดเส้นทางในการแข่งขันนะคะ
4: ครับซึ่งนะครับก็ท่านก็บอกนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติได้สำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลนี้ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นะครับพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนนะครับหรือว่าเป็นบางคนก็แสดงกันเป็นทีมนะครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก่อนมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐซึ่งตลอดการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยนะครับน้องเนเน่ก็ได้สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยการร้องเพลงเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้นั่นแหละนะครับจนได้รับ4 yes นะจากกรรมการก่อนสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องและได้รับโกลเด้นบัสเซิลจากมิลบีจากการแสดงเพลง Black Hole Sun ของ
2: ซาการ ์
4: เ
2: ดน
4: ในรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟแนลนะครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลโดยตรงซึ่งก็มาจนถึงรอบไฟแนลสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยรวมถึงแฟนๆทั่วโลกในวันนี้เมื่อช่วงเช้านั่นเองครับ
2: ค่ะช่วงวันนี้นะคะของหมุนตามวานะอย่างที่บอกเรามีต้นแบบของความพยายามนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โยพิญโยรุ่งสมัยอย่างที่บอกนะคะการทำงานเนาะแล้วก็เรื่องของความไม่ย่อท้อนะคะการเดินตามความฝันอย่างน้องเนเน่เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราได้ติดตามเรื่องของเรื่องราวชีวิตของน้องเนเน่นะก็จะรู้เลยว่าน้องเนเน่เองเนี่ยพยายามฝึกฝนนะคะในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็เป็นความฝันที่น้องเนเน่เคยบอกว่าอยากจะเป็นศิลปินนะคะอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะคือตั้งเป้าหมายไว้ไกลแล้ววันนี้มาถึงแล้ว
4: ใช่ใครจะไปคิดเนาะวันก่อนเนี่ยบางคนนะเขาบอกว่าบางวันก่อนเนี่ยเห็นน้องเนเน่เล่นกีตาร์อยู่ตามถนนคนเดินหรือว่าตามตลาดอยู่ที่ภูเก็ตเอาวันนี้ไปเป็นแชมป์ระดับโลกแล้วเป็นศิลปินร็อกเต็มตัวแล้วเห็นไหมล่ะครับนี่แหละครับความฝันที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ต้องลงมือทำก่อนนะครับแล้วก็สักวันเนี่ยมันก็จะเกิดผลถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำมันจริงๆด้วยความสามารถนะครับแล้วก็แพชชั่นที่เรามีอยู่ในตัวสักวันนึงก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างน้องเน่เองเนี่ย16ปีเองนะครับ
2: ใช่
4: ประสบความสำเร็จแล้วแป๊บเดียวเล่นกีตาร์ที่ภูเก็ตวันนั้นวันนี้ไปเล่นให้คนทั้งโลกฟังแล้ว
2: ถูกต้องคือเรายังกลับไปคิดเลยนะว่าตอนอายุ16เราทำอะไรอยู่นะ
4: คร
2: ับ นะแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากแล้วก็คือดีใจกับน้องๆที่คือสังคมในยุคปัจจุบันเราเนี่ยมีโอกาสให้เยอะน้องมีช่องทางในหลากหลายช่องทางก็อยู่ที่ว่าใครจะหยิบโอกาสนะคะจากสิ่งที่ต้องเป็นความพยายามของเราเนาะไม่ใช่แค่พรสวรรค์นะคะแต่มีพรแสวงในตัวเองด้วยถึงต้องจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
11: เสียงจริงจากพื้นที่
2: เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ฝนตกหนักกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการแจ้งเตือนชาวเรือพี่น้องชาวเรือนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทางน้ำระวังเรื่องของคลื่นลมแรงค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณปนัยหนูแท้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะคะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะจะได้รู้ว่าคือไม่ใช่แค่อย่างเราๆนะที่ต้องระวังเรื่องของการสัญจรไปมาหรือว่าการเดินทางนะคะแต่ว่าทางเรือเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะ
4: ตอนนี้ครับคุณปนัยหนูแท้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณปนัยครับ
2: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะ
4: ครับสำหรับสถานการณ์คลื่นลมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฮะ
12: ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้ามรสุมนะครับช่วงนี้มีฝนตกเยอะนะครับ ก็ช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานเจ้าท่าเราก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนการระมัดระวังการเดินเรือนะครับก็ดูจากการคาดการณ์ของกรมพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนอยู่เป็นระยะครับ
4: คร
12: ับ ก็ล่าสุดนี้ก็จะมีประกาศในช่วงวันที่23ถึง27นะครับ
4: ครับ
2: ค่ะ
4: สำหรับสถานการณ์คลื่นลมครับตอนนี้อยู่ในระดับประมาณสูงกี่เมตรครับท่านครับที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างครับ
12: ครับตั้งแต่วันที่24ถึง27เนี่ยคลื่นลมสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็คลื่นลมจะสูงกว่า2เมตรนะครับตอนนี้เราก็ประกาศเป็นเรือขนาดเล็กนะครับตอนนี้ก็ขอให้งดการเดินเรือการเรือขนาดใหญ่ก็ต้องแล้วก็ติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศเป็นระยะนะครับ
2: ค่ะก็แสดงว่าช่วงนี้ถ้าจะออกเดินเรือก็ยังไงต้องติดตามเรื่องของทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ก่อนใช่ไหมคะท่านคะคือถ้าพูดถึงการออกเดินเรือเนี่ยปลอดภัยไหมคะช่วงนี้คือควรจะงดไปเลยหรือว่าสามารถยังออกเดินเรือได้แต่ยังคงต้องติดตามเรื่องของอากาศอยู่คะ
12: ก็เป็นเรือขนาดเล็กอย่างที่บอกก็งดไปเลยครับตอนนี้จนถึงวันที่27
2: ค่ะ
12: ได้ค่ะก็ต้องติดตามก่อนนะเป็นระยะ
4: แล้วเรื่องผลกระทบของคลื่นซัดฝั่งกับหมู่บ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่งพื้นที่อย่างนี้ครับได้มีการประกาศเตือนเขาบ้างไหมครับ
12: เรื่องของประกาศเตือนทางนี้ก็ทางจังหวัดก็มีประกาศเตือนอยู่ครับ
2: ค่ะ
12: เรื่องฝนตกน้ำหลากนะครับตรงนี้ก็มีประกาศเตือนของจังหวัดใหญ่ๆ
2: ค่ะอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะท่านคะถ้าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเฉพาะในพื้นที่ติดตามผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
12: ครับต่อในส่วนของภาคในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเรามีเพจพนักงานกับมีการแจ้งเตือนก็อาจจะคลิกไว้นะทั้งนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนน้องเราดีไปในพื้นที่ทางออนไลน์ประจำพันกว่าประธานสบตนะครับแล้วก็สังเกตของงานที่เกี่ยวข้องกันครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทางสวทชนราธิวาสก็มีการนำออกไปประกาศให้ทำการให้กับน้องในจังหวัดนราธิวาสได้ทราบเพื่อการอยู่เป็นระยะระยะ
4: สำหรับนักท่องเที่ยวล่ะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการปักธงแดงตามบริเวณชายหาดแล้วใช่ไหมครับว่าตรงไหนที่ห้ามลงเล่นน้ำหรือว่าอย่างเงี้ยครับ
12: ครับนี่ก็ในส่วนของท้องถิ่นที่มีพื้นที่เนี่ยก็ติดตามสภาพอากาศมีการอากาศแห้งประจันพร้อมกับที่ไหนที่มีคลื่นลมแรงก็จะมีการปักธงแดงไว้เป็นการประกาศห้ามลงเล่นน้ำ
2: ค่ะมีบริเวณไหนไหมคะท่านคะที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะ
12: ก็ช่วงที่มีฝนตกก็เป็นพื้นที่ของเนื่องจากว่าจะเข้าหน้าฝนของทางภาคใต้ตอนล่าง
2: ค่ะ
12: พื้นที่ลุกอะที่มีฝนตกหนักน้ำท่วม
4: ครับ
2: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามรวมไปถึงทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสไหมคะ
12: ครับก็ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเราก็จะมีประมงชายฝั่งที่ออกทำการประมงอยู่ก็เป็นเรือขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็การจะออกประกอบอาชีพทำการประมงก็ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเรือครับเครื่องยนต์และก็อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่ใช้งานได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศระยะนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวนะครับก็ขอให้ตามประกาศแจ้งเตือนที่จะงานเขาได้ประกาศได้ไม่ออกเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ครับ
2: ครับ
4: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหมุนตามวันของเราครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านคะ
12: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะยังไงยังต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอยู่เนาะอย่างที่ท่านบอกภาคใต้ตอนนี้เข้าสู่หน้าฝน
4: ใช่
2: ใช่ไหมคะ
4: ไหนๆเราพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วเรามาพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังออกมาเรื่อยๆเป็นฉบับที่6แล้วนะครับวันนี้นะประกาศนะครับก็บอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนี่ยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณประเทศไทยที่มีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเรื่องของคลื่นลมมาอย่างที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรได้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปก่อนจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับ
2: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเห็นว่าที่น้ำกำลังจะมาเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาด้วยวันนี้นะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับอีกหลายท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่นะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพอตกลงมาภาคกลางเนาะก็จะมีในโซนแถวๆอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีชัยนาทอะไรตรงนี้เนี่ยที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำจะมาแหละต้องเตรียมการกันเป็นอย่างดีเลยแหละช่วงนี้
4: อีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังเป็นกระแสช่วงนี้เลยก็คือที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับที่มีเรื่องของบางเพจที่ออกมานะบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคตะวันออกนะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เป็นจริงอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่พัทยาก็ตก แล้วนะเกิดน้ำท่วมด้วยนะครับพัทยาเนี่ยฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวถนนหลายน้ำหลายเส้นเนี่ยน้ำท่วมขังนะครับรถเล็กสัญจรไปได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกกับประชาชนนะเมื่อช่วงตีหนึ่งนะของเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กันยายนเนี่ยแหละครับก็นะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงเลยนะครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อเข้าท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ของเมืองพัทยาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำยังเป็นไปอย่างล่าช้านะครับก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมผิวการจราจรในหลายเส้นทางอาทิถนนพัทยาสาย3พัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งนะด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็ได้จัดกำลังลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับอำนวยความสะดวกแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อจากการจราจรครับ
2: ค่ะคือก่อนหน้านี้เนาะที่มีกระแสเรื่องของบางเพจนะคะที่ออกมาแจ้งเตือนกันเนาะว่าระวังด้วยนะมหาอุทกภัยอะไรเงี้ยแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ทำหน้าที่ในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะจริงๆส่วนตัวนะคะมองว่าการออกมาแจ้งเตือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
4: ครับ
2: เนาะคือดีกว่านะคะถ้าคนที่รับข่าวสารมาเนี่ยไม่ตื่นตระหนกนะคือการแจ้งเตือนเนี่ยจุดมุ่งหมายของการแจ้งเตือนคืออยากจะให้เราระวังตัวไม่ใช่ตื่นตระหนกกับข่าวสารนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะคะคือแต่ว่าต้องคิดไปอีกขั้นหนึ่งว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะทำยังไง
4: ซึ่งจริงๆในเนื้อหาเนี่ยก็เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะแม้ว่าจะเป็นทางเพจดังกล่าวหรือว่าในเนื้อหาของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้มีการประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักและตกหนักมากในหลายพื้นที่เนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่านิ่งเฉยหรือว่าอะไรเนาะการที่เราตื่นตระหนกอยู่แล้วระมัดระวังอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่
2: ดีถูกต้องเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไงเขามีการพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างทางกรมอุตุเขาใช้ข้อมูลจากทางดาวเทียมอะไรเงี้ยพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดกันช่วงไหนหรืออะไรยังไงถ้ามันไม่เกิดก็ถือเป็นเรื่องที่ดี
4: ครับ
2: เนาะแต่ถ้ามันเกิดเรารู้วิธีการรู้การรับมือการเตรียมการเอาไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีกว่านะคะดีกว่าเรามาค่อยมาแก้ไขทีหลังเนาะ
4: ใช่มันก็
2: ดีกว่าแก้ไข
4: สูญเสียมากเกินอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเนาะ
2: ค่ะยังไงช่วงนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะไม่ใช่แค่ทางหน่วยงานนะอาจจะต้องฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะใครอยู่ใกล้บริเวณริมน้ำที่ท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นผิดปกติเราแจ้งเตือนทางการได้นะคะเป็นหูเป็นตาเนาะก็จะได้ช่วยลดผลกระทบตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย
4: ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ 24-27 กันยายนนี้หลายพื้นที่ต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้ากันไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
4: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการหมุนตามวันที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้เรา2คนผมอัตพรปานกลัดครับ
2: และดิฉันปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
4: สวัสดีครับ
13: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
14: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

14กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอ.อบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อ

นในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอหนองสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดชัยปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเขาค้ออำเภอสีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอปฐุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดปกคลุมนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอตะโมดอำเภอกงราอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครอำเภอรัตภูมิอำเภอกระสาสินอำเภอระโนดอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่งอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินอำเภอจันนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรบางกะปิวังทองหลางประเวศบางซื่อพญาไทดินแดงห้วยขวางสวนหลวงวัฒนาคลองเตยพระขนงบางนาจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันสาทรยานาวาบางคอแหลมบางรักสัมพันธวงศ์พระนครบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองสามธนบุรีราชบูรณะดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่บางเขนมีนบุรีลาดกระบังจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการเที่ยวร่างดีขึ้นรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อน

0: บ่นหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะพุธพฤหัสศุกร์ค่ะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟัง 4:00 นถึง 5:00 นเย็นมาติดตามกันได้ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มีนะคะสำหรับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเนื้อหาสาระในรายการก็เพื่อช่วยเหลือนี่แหละค่ะคนที่ลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะในสังคมของเราจะเป็นพี่น้องคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะคะ0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะ02ก็มีนะฮะนะฮะชักเหนื่อยนะฮะร้องเพลงแป๊บเดียวเหนื่อยเลยนะ0227697717และ0227697721ค่ะมี5หมายเลขนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้จดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งเข้ามาได้นะคะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะทีมงานหลังไมค์ของเรานะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณภชาพิชาภัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีทั้งหมดนี้นะพร้อมรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านตอนนี้หลายคนเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะทั้งในกรุงเทพมหานครเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะตั้งรับฝนตกหนักอยู่นะฮะตามต่างจังหวัดนี่ก็โอ้โหภาคกลางก็ตามภาคอีสานภาคใต้นะก็ยิ่งน่าห่วงกันเลยใครฟังรายการอยู่ที่ไหนอย่างไรใครฟังรายการอยู่ที่ไหนอย่างไรสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างส่งข่าวด้วยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะถ้าหากว่าตรงไหนลำบากเดือดร้อนรีบแจ้งเข้ามาเลยนะฮะเราจะได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือกันค่ะไปที่สายของผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะท่านพ.เจษฎาจันทรประภาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ.เจษฎาค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
1: ค่ะตอนนี้นะฮะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ลุ้นกันอยู่นะฮะท่านผอ.ว่าโอ้โหจะขนาดไหนนะฟ้าฝนที่จะมาตอนนี้ทางกทม.เราเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างครับท่านผอ.คะ
2: ครับถ้าเรื่องเตรียมความพร้อมรับฝนที่จะตกในช่วงนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมอันดับแรกก็ลดระดับน้ำในคลองไม่ว่าจะเป็นคลองสายหลักคลองสายย่อยนะครับลดให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ตัวแก้มลิงนะครับลดระดับน้ำในแก้มลิงไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงบึงมะขะสันบึงหนองบอนบึงอื่นๆนะครับเตรียมระบบเครื่องสูบน้ำตรวจสอบให้พร้อมนะครับมีรถเบสรถโมบายยูนิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังในจุดที่ระบายช้าครับเตรียมกระสอบทรายครับมีการเตรียมรถที่ช่วยเหลือกู้ภัยนะครับประกอบกรณีที่เกิดมีการรถที่เสียนะครับสำนักการคลังก็เตรียมรถที่ช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดน้ำท่วมแล้วรถดับนะครับเตรียมสำนักงานเขตช่วยกันเตรียมคนในกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมออกไปบริการประชาชนแล้วก็เก็บขยะที่ติดหน้าตะแกรงด้วยครับ
1: การนี่คือแนวทางที่เราเตรียมการไว้นะคะท่านอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนด้วยไหมฮะคือเรารู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาละกทม.ก็เตรียมช่วยเราแต่พวกเราเองต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากเดือดร้อนถ้าหากว่าเกิดฝนตกน้ำท่วมหนักขึ้นมาค่ะท่าน
2: ครับอันดับแรกก็แนะนำว่าช่วยติดตามในเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับเสิร์ชจาก Google ได้เลยนะครับในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเรื่องเรดาร์ฝนที่จะเข้ามาที่เป็นฝนที่เข้ามาปัจจุบันในเรียลไทม์นะครับจะเห็นว่ามีฝนเข้ามาในพื้นที่หรือเปล่าแล้วก็มีทิศทางไปทางไหนหนักเบาแค่ไหนนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็จะเห็นว่าจะมีส่วนของการพยากรณ์3ชั่วโมงครับว่าใน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับฝนจะมีทิศทางอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะออกถึงพื้นที่นะครับยังมีระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองนะครับว่าระดับขึ้นสูงหรือยังนะครับระดับน้ำท่วมในถนนนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับก็สามารถจะช่วยให้เราวางแผนในการบริหารจัดการในการดำเนินชีวิตได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะฮะของกทม.ถ้าหากว่ามีพื้นที่ไหนฝนตกหนักนี่เราตั้งเป้าวิธีการทำงานไหมครับว่าจะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดภายในกี่ชั่วโมงยังไงมีทำเป็นแนวทางไว้ไหมคะท่าน
2: ครับแน่นอนครับระบบระบายน้ำที่เรารับได้ตอนนี้นะครับคือ60ถึง80 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรณีที่เกินเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้หน่วยเร่งด่วนเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องโมบายยูนิตนะครับ
1: ค่ะ
2: เข้าไปช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ
1: ค่ะนี่คือแนวทางที่เราเตรียมการไว้นะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะเสนอแนะว่าช่วยมาดูหน่อยท่อตรงนี้เหมือนจะตันนะน้ำเอ่อตลอดหรือว่าทำนองนี้นะฮะเพื่อเสริมสร้างเรื่องของการตั้งรับนะคะหากฝนตกหนักนี่สามารถแจ้งไปที่ไหนได้บ้างครับท่านผอ.เจษฎาคะ
2: ครับก็สามารถจะแจ้งทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับแล้วก็ทางแทฟฟี่ฟองดูครับรวมถึงโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์022485155
1: ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถจะแจ้งกันได้เลยนะฮะเบอร์โทรที่จะสามารถติดต่อแจ้งกันได้หรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะแจ้งเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้และเดี๋ยวทางรายการก็จะแจ้งไปยังท่านผอ.เจษฎาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้นะฮะท่านผอ.คะ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณท่านบอยเจษฎาจันทรประภาค่ะผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะฮะจากท่านบอยเจษฎาไปที่สายป้านาค่ะอายุ76ปีต้องการหางานทำค่ะป้านาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ป้านาอยู่แถวไหนทุกวันนี้พักอยู่แถวไหนครับป้านาค่ะ
3: อยู่นครปฐมค่ะกับหรือไม่ก็ชลบุรีได้ค่ะ
1: เพราะอะไรถึงนครปฐมกับชลบุรีครับป้านา
3: คือชลบุรีเนี่ยป้านาเนี่ยไปค้าขายอยู่20-30ปีแต่ว่าคือดับไปตั้งแต่ตอนโควิดเพราะว่าอาชีพของเราต้องพบลูกค้าโดยตรงมันพบไม่ได้และมันก็ขาดไปตั้งแต่ตอนนั้นนี่เข้ามาจะปีที่5แล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: จะกินแกลบอยู่แล้วค่ะ
1: ใจเย็นๆนะจะกินแกลบเลยนะฮะแม่อุ้ยนะฮะแล้วปุ๊กทำเนี่ยป้านา
3: จะบอกให้ที่อยากคุยกับคุณออนุมาเนี่ยเพราะว่า
1: จ้ะ
3: เคยดูมีเทศมีท้องเนี่ยนานมากแล้ว
1: เลยค่ะ
3: แล้วจนกระทั่งมาเปิดวิทยุเจอคุณออนุมาทางวิทยุก็นึกอยากคุยด้วยด้วยศรัทธาในการทำงานของคุณออนุมาแล้วก็มีความเดือดร้อนของตัวเองตรงที่ว่าอยากมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได
1: ้ดีมากปุ๊กชื่นชมเลยนะป้านาป้านา76ปีแต่ว่าพลังป้านาเยอะมากป้านาปุ๊กถามหน่อยแล้วด้วยทักษะด้วยความสามารถของป้านาเนี่ยป้านาทำอะไรได้บ้างเผื่อคุณผู้ฟังที่เขาฟังอยู่เขาจะได้แบบเออป้านาทำได้นะ
3: คือเริ่มตั้งแต่สามีเสียเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2531เนี่ยลูกคนเล็กตั้ง4ขวบลูกชายคนโตเนี่ย17ขวบป้านาเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่มีอาชีพเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเป็นตั้งแต่เสมียนหน้าร้านเป็นตั้งแต่แล้วก็มีเพื่อนมาชวนไปบริษัทขายเครื่องครัวใหญ่ๆนะคะทำเนี่ยขายเป็นที่2ของประเทศไทยไปต่างประเทศมารอบโลกเลยเคยเป็นคนเก่งมากบอกตรง
1: ๆ
3: แล้วก็ทีหลังนี่ก็มาเป็นผู้จัดการกิฟต์ช็อปอยู่โรงแรมแล้วก็จนกระทั่งทีหลังเนี่ยมาเฝ้าน้องเขยที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเฝ้าอยู่เป็นปีเพราะเขาป่วยแล้วทำให้เราในมีช่องทางค้าขายก็เลยขายเครื่องประดับคือเริ่มต้นขายจากของตัวเอง
1: แสดงว่าถ้าปุ๊กฟังที่ป้านาเล่าเนี่ยไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังป้านามีทักษะเรื่องการพูดการสื่อสารนะคะการนำเสนอต่างๆอาชีพนักขายนี่ปุ๊กว่าเหมาะกับป้านามากๆเลยหรืออะไรที่ต้องติดต่อประสานงานนะฮะน่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเลยเพราะว่าพูดเก่งพูดคล่องอยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์เยอะขนาดนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากให้ป้านาไปเป็นผู้ช่วยติดต่อประสานงานไปช่วยขายช่วยนำเสนอโครงการต่างๆนะฮะแล้วก็มีพื้นที่การทำงานแถวนครปฐมชลบุรีเนี่ยป้านาไปได้เลยสู้เลยใช่ไหมครับป้านาขา
3: สู้ค่ะสู้มากๆเลย
1: ป้านาแล้วป้านาคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ยังไงพวกขออนุญาตถามด้วยความเคารพเผื่อคนที่เขาอยากจะจ้างเขาบอกอู้จะกล้าจ้างไหมเนี่ยป้านาเก่งขนาดนี้เดี๋ยวเงินไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะป้านา
3: อ๋อป้านาบอกขออนุญาตบอกว่าชอบทำงานเป็นจ็อบไม่ได้ชอบทำงานรูทีน
1: อ๋อเป็นจ็อบเป็นจ็อบใช่ไหมครับป้านา
3: ค่ะคือลักษณะของความเป็นเซลล์ของเราเนี่ยมันทำให้สมมติเราไปนั่งขายอะไรตรงนี้สมมติขอโทษนะคะคุณออนุมาสมมติคุณออนุมาเนี่ยรู้จักร้านอาหารใหญ่ๆที่ขายดีแข่งหนึ่งเนี่ยแล้วแนะนำให้ป้านาเลยว่าป้านานี่จะไปนั่งแค่เขาเก็บปากหม้อเงี้ยขายเสร็จก็ กลับไปพัก
1: ค่ะ
3: เป็นงานที่เราสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นนายตัวเองเป็นผู้ประกอบการตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมป้านา
3: อยากเป็นอย่างนั้น
1: แล้วทำไมไม่ทำล่ะคะขาดเงินทุนหรือว่ายังไงป้านา
3: ก็หลายๆอย่างนะคะอย่างกับในนครปฐมเนี่ยพอไปถามเนี่ยร้านดังจริงๆเขาก็เอาสถานที่ไว้ให้ลูกหลานเขาขายอะไรอย่างเงี้ย
1: เราไปเช่าที่ตามตลาดหรือว่าตามห้างอะไรเงี้ยหรือว่าตามคอมมูนิตี้มอลล์อย่างนั้นได้ไหมป้านา
3: คอมมูนิตี้มอลล์นี่ประเภทออกงานอีเวนต์นี่ก็ค่อนข้างทุนสูงอ่ะแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงด้วยว่าใครที่เขาจัดงานอีเวนต์อะไรตรงนี้คือป้านาไม่ได้คือมาแนวนี้อ่ะคือเมื่อก่อนที่ขายที่วิ่งขายนี่ก็ล่าสุดคือเครื่องประดับเครื่องประดับเกาหลีเกรดพรีเมียมอะไรแบบนี้เลยอ่ะ
1: จ้ะ
3: เพราะฉะนั้นพอทีนี้มาช่วงเนี้ยก็พยายามคุยกับแม่ค้าด้วยกันหรืออะไรก็บอกอู้ป้าเอ้ยตอนนี้ต้องของกินอย่างเดียวแล้วนี่ของกินเนี่ยถ้าเราได้ไปทำงานอีเวนต์เหมือนอย่างสมมติเราไปงานคุณปัญญา5ดาวอย่างเงี้ย
1: อ
3: ือหือของกินเขาน่ากินมากเลยแต่ทีนี้เราไม่มีช่องทางอะไรแบบนั้นเลยอะค่ะ
1: คือตอนนี้พวกกำลังมองว่าเอ๊ะป้านาจะไปเป็นลูกจ้างเขาช่วยขายของช่วยติดต่อประสานงานอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเขาบอกเขาจ้างเป็นรายเดือนนะก็มากินเงินเดือนมาช่วยกันทำทุกวันอย่างนั้นป้านาจะรับไหวไหม
3: ก็ได้อยู่นะคะ
1: เนาะปุกวันงั้นเพราะว่าคนที่เขาฟังรายการน่ะเขาจะได้นึกออกว่าตกลงให้จ้างเป็นงานหรือจ้างเป็นรายเดือนนะครับหรือป้านารับได้ทั้งสองแบบเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองก็ว่ากันส่วนจะเป็นนายตัวเองไปหาทำเป็นของตัวเองถ้ามันติดขัดอะไรก็อย่าเพิ่งไปทำเอาไอ้ที่มันทำได้ก่อนที่ลงทุนต่ำไว้ก่อนนะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อย่างนั้นดีกว่า
3: ลงแรงตัวเองด้วยนะคะนี่รับจ้างขับรถด้วยนะพาคนไปหาหมอพาคนไปพบญาติพาคนไปนั่ง
1: แสดงว่าป้านาขับรถเป็นด้วย
3: เอาค่ะขับรถค่ะเนี่ยก็กำลังขับรถกลับจากชลบุรีเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เหมือนเขาเรียกอะไรนะเช่าป้าเช่าพี่อันนี้เช่าป้านาให้ไปเป็นเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวนี้เขามีนะฮะคือคนบางคนเขาไม่ได้มีเพื่อนฝูงเยอะบางทีเขาก็อยากชวนใครไปเป็นเพื่อนไปหาหมออะไรเงี้ย
3: บางคนที่โลกส่วนตัวสูงเรายินดีขับรถพาไปเงียบอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไร
1: ป้านาแล้วป้านา76ป้านาขับรถได้อยู่หรอคะ
3: ขับทุกวันค่ะ
1: วิวโอ้โหเก่งมากเลย
3: เที่ยวนี้ไปชลบุรีนี่วิ่งไปทั้งหมดเวลานี้555 กิโล
1: จะบอกว่าขับรถทางไกลได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ฟังที่เคารพตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับป้านาขอโทษขออีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: 76ย่าง77แล้วค่ะ
1: ยังไม่สุกดีคุณผู้ฟังตอนนี้แค่ย่างอยู่76ย่าง77ตายแล้วป้านาแข็งแรงมากเลยอ่ะ
3: ได้คุยกับคุณออนดูมาเพราะว่าคือนับถือความสามารถอะไรต่ออะไรตั้งแต่งานแล้วที่ตั้งแต่ไปดูมีเทศมีทอกแล้วก็ไม่ได้เจอกับคุณออนอุมาอีกเลย
1: เดี๋ยวปีนี้ป้านาตอนปลายปีเดี๋ยวพวกจัดใหม่ป้านามาอีกถ้าว่างนะถ้าว่างพวกเรียนเชิญนะฮะ
3: จัดที่ไหนคะ
1: เดี๋ยวสถานที่น่าจะเป็นแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะหรือยังไงพวกจะรายงานให้ทราบเนี่ย
3: ครั้งสุดท้ายดูที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นแหละค่ะ
1: นั่นแหละพวกว่าอาจจะเป็นที่เดิมเพราะคนไปมาอาจจะง่ายอยู่เนาะป้านาเนาะนี
3: ่พอรู้จักด้วยค่ะพอรู้จัก
1: ใช่ใช่ป้านาถ้าเกิดคนที่ฟังรายการนะฮะเขาสนใจอยากจะให้ป้านาไปช่วยทำงานเนี่ยช่องทางติดต่อทางไหนได้แต่มือถือไม่ต้องบอกหน้าจอนะให้ติดต่อผ่านพวกได้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook
3: ทีมงานแล้วค
1: ่
3: ะ
1: จะมี Facebook อะไรมั้ยป้านาป้านาจะให้ติดต่อผ่านทาง Facebook อะไรมั้ยฮะหรือไม่สะดวก
3: ยังไงถ้าเป็นไปได้เราก็เล่ารายละเอียดให้ทีมงานฟังแล้วท
1: ี
3: มงานอาจจะช่วยฟังและอาจจะกรองให้เราแล้วค่อยส่งให้เราดีมั้ยคะ
1: ได้เดี๋ยวดูส่งให
3: ้ก็อย่างที่บอกได้เดี๋ยวพวกนี้มันเยอะอ่ะ
1: นะไม่ใช่มิตรแท้นะคะคุณผู้ฟังมันเป็นมิจฉาชีพ
3: สายแล้วก็ไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรแล้วเราก็เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่ง
1: นี่
3: แบบศพไม่สวยก็ไม่ดีนะ
1: นี่ป้านาอย่าถ่อมตัวสิครับพวกว่าประสบการณ์76ปีของป้านาเนี่ยระหว่างมิจฉาชีพกับป้านาเนี่ยรับรองมิจฉาชีพไม่สามารถหลอกป้านาได้เด็ดขาดปุ๊บมั่นใจนะคะแต่เราก็อย่าประมาทมากเนาะป้านาเนาะบางทีมันก็ไม่แน่เนาะ
3: ถ้าคุณออนอุมาว่างนะคะเข้าที่โอเคแมสป้านาเนี่ยเข้าไปขอเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็คุยอยู่แต่ว่าก็อาจจะแอดมินก็อาจจะยังไม่ได้ตอบแต่ป้านาก็คุยเข้าไปแล้วว่าได้โทรหาคุณออนอุมาเข้าในแมสเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณออนอุมาก็อาจจะค คุยตรงทางเมสเซจก็ได้แล้วก็จะได้เห็นตัวตนของป้านาจาก Facebook จาก TikTok
1: ค่ะได้เลยโอ้ขอบคุณมากๆฟังแล้วชื่นใจเลยเป็นกำลังใจให้ป้านานะใครที่
3: เพราะว
1: ่
3: าเราไม
1: ่
3: ใช่มิตรค่ะเราไม่ใช่มิตรค่ะเราต้องการหางานทำจริงๆไม่ได้มาขอเงินไม่ได้มาขอความช่วยเหลือเรื่องอื่น
1: เ
3: ราต้องการที่จะดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: โอ้โหปุ๊กนี่ศรัทธาป้านามากเลยแค่ทีมงานหลังใหม่บอกป้านาอายุ76ปีแล้วอยากหางานทำเบื้องต้นนะตอนที่ปุ๊กยังไม่ได้ยินเสียงป้านายังไม่ได้คุยกันปุ๊กยังบอกว่าโอ้สุดยอดเลยคุณป้าคนนี้แต่พอปุ๊กฟังป้านาพูดฟังการจำนันจาแล้วปุ๊กโอ้โหทำงานได้อีกนานครับป้านาป้านาต้องทำงานอีกสัก30ปีสบายๆเลยถ้าสมองขนาดนี้นะฮะคล
3: ่
1: องขนาดนี้
3: กลัวต้องอยู่แก่กลัวต้องอยู่นานแล้วมันทำไม่ได้แต่ตอนนี้คิดว่ายังทำได้และเป็นคนแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นต้องทำก่อน
1: ถูกต้องค่ะเห็นด้วย
3: แล้วดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: เย้เป็นตัวอย่างผู้สูงอายุที่ดีมากๆเลยนะฮะปุ๊กบอกเลยนะที
3: ่ถ้าเผื่อว่าใครเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะเนี่ยนะฮะไปไหนมาไหนเองไม่ได
1: ้
3: หรือว่าเราไปอยู่เป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนี
1: ้ค
3: ่ะทีมงานก็คงจะกรองให้ป้านาได้อย่างที่บอกอ่ะ
1: โอเคเข้าใจแล้วป้านาคะท้ายสุดตรงนี้ร้องเพลงให้คุณผู้ฟังรายการเราฟังสักหน่อยสิคะสัก2ประโยคดีไหมคะพร้อมนะคะ
3: เอาอะไรดีคะเพลงที่ชอบคือใจสั่งมานะ
1: เอาตามนั้นเลยค่ะหนึ
3: ่งก็ทะเลใจ
1: ชอบทั้งคู่งั้นเอาใจสั่งมาก่อนเดี๋ยวทะเลใจปุ๊กร้องเองคนละครึ่ง เอาใจสั่งมา
3: เอา18ฝนดีคะมัน
1: โอ้ย18ฝนเอาไว้พรุ่งนี้เอาใจสั่งมากค่ะ
3: ฟังได้ยินเสียงแล้วคิดถึงค่ะคุณอนุมาไม่ได้เห็นนานมาก
1: ได้เลยเดี๋ยวได้เจอกัน
3: พอมาเป็นที่อยู่เจอนี่อยากคุยด้วยเป็นที่สุด
1: มาเลยแต่ว่าใจสั่งมาก่อนใจสั่งมาก่อนป้านาปุ๊กอยากฟังจริงๆทีมงานหลังไมค์กำลังลุ้นอยู่ทุกคนฟังไปด้วยกันนะคะป้านา76ปีกับบทเพลงใจสั่งมาเริ่ม
3: หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังขอบคุณคุณออนอุมา
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีมงานหลังมาบอกเสียดายไม่มีคาราโอเกะนะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปหาไว้แล้วกันนะทีหลังขอบคุณป้านามากนะคะ
3: ขอบคุณนะครับค่ะด้วยนะคะ
1: ค่ะ
3: ชีวิตไว้ที่คุณออนอุมาอยากมีงานทำจริง
1: ๆ
3: เวลานี้อึดอัดกับอาชีพ
1: ปุ๊กก็ไม่อยากจะบอกเลยตอนนี้ทีมงานหลังใหม่กำลังประสานงานโฆษกกระทรวงแรงงานอยู่แต่ยังต่อไม่ได้นะถ้าต่อได้ทันปุ๊กให้คุยคู่กันแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูหาให้เดี๋ยวจะพยายามอย่างเต็มกำลังนะจ๊ะนะคะขอบคุณค่ะ
3: สูงค่ะกราบขอบพระคุณทีมงานที่เสียงหวานมากเวลาคุยพูดดีดี
1: ขอบพระคุณ
3: กำลังใจมาตั้งเยอะเลย
1: เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณป้านานะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญนะอยู่ที่หัวใจมากกว่าอายุอาจจะ76นะแต่ถ้าเกิดฟังความคิดฟังหัวใจที่ดันให้ออกมาเป็นคำพูดเป็นเสียงให้เราได้ยินพวกว่าป้านาน่าจะสักแค่26เท่านั้นแหละค่ะพร้อมสู้นะพร้อมดิ้นรนพร้อมที่จะทำอะไรอีกหลายอย่างทีเดียวเอาละค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครมีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์มาเลยค่ะ0817159551-3เดี๋ยวช่วงนี้พวกมีบทกลอนอยู่กลอนหนึ่งนะคุณผู้ฟังบทกลอนอยู่กลอนหนึ่งที่อยากจะอ่านให้ฟังคุณไพโรจน์ปิยะวงศ์วานิชบอกขออนุญาตแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะขอแสดงความคิดเห็นหน่อยปุ๊กก็ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องอะไรอ๋อเป็นเรื่องของธรรมะอยากจะเตือนใจชาวพุทธเป็นกัปยานี11นะชื่อบทกาบนะบทกาบยานี11ว่าชาวพุทธนะฮะเนื้อหาสาระก็คือเป็นพุทธแค่เปลือกนอกจึงถูกหลอกเพราะงมงายธรรมะไม่ขวนขวายพุทธแค่กายไม่รู้ธรรมเป็นเหยื่อเดรัจฉีอรัชชีก็หลอกซ้ำเจ็บแล้วไม่รู้จำยังถลำให้เขาลวงเชื่อในอิทธิฤทธิ์หลงศักดิ์สิทธิ์จึงติดบ่วงห้อยคอเป็นพวงช่างน่าห่วงกิเลสครองอยากได้ไปสวรรค์ไม่รู้ทันจึงหม่นหมองสละทรัพย์กายกอง หมายจับจองทิพวิมานจึงเกิดแต่เรื่องเฉามีแต่ข่าวคนกล่าวขานเป็นเหยื่อพวกเหล่ามารหลงกราบกรานคนจันไรชาวพุทธต้องตื่นรู้พวกนอกลู่อย่าเลื่อมใสคำสอนควรใส่ใจใช่หลงในตัวบุคคลนี่นะคะในฐานะชาวพุทธเราต้องใส่ใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่มีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกันนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ข่าวดีอย่างเดียวนะฮะบางเรื่องก็เป็นข่าวที่ต้องรู้นะฮะเป็นข่าวที่ต้องรู้นะฮะตอนนี้ค่ะมีเรื่องของคนมาแอบอ้างนะชื่อหน่วยงานเปิดรับลงทะเบียนของเงินคืนนะฮะแม้จะมีการรีโพสต์ข้อมูลจากหน่วยงานจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเพจดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องที่เขาอ้างชื่อหน่วยงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินทองนะเช่นถ้าเกิดว่าใครเคยถูกหลอกโดยคอลเซ็นเตอร์สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนได้นะฮะให้ติดต่อแล้วก็มีการอ้างชื่อตำรวจไซเบอร์บ้างมีการอ้างชื่อปปง.มีการอ้างชื่อ DSI นะฮะแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆฉะนั้นขอย้ำคุณผู้ฟังเลยนะฮะเวลาเห็นข้อมูลที่เขามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าเพิ่งเชื่อนะบางคนบอกก็มีสัญลักษณ์ชัดนี่ก็ใช้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะฮะบางทีเขาก็เอาสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการมาใส่หลอกเหมือนกันเราก็ต้องตรวจสอบไปยังเบอร์โทรศัพท์ต้นสังกัดเขาด้วยบางคนบอกในนั้นมีเบอร์พี่ก็เอาเบอร์ตามที่เขาขึ้นเนี่ยโทรไปเสร็จคนร้ายเลยนะฮะเบอร์ก็เบอร์ที่เขาทำไว้เพื่อหลอกเราหรือเปล่านะฮะต้องไปดู เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เชื่อถืออย่างเช่นพิมพ์ Google ขึ้นมานะฮะหรือว่าตรวจสอบนะฮะกับทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการอื่นๆด้วยประกอบกันน่ะนะฮะไปที่สายของผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินค่ะภาคประชาชนน่ะนะฮะของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ค่ะคุณพงษ์นครโพชากรนะฮะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านพงษ์นครคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่อนุมาครับ
1: โอ้ดีใจได้คุยกับท่านผอ.พงษ์นครแต่ดีใจน้อยกว่าที่เราจะได้ช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
7: คร
1: ับ มีหลายคนบอกดีใจนะฮะที่มีข่าวนี้ออกมาแต่จะถามเรื่องใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์บ้างอะค่ะผอ.ค่ะ
7: ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่เราต่อขยายมาเนี่ยใช้คำในครม.ว่าไทยช่วยไทยพลัสวงเล็บว่าเพิ่มเติมนะครับทีนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนเหมือนกับระยะที่1 นะครับส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โครงการที่2เนี่ยก็คือเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนของส่วนที่1นะครับที่เป็นโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับคุณสมบัติคืออย่างนี้ครับก็คือว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะประกาศผลวันที่30เนี่ยครับ
1: ค่ะ
7: อันเนี้ยเขาจะได้สิทธิ์ในการรับวงเงินนะครับเพิ่มอีก700บาทจากเดิมที่มีอยู่แล้ว300นะครับเพิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับก็คือในเดือนตุลาคมนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับอันเนี้ยคนที่อยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยก็จะมีจำนวน25ล้านคนนะครับจริงๆคือ26นะครับแล้วก็ประมาณ25 26ล้านคนเดิมเนี่ยเราเคยตั้งสิทธิ์เอาไว้เนี่ยถ้าพี่ออนุมาจำได้นะคือ30ล้านแต่ว่ามีคนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ครบใช่ครับก็คือมีเพียง26ล้านนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับก็จะได้สิทธิ์รับ 1,000 บาทนะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับรับ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับหมายความว่า 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้2เดือนไม่ได้หมายความว่าเดือนละ 1,000 บาทนะครับหมายความว่า1เดือนเนี้ย2เดือนเนี้ยใช้ได้ 1,000 บาท
1: ค่ะ
7: นะครับทีนี้เนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์60 40อยู่แล้วเนี่ยพอวันที่1ปั๊บเนี่ยท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ว่าท่านขอไปต่อท่านก็จะได้ 1,000 บาทนะครับก็จะใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาจนกระทั่งถึง30พฤศจิกายนนะครับส่วนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่เป็นร้านค้ามีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ว่าท่านเป็นร้านค้าที่จะขอเข้าโครงการนี้ต่อนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมี2ส่วนครับที่อนุมาครับ
1: ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะฮะก็มีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการถามเข้ามากับท่านพอค่ะบอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่มีบัตรประชาชนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไหมคะเนี่ย
7: ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าร่วมไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ยครับก็ยังจะไม่ได้มีสิทธิ์รอบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการใช้เงินงบประมาณเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของวิกฤตพลังงานที่กำลังปะทุรอบใหม่เนี่ยครับให้มีประโยชน์สูงสุดโดยใช้คนที่อยู่ในโครงการเดิมทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับให้ได้เพิ่มกำลังซื้อและแบ่งเบาบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงสองเดือนที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะแล้วคนที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนจากโครงการรัฐจะกลับมาขอสิทธิ์ได้ไหมครับมีคุณผู้ฟังถามฝากถาม
7: ไม่ได้ครับเพราะว่าท่านจะเหมือนทำผิดเงื่อนไขของโครงการท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับ
1: อืมค่ะเอาละนี่คือข้อมูลที่พี่น้องประชาชนอยากจะรู้กันนะฮะแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองเราก็มีลงในรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องประชาชนเข้าไปดูไปหากันได้ในหลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านผอ.พงษ์นครคะ
7: ใช่ครับถ้าท่านผู้ฟังอาจจะโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์021092345นะครับแล้วก็มีเบอร์022706400นะครับแล้วก็มีเบอร์021265800นะครับ อันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้ถ้าท่านจะโทรถามตอนขณะนี้นะครับยังไม่ได้ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องรอวันที่30กันยายนท่านถึงจะทราบนะครับทีนี้ถ้า30กันยาแล้วนะครับข้องใจว่าทำไมไม่มีชื่อต่างๆก็โทรไปที่เบอร์ที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับ
1: สอบถามได
7: ้ส่วนใช่ครับส่วนท่านที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ60 40นะครับท่านสามารถโทรถามได้ที่เบอร์นะครับ02-111-1122
1: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นร้านค้านะครับก็จะโทรได้ที่เบอร์เมื่อกี้ที่เป็นประชาชนนะครับจะโทรที่เบอร์02-111-1122กดหมายเลข2นะครับ
1: ค่ะ
7: แต่ถ้าเป็นร้านค้าก็ใช้เบอร์เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่ากดเป็นหมายเลข3แทน
1: ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสใช้ซื้อของอะไรหรือว่าใช้บัตรได้ในช่วงกี่โมงถึงกี่โมงตรงนี้ท่านผอ.พุทธนครบอกกล่าวย้ำอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะ
7: ได้ครับก็คือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นร้านค้าประเภทเดิมเมื่อเฟสที่แล้วเลยนะครับถ้าเป็นร้านค้าที่เราเดินไปซื้อของที่ร้านเนี่ยนะครับจะใช้สิทธิ์เนี่ยได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นท่านจะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยครับท่านสามารถสั่งได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง3ทุ่
1: ม
7: นะครับ
1: จะเลิกเร็วหน่อย
7: มีเวลาจะเลิกเร็วหน่อยใช่ครับเพราะเป็นเดลิเวอรี่ใช่ครับ
1: มีคนก็แอบถามว่าแล้วทำไมไม่เปิดให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงคะท่าน
7: อ๋ออันนี้ก็จริงๆต้องให้ร้านค้าเดลิเวอรี่เป็นแมสเซนเจอร์ต่างๆได้พักผ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวใช้กัน24ชั่วโมงก็ใช่ครับเดี๋ยวก็จะเงินท่านก็จะหมดเร็วนะครับถ้าใช้ครับ
1: ดิฉันเข้าใจที
7: ่
1: ท่านผอ.พลนครพูดเป็นห่วงใช่ไหมคะเป็นห่วงกลัวเขาเหนื่อยกันใช่ไหมฮะโอ้ใจดี
7: ทีนี้ผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าเอ๊ะทำไม60 40ได้ใช้สิทธิ์ไอ้ 1,000 เนี่ยใช้ได้2เดือนแต่ถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เราเพิ่มให้700เนี่ยทำไมได้แค่เดือนเดียวนะครับอันนี้ก็มีคนถามเข้ามามากนะครับจริงๆแล้วโลจิกมันคืออย่างนี้ครับว่าเราไปดูสถิติย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี60เลยนะครับก็พบว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมักจะใช้เงินในช่วงสัปดาห์แรกที่ได้เงินเนี่ยหมดเลยสัปดาห์เดียวนะครับ
1: หมดเลยครับ
7: หมดเลยใช่ครับ300บาทเนี่ยท่านใช้หมดเลยภายในสัปดาห์เดียว
1: เ
7: พราะว่าเวลาน
1: ะ
7: ท่านไปซื้อของใช่ครับพอเวลาท่านไปซื้อของเนี่ยท่านจะซื้อของอุปโภคบริโภคที่มีอายุการใช้งานยาวเช่นข้าวสารน้ำปลากระปิเกลือ
1: ซื้อมาตุนไว้ก่อนซื้อมาตุนไว้ก่อน
7: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ท่านใช้เนี่ยเป็นสินค้าที่มันไม่ได้เน่าเสียเร็ว
1: ค่ะ
7: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะเดือนเดียวเนี่ยก็น่าจะใช้จ่ายกันได้พอดีนะครับว่าไม่ต้องล้ำไปเดือนถัดไปแต่ในกรณีของคนที่เข้าโครงการ60 40นะครับเราก็ไปดูพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อกับข้าวกับปลาใช่ไหมครับแล้วคือมันต้องทานเดี๋ยวนั้นซื้อน้ำผลไม้ปั่นซื้อกาแฟซื้อข้าวราดแกงซื้อแกงถุง
1: ทานมื้อต่อมื้อเลยทานมื้อต่อมื้อ
7: ทานมื้อต่อมื้อใช่ครับไม่ได้ไปซื้อพวกน้ำมันไม่ได้ไปซื้อพวกข้าวสารอะไรต่างๆพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคคนที่ใช้เงิน60 40เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเนี่ยเป็นมื้อต่อมื้อไปก็ให้ระยะเวลาได้ยาวหน่อยก็คือ2เดือนแต่2เดือนเนี้ยท่านก็มีสิทธิ์ใช้วันละแค่200เหมือนเดิม
1: ครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้วันละ200เต็มเลยนะครับ5วันท่านก็หมดสิทธิ์ละเรียบร้อยนะครับ
1: ต้องวางแผนครับปุ๊กว่านะท่านผอ.พลนครจะใช้เงินอะไรมันต้องวางแผนอันไหนด่วนอันไหนจำเป็นอันไหนใช้ก่อนอันไหนยังไม่รีบก็อย่าพึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
7: ใช่ครับจริงๆขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเลยนะครับผู้บริโภคแต่ละรายแต่ผมเชื่อว่าในเดือนแรกเนี่ยก็น่าจะซัดกันเกือบหมดแล้วล่ะครับ
1: ซัดกันเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าเห็นภาพชัดเจนว่ารีบซื้อต้องบอกว่ารีบซื้อรีบจ่าย
7: ยิ่งใจจ่ายให้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเม็ดเงินก็ไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็กระจายตัวนะครับทีนี้ผมมีตัวเลขที่น่าสนใจครับพี่ปุ๊กครับก็คือว่าเราดูจากตัวเลขที่เราทำมาตั้งแต่มิถุนาจนกระทั่งถึงเกือบจะหมดโครงการอันนี้นะครับเราพบตัวเลขที่น่าสนใจที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าอย่างนี้ครับผมลงไปดูนะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายใช่ไหมครับเราพบว่าตัวเลขการใช้จ่าย60 40เนี่ยตั้งแต่วันแรกของการเริ่มโครงการจนกระทั่งถึงเมื่อวานซืนเนี่ยครับ มีเม็ดเงินทั้งหมดนะครับที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ย164,000 ล้านนะครับใน 164,000 ล้านเนี่ยก็จะมีหลายฝ่ายนะครับบอกว่าอ๋อมันก็คงกระจุกตัวที่กรุงเทพแหละมันคงไม่ได้กระจายไปไหนนะครับผมก็พยายามไปศึกษาตัวเลขแล้วก
1: ็
7: เอาข้อมูลเป็นรายจังหวัดมาดูนะครับสิ่งที่เราพบคืออย่างนี้ครับก็คือว่าโอเคตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนคนเยอะจำนวนร้านค้าที่รับ
1: เยอะ
7: รับโครงการเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของคนกทมที่ใช้จ่ายตรงนี้ก็จะมีประมาณ 12% นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูว่านอกกรุงเทพเราจะพบว่า 82% ของการใช้จ่ายไอ้ 164,000 ล้านเนี่ยครับ 82% อยู่นอกกรุงเทพครับทีนี้มันก็กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับใช่ครับก็คือภาคตะวันออกเนี่ย 12%ภาคตะวันตกเนี่ย 5% ภาคกลาง 5% นะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับ19%ภาคเหนือ 13% ภาคใต้ 13% ยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานนะครับที่เป็นภูมิภาคที่อาจจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่าภูมิภาคอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นภูมิภาคที่มีการใช้ตรงเนี้ยเยอะที่สุดถ้าไม่นับรวมกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือ 19%ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่า1คือมันไม่กระจุกตัวมันเป็นการกระจาย
1: ค่ะ
7: นะครับ
1: กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศนะฮะ
7: มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องครับแล้วถ้าเราไปเทียบกับรายได้ต่อหัวของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยเราจะพบว่าเม็ดเงินก้อนเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงกว่าเม็ดเงินเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆสมมติว่าเขามีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วเราเอาเงินตรงนี้ไปให้เขาใช้จ่ายเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ครับมันจะมากกว่าการเอาเงินตรงนี้ครับไปให้คนภูเก็ตใช้ไปให้คนระยองใช้ไปให้คนกรุงเทพใช้ไปให้คนเชียงใหม่ใช้เพราะว่าฐานรายได้เขาสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้มันก็เลยกลายเป็นเงินสัดส่วนที่น้อยแต่พอเอาเงินส่วนนี้ไปให้คนที่อยู่ในจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำครับก็กลายเป็นสัดส่วนที่เยอะคือช่วยเขาได้เยอะ
1: ท่าน
7: ผ
1: ู้
7: ประกอบการบ้านก็ถือว่าเราไปเพิ่มกำลังซื้อให้เขาได้เยอะ
1: นะคราวหน้ามีคนก็บอกถ้าอย่างนั้นแถวอีสานให้มากกว่าพันก็ได้นะฮะ
7: อยากจะมีปัญหาเรื่องของความ
1: เดี๋ยวไม่ยุติธรรมคุณผู้ฟังคือที่อื่นก็อาจจะเศรษฐกิจดีนะฮะก็อาจจะใช้ไม่หมดใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมท่านพอนึกออกใช่ไหมบางคนใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดอาจจะยุ่งหรือแบบไม่ทันได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ที่อีสานไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีคำว่าใช้ไม่ทันค่ะมีแต่มาให้ทันใช้หน่อยได้ไหม
7: อ๋อครับ
1: ค่ะ
7: ซึ่งผมก็คิดว่าตรงตัวเลขตรงนี้ครับมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของโครงการนี้เราไม่ได้ทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราทำเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและการบรรเทาภาระค่าครองชีพนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์ก็พบว่ามันไม่กระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพม
1: ัน
7: กระจายตัวไปทุกจังหวัดอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนโยบาย60-40นี้นะครับ
1: ค่ะเอาละให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่าน

ความหวังบุกพลังเสียงเจ้าพลังก็เสียงเจ้าเสียงเจ้าก็เสียงเจ้าทุกเสียงคือพลังบุกเปลี่ยนเลือกตั้งสุจริตชายสิบโปร่งใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นความเหนียวแน่นก็จะคะแนนน้องพี่ก็ปฏิบัติตามหาที่บ่ขายสื่อหูเสียงไอ้ลีกเลี่ยงให้เข้าลบหมดมาอย่าทำไรที่มาไต่ให้อยู่ยกให้ไวอยู่ยกก็ให้ไวใครไวก็ให้ไวนายกอบจ.ขอนแก่นพี่น้องตัวแดงชายสิงห์กับโคหาสารฝันละพี่น้องเถิดหน้าสารฝันละพี่น้องเถิดหน้า27 กันยาวันอาทิตย์8 โมง27 กันยาวันอาทิตย์8 โมง

0: รียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมี

0: ขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
1: แล้วพี่เอ็มสงสิถามีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญญาย
0: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
1: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
0: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะค่ะพ่อผู้ใหญ
0: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่นสำนักงานสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะคลับคลับคนรักสุขภาพติดตามเวลา 19:30 น.

0: คิดนะเป็นมันเหมือนไม่ได้แต่ยาก
1: ไม่เป็น

0: เขาก็นั่ง
1: ค่ะ
0: ทำไมจะ
1: แต่
0: อันนั้นเขาแค่

0: ความเราจิตพูด
1: ใช่หรือว่าเขาก็ได้ยินอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าจิตมันไม่ข้อมูลง
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนสิถ้าฐานออกไปเหมือนซ้ายทะลุหูขวาแต่มันไม่ก็ไม่ได้ว่ามนุษย์แต่จะบอกว่านี่คือภาวะปกติของมนุษย์ทุกคนที่ในเราไม่พร้อมจะฟังแล้วมันกับเราทุกคนด้วยค่ะตัวอย่างกำลังคุ้นคิดเรื่องงานอยู่
0: ใช่นี่เลย
1: แต่เสียงอ่ะลูกที่มาทักตอนแรกเราไม่ได้ยินเลย
0: กำลังคิด
1: ใช
0: ใจ
1: ่
0: เราคิดอยู่เรื่อง
1: อย่างอื่นไม่ได้ฟังไม่ได้ซึ่งเป็นได้ทุกคนก็หลายครั้งมันก็มีว่าถ้ามันเกิดจากอารมณ์เครียดที่ตึงเครียดมานับเดือนนับมันแล้วก็ยังตึงเนี่ยไปเนี่ยที่สุดคนกลุ่มนี้มาหาเขาจะ
0: ค่ะอ๋ออันที่
1: ปวดแต่ว่ากินไม่รับปวดก็บางคนทั้งวันไม่ได้ฉี่เลย
0: ไม่ดี
1: ก็มันแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์เราก็เรื่องธรรมดานิดนึงนะคะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะวันนี้มาชวนกันทําให้เรื่องธรรมดานี้มันธรรมดาที่ดีกว่าเดิมหน่อย
0: ค่ะ
1: ธรรมดามนุษย์มีสูงมีต่ำให้มีสุขมีทุกข์ถูกไหมเนี่ย
0: ถูกค่ะ
1: ก็คือให้มันมีทั้งหลายๆด้านเนี่ยแต่ว่าหลายคนมันเหมือนมีด้านเดียวเลยคือเครียดกันทุกวัน
0: งั้นเราเปิดใจเปิดตาเราให้รู้รับรู้หลายๆด้าน
1: ก็น่าจะดีกว่า
0: ค่ะ
1: ผู้เลือกเอาก็จิตที่คัดกรองได้ว่าเปิดรับรู้ข้อมูลอันเนี้ยแล้วข้อมูลจริงแท้ถูกต้องเป็นประโยชน์ก็จะไม่
0: ใช่เลย
1: คือยุคทุกวันนี้คือยิ่งมันมี

0: ข้อมูลโซเชียลมีเดียเยอะๆข้อมูลจากคำพูดบอกเล่าหมดในโลกอินเทอร์เน็ตหรือใน AI ที่มันคุยกับเราเนี่ยมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนะหรือมันถูกบ้างไม่ถูกบ้างคำว่าถูกคือมันถูกเราไหมข้อมูลกับคนล้านจะไม่ถูกกับเราหนึ่งก็ได้นะบางเรื่องบางอย่างนะมีหน้ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันก็เราต้องกลับมาสังเกตตัวเองให้ดีว่าเราเนี่ยเป็นใครเรากำลังอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเฉพาะบางอย่างในตัวเราที่คนอื่นเขาอาจจะไม่เป็นเหมือนเราเลย
1: ใช่จริงค่ะ
0: เนี่ยเราก็ต้องกลับสุดท้ายจะอะไรจากข้างนอกก็ไม่สำคัญเท่ากลับมาข้างในต้องกลับมามีรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าตัวเองกำลังเครียดคิดเรื่องหนี้เรื่องงานลูกหลานทะเลาะกันฟ้องร้องกันสามีภรรยาลูกเขาจะหย่ากันคือคนไหนที่เขามาบ่นเรื่องนี้บ่อยๆประมาณนี้แล้วก็รับรู้ได้ก็ได้นะมนุษย์มันต้องทุกข
1: ์ใช่เดี๋ยวจะต้องมีทั้งสุขและทุกข
0: ์ใช่แต่ว่าก็อย่าทุกข์นานเกินไปจนบั่นทอนสุขภาพหรือว่าทำให้เกิดทุกซ้อนทุกค่ะเพื่อแก้ปัญหาผิดวิธีที่จะตกลงกันความร่มเย็นสงบสุขก็กลายเป็นว่าฉันไม่ยอมเอาเรื่องมันก็เรื่องจะไปกันใหญ
1: ่
0: แล้วก็เกิดภาวะต่อความยาวสาวความยืดไปกันใหญ่เพราะความไม่ยอมในใจเราซึ่งเรื่องที่นะ
1: ถ้ายอมแล้วสามารถที่สันติได้ยุติได้แต่เกิดจากการไม่ยอมกัน
0: ก็ลองดูตัวสอนสามตัวเนี่ยยอยักษ์ออ่างมอม้าเนี่ย
1: ยอม
0: มันยากมันเป็นยอยักษ์สระอากอไก
1: ่แล้วหญิงบางเรื่องยิ่งต้องตกลงกันไม่ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลก็ใช้ระยะเวลายาวนาน
0: ใช่
1: แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเสียสุขภาพจิต
0: ใช่ก็ยิ่งเยอะยิ่งแย่เดี๋ยวมันจะยอยักษ์เยอะแยะก็สุดท้ายก็จนลงจนทั้งเงินจนทั้งใจจนทั้งความสุข
1: โอ้จนความสุขนี่ไม่อยากจนเลยค่ะเราสามารถที่จะร่ำรวยความสุขได้
0: ใช่ท่านผู้ฟังแล้วเราก็ชวนนะคะ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพน
1: ะ
0: สุขภาพคือภาพของความสุขความสุขเกิดอยู่ที่ใจเราต้องกลับมาค้นหาใจเราเองเรียนรู้ใจเราเองศึกษาใจเราเองใจเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะคะท่านผู้ฟังคนไข้หลายคนนะคิดว่าความคิดเป็นใจค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ฉันคิดแบบนี้ก็คือฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องชอบแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม
1: ่คิดว่าความคิดเป็นใจ
0: ก็ความคิดเป็นตัวตนของฉันเป็นความจริงที่ใจฉันต้องการฉันจะคิดว่าฉันต้องมีเท่านี้มีรถมีบ้านอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้สามีเป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นแบบนี้ฉันจะมีความสุขปรากฏว่ามีแล้วก็ไม่สุขฮะ
1: จริงด้วย นั่นคือตัวดิฉันคิดว่าฉันมีรถมีบ้านเอาคนเราก็มนุษย์นะคะมีทั้งสุขและทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะสุขไปอย่างเดียว
0: ก็แต่กลับมามองแหละมันก็มีความสุขมากจากการมีทรัพย์สินมีสิ่งของมีผู้คนที่เราอยากให้อยู่ด้วยแล้วอยู่กับเราไม่ใช่ทั้งหมดไงนะหมอคิดว่ามันเริ่มจากมันส่วนหนึ่งของทั้งหมดคือใจเราเองว่าเราสุขกับอะไรซึ่งความสุขของมนุษย์มีหลายระดับสุขพื้นฐานคือได้กินอิ่มได้นอนหลับสุขขั้นต่อมาได้รับความรักความพอใจนี่ก็ดีจากคนอื่น
1: ค่ะ
0: สุขมากไปนะอีกคือความภูมิใจในตัวเองได
1: ้
0: ความรู้สึกได้ว่าฉันก็มีดีแบบที่ฉันเป็นแต่เป็นอัตตานะซึ่งเรื่องนี้ต้องแยกแยะอีกว่าความสุขความภูมิใจนั่นเองที่ไม่ใช่อัตตาความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันคนละเรื่องเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะค่อยๆศึกษาไปเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะมากคล้ายๆว่าเราทำอะไรด้วยความรักด้วยฉันทะไม่ใช่ทำด้วยตัณหาอยากได้ใคร่มีฉันทะกับตัณหาในคนละฝั่งเลยนะแต่มันทำให้มนุษย์ทำแบบเดียวกันคือออกไปทำอะไรบางอย่างแต่มนุษย์ที่ทำด้วยความรักเนี่ยเขาก็ทำด้วยความเบิกบานในจิตถึงจะได้รางวัลไม่ได้รางวัลได้เงินได้มากได้น้อยอย่างไรนะฉันก็รักของฉันอยู่แล้วแต่ถ้าทำด้วยตัณหา

0: มันต้องได้ที่ฉันต้องการสิฉันลงทุนไปขนาดนี้แล้วฉันทุ่มเทขนาดนี้ฉันต้องได้รางวัลฉันต้องได้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ฉันต้องการอันนี้ก็เป็นซึ่งจะทุกข์ง่ายมากเลยมันก็สุขแป๊บเดียวด้วยพอสุขได้ตามรางวัลนั้นก็สุขแป๊บเดียวก็ต้องสร้างตัณหาใหม่ขึ้นมาต้องได้กำไรมากขึ้นต้องได้ยศสูงขึ้นแต่ถ้ามันเป็นฉันทะคือมันรักในสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้กระบวนการที่ฉันทำงานอยู่เนี่ยแบบเนี้ยแบบที่ฉันกำลังเป็นอยู่คือแบบเนี้ยฉันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแบบนี้ฉันเลี้ยงลูกแบบนี้ฉันเลี้ยงผู้คนในองค์กรแบบนี้ฉันมีความสุขก็เป็นความสุขแล้วไง
1: ค่ะ
0: ก็สุขง่ายสุขสบายสุขสงบสุขเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะเผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่นได้ง่ายด้วยก็จะไม่กอบโกยไม่เอาแต่ความคิดเองเป็นที่ตั้งถ้าคนอื่นคิดไม่เหมือนฉันแปลว่าเขาผิด
1: ซึ่งไม่ใช่เลย
0: ก็เขามันจะแม้เดียร์ยามนุษย์เราจะคิดเหมือนกันหรือ
1: คิดไม่เหมือนกันค่ะคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะเนี่ยเดียร์ยาจัดรายการพี่ดีเจแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ได้รับเอกสารข้อมูลจากหน่วยเหนือมาเดียวกันก็ตีความไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ก็ต้องค่อยๆมาปรับจูนความเข้าใจกันอีกว่าเธอเข้าใจว่ายังไงฉันเข้าใจว่ายังไงเหมือนหนทางนะคะท่านผู้ฟังเหมือนว่าเราจะเดินทางไปจะเดินทางไปใกล้ๆเนี่ยไอ้บ้านไผ่เนี่ยเราจะเดินทางยังไงบางคนบอกว่าจะปั่นจักรยานไป
1: ค่ะ
0: บางคนบอกจะนั่งรถไฟไปบางคนบอกฉันจะขับรถไปนั่นแหละบางคนจะขับรถเก๋งไปบางคนจะขับรถบรรทุกไป
1: ค่ะ
0: คือมันมีวิธีเยอะแยะที่จะไปถึงปลายทาง
1: หลากหลายวิธี
0: เราก็ต้องมาจูนกันก่อนว่างานที่เราจัดเนี่ยอ๋อมันเป็นงานวิ่งนะก็ต้องเดินไปละไม่ใช่อะไรเงี้ยมันต้องดูก่อนว่างานนี้คืออะไรอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: เรากำลังทำอะไรกันอยู่บางทีการให้ข้อมูลสั้นๆไม่มีรายละเอียดไม่มีบริบทของงานนั้นก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจกัน
1: ค่ะ
0: จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: หลายครั้งเวลาเราคุยอะไรกับใครไม่ว่าจะเรื่องการเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือที่ทำงานเนี่ยมันจะต้องอยู่ในองค์ประกอบของบรรยากาศแห่งความรู้สึกรื่นรมความรู้สึกที่เราจะเปิดเผยใจกันได้เพราะว่ามันจะต้องเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกมุมมองทัศนคติของเขาออกมาด้วยซึ่งปกติต้องใช้เวลานานกว่าปกติด้วยไม่ใช่แค่สั่งความเสร็จจบเดียวเหมือนพ่อแม่หลายคนสั่งความลูกลูกเข้าใจแบบนึงก็ได้
1: ใช่แต่ละคนตีความหมายไม่เหมือนกัน
0: ใช่ซึ่งกว่าความหมายเราจะตรงกันมันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ต้องผิดพลาดก็ต้องเผลอไผลเราก็เลยมนุษย์ทุกคนเลยต้องควรต้องติดตั้งเครื่องมือให้อภัยไง
1: ให้อภัยทั้งคนอื่นและตัวเราเองด้วย
0: ใช่เพราะมนุษย์ทุกคนจะผิดพลาด
1: เป็นปกติของความเป็นมนุษย
0: ์ใช่ค่ะทีเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลหรือข้ออ้างมาทำให้เราผิดซ้ำๆเนาะเราก็ทำยังไงจะพลาดน้อยลงผิดน้อยลงก็ต้องมาเรียนรู้กันค่ะมันมีโอกาสพลั้งพลาดหรือภัยตั้งใจไม่ตั้งใจหรือด้วยมีกิเลสมากวนโลภโกรธหลงมากวนเยอะแยะไปหมดเลยมนุษย์จะเป็นอย่างเงี้ยแหละซึ่งก็อยู่ในทุกสังคมทุกพื้นที
1: ่
0: ในตัวเราเองหนึ่งคนด้วย
1: ใช่ค่ะคุณหมอ
0: มาชวนช่วยกันนะคะทุกวันนี้เนี่ยหมอว่าหมอทำงานหนักขึ้นมากกว่ายุคก่อนนะคือยุคก่อนเนี่ยคนไข้เยอะกว่านี้เยอะนะคะ
1: ค
0: ่ะคนไข้ตรวจเป็นร้อยเนี่ยเยอะกว่านี้แต่หมอไม่ค่อยลำบากใจอ่ะเพราะคนสมัยก่อนในมุมมองหมอนะเขาไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจอ่ะเขาทุกข์แต่กายทุกข์เงินไม่มีเงินบ้างแต่ว่าก็ไม่มากเท่าทุกวันนี
1: ้
0: ทุกวันนี้มันมากขึ้นค่ะมันมีหนี้สินเยอะขึ้นมันมีเรื่องที่ต้องใช้เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันสูงขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลงเพราะทุกคนมีมือถือหมดทุกคนไม่สื่อสารกันแล้วก็พอมีมือถือทุกคนก็ไม่ใช่ทุกคนหลายๆคนมันได้เจอคนไข้มีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับ ChatGPT หมดเลยซึ่ง ChatGPT มันก็ให้แต่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงประเภทนี้พอเขาอ่านมันทุกวันเขาก็เครียด
1: เลย
0: ม
1: ีคนเสพข้อมูลเยอะ
0: เกินไป
1: เกินไป
0: ค่ะแล้วมันก็ติดด้วยเพราะว่ามันอยู่ในมือเรา
1: ค่ะ
0: เราจะคุยกับมันเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่กวนใจเราด้วยมันไม่ขัดใจเราด้วยมันทำให้เราเสพติดค่ะก็เริ่มเจอคนไข้แบบนี้ซึ่งก็รักษายากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาก็ติดไง
1: ค่ะ
0: เขามีทั้งสมาร์ทวอทช์เขาต้องมีทั้งมือ

0: คุยมาตลอดเวลาก
1: ลายเป็นเหมือนที่คุณหมอเคยบอกไม่ได้คุยกับคนที่ตรงหน้าไม่ได้สบตากลายเป็นมองจอ
0: ใช่ก็เนี่ยกว่าจะก็มันเลยซับซ้อนมากขึ้น
1: การเจ็บป่วยกายใจก็มีความซับซ้อนมากขึ้น
0: ใช่ส่วนหนึ่ง
1: เป็นความยาก
0: ยากขึ้นเลย
1: เรื่องจิตใจนี้เป็นอะไรที่ยาก
0: แล้วก็พอเขาพอมันพอเราทุกคนได้ข้อมูลอ
1: ะ
0: ข้อมูลนั้นก็ทั้งเป็นทั้งข้อเท็จจริงไงซึ่งบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ความจริงไปหมด
1: ค
0: ่ะเราต้องมาอธิบายกันยาวนิดให้ยอมรับข้อเท็จจริงนั้นซึ่งมันไม่ 100% นะไม่มีอะไร 100% ไม่มีใครบอกได้ว่าฉันจะไม่เป็นโรคนี้ 100% นะไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามีแต่คนโฆษณาขายยาเท่านั้นแหละบอกว่า 100%
1: ใช
0: ่ขายยาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจะบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงจะบอกว่าดีที่สุดจะบอกว่าคุณกินยานี้แล้วคุณไม่ต้องมาหาหมออีกเลยอะไรเงี้ยมันหมอได้โฆษณาอย่างนี้เยอะมากเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะแต่ว่ามนุษย์ก็อยากจะเชื่อแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ซื้อมาถ้าไม่มีอันตรายอะไรก็อย่างน้อยก็แค่เสียตังค์เนาะแต่ถ้ามีอันตรายอะไรก็แย่ไปอีก
1: ใช่
0: แล้วก็ทำให้การรักษามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้ได้ว่าสิ่งที่คุณรับประทานนั้นมีผลอะไรดีบ้าง
1: ใช่ค่ะแต่ละร่างกายแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันสิ่งนั้นคืออะไรแท้ๆจริงๆคือคนซื้อมาก็ไม่รู้แล้วก็พวกนี้มันก็ไม่อยู่ในวงการแพทย์พวกหมอก็ไม่รู้อีกก็ต้องไปหาข้อมูลมันมาบ้างก็บางทีมันก็รู้บางทีก็ไม่รู
1: ้
0: ก็จะซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆในโลกที่ซับซ้อนแบบนี้ซึ่งก็หมอชวนรู้เท่าทันไม่ได้ห้ามใช้ ChatGPT ไม่ได้ห้ามคุยกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้ห้ามหาข้อมูลนะคะเพียงแต่ว่าท่านต้องสังเกตว่าท่านไม่ได้ติดมันติดมันคือใช้มันอยู่เสมอใช้อยู่ตลอดตื่นมาคิดถึงมันก่อนนี่คือติดว่างเมื่อไหร่ก็อยู่กับมันซึ่งมนุษย์ควรจะอยู่กับมนุษย์ควรอยู่กับธรรมชาติมนุษย์ควรอยู่กับหมาแมวอยู่กับต้นไม้อยู่กับท้องฟ้าดวงเดือนดวงดาวมากกว่าอยู่กับหน้าจอทุกหน้าจอเพราะหน้าจอให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ธรรมชาติเป็นความจริง
1: ธรรมชาติเป็นความจริงซึ่งข้อเท็จจริงอาจจะมีมากมาย
0: ก็มันเท็จไง
1: เท็จ
0: จริงเราชื่นชมคนไทยมากเลยท่านน่ะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเป็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้ในวันหนึ่งข้างหน้า
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็เลยใช้คำว่าข้อเท็จจริงไง
1: โอ้ทั้งเท็จทั้งจริง
0: ใช่ในทุกประโยชน์ในทุกข้อความที่เราอ่านจากอินเทอร์เน็ตมือถือเราเนี่ยมีเป็นส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ความจริงความจริงอยู่กับใจเราอยู่กับธรรมชาติอยู่ในกับโลกที่หมุนมาอย่างเงี้ยเป็นล้านปีอินเทอร์เน็ตเพิ่งมีมา20กว่าปีมือถือที่ท่านมีอย่างนี้มี ChatGPT ประมาณ 5-6 ปีมันก็เป็นแค่ข้อเท็จจริงข้อมูลที่แชทมันเขียนตอบเรา AI เขียนตอบเราเป็นข้อมูลที่มันรับรู้มาจากข้อมูลก่อนหน้านี
1: ้
0: ซึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้อาจจะมีขยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: มัน AI มันก็กรองไม่ได้นะเราต้องเป็นคนกรองเสียเองซึ่งเราก็กรองยากกันอีกเพราะเราไม่มีสติพอ
1: ต้องมีสตินะคะเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านเชิญค่ะ
0: ลดเวลาหน้าจอเพิ่มเวลาหน้าจริงอยู่กับคนตรงหน้าคนตรงหน้าไม่ต้องชาร์จแบตนะคะ
1: เราไม่ต้องชาร์จแบตด้วยแต่ว่าต้องชาร์จกำลังใจ
0: แต่ย่ารู้ใจหมอใช่เลยค่ะเราชวนช่วยกันนะคะถ้าคุณตาคุณยายที่ฟังอยู่นะเราเองก็ต้องไม่เล่นก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วถ้าลูกหลานกลับมาชวนเขาเงยหน้ามาเจอเราชวนเลยค่ะลูกหลานเราชวนกันค่อยๆสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยกันนะเพราะอีกนิดนึงคือหมอเราเห็นติดป่วยเยอะมากก็ต้องช่วยกันติดป่วยเพราะหน้าจอเยอะมากๆชวนช่วยกันนะคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Healthy Club ค่ะของคนรักสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อคำถามนะคะสามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้คุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเดียาจันทิมาจันเต็มต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thank you. เวลา20 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในพิธีดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จเปตมหาภูมิพลอดุลยเดชรมนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณีทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระบรมกาย

พระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 57 นาทีเป็นพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาสิริรัตนศรีสยามเสด็จพระวังสับมาลาถวายราชพระราชาพระบรมเนื่องในวันนักคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพ

谈不。กรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเวลาสมเด็จพระมาจากรมสมเด็จเสด็จเมื่อ

0: หิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร 84,000 พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2,569 และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
1: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้น

0: ที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการเอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยเตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AIขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยี

0: ีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.61วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024เอาชนะหว่างง็อกไมนักชกจากเวียดนามด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือ1ของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงศ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1จะเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6และ3-1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต

0: คำศัพท์เป็นไวแพทินัมอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่อายุประมาณ50ปีนะคะหมายก็ว่าอาการที่มันเริ่มมาในวัยทองเนี่ยแต่ว่าบางคนจะช้าหรือว่าเร็วกว่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่ค
1: น
0: คำว่าแล้วแต่คนเนี่ยก็คือแล้วแต่การใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวของแต่ละคนนะคะซึ่งเขามีหนังสือของหมอญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราวัยทำงานตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเครียดเยอะมีภาระความรับผิดชอบเยอะนะคะก็มีโอกาสที่เมื่ออายุมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยฮอร์โมนเพศจะตกวัยกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตดีกินดีนอนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเวลาที่ฮอร์โมนเพศตกเนี่ยจะบอกว่ามันส่งผลต่อร่างกายแทบจะทุกระบบเลยนะคะ คือเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอะไรอ่ะบางทีเราโทษเรื่องฮอร์โมนไว้ก่อนได้เลย ก็คือโทษเรื่องว่าฮอร์โมนมันตกนะคะอย่างเช่นถ้าวัยทองเนี่ยก็จะเจอทั้งในเรื่องของอารมณ์ นะคะ อารมณ์ก็มีก็เกี่ยวกับฮอร์โมนแน่นอนนะคะหง
1: ุ
0: ดหงิดง่ายวิตกกังวลง่ายซึมเศร้าง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนอนเนาะนอนหลับยากหลับไม่สนิทเนี่ยฮอร์โมนเพศก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ หรือว่าปวดเมื่อยง่ายแพ้ง่ายนะคะคือแต่ก่อนกินอะไรไม่เคยแพ้เดี๋ยวนี้ก็คือแพ้ง่ายอ่อนเพลียปวดเมื่อยง่ายนะคะเรื่องผิวเรื่องกระดูกนี่ก็เห็นได้ชัดนะคะผิวเหี่ยวผิวบางลงนะคะผิวไม่เต่งตึงไม่เป่งปังเหมือนเดิมนะคะผมร่วงผมบางนะคะก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะทั้งเพศชายเพศหญิงเนาะกระดูกบางกระดูกพุนกล้ามเนื้อลดนะคะอย่างผู้ชายเนี่ยถ้าฮอร์โมนเพศชายมันตกเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะลดลงได้นะคะแล้วก็อ้วนแบบลงพุง อย่างผู้หญิงเนี่ยไขมันก็จะมาผู้หญิงผู้ชายแหละไขมันจะมาสะสมที่หน้าท้องมากขึ้นนะคะแล้วก็การทำงานของสมองก็จะถดถอยลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราประคองฮอร์โมนดีๆเนี่ยค่ะไม่ให้มันตกหัวพาดเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสมูทเรียบแบบโฟลว์ดีนะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะกระทบกว่าผู้ชายหน่อยเพราะว่าเวลาตกมันตกแบบเหมือนตก
1: เร็ว
0: ถ้าเป็นกราฟก็คือมันตกหน้าผาเลย
1: โอ้วูบเลยวูบเลยครบภาพเลยโอเค
0: ใช่ค่ะแต่ของผู้ชายเนี่ยมันจะค่อยๆตกแต่ว่าพอสักอายุ 70-80 เนี่ยเรท
1: ก็เร็ว
0: ความเร็วในการตกก็จะพอๆกันละ
1: ค่
0: ะซึ่งความผันผวนของฮอร์โมนที่เราปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบดูจะมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีผู้ชายแบบมีความเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีความภาระรับผิดชอบเยอะก็ทำให้ฮอร์โมนตกได้เร็วได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้การชะลอวัยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสะสมเล็กผสมอะไรนะ
1: เก็บเล็กผสมน้อย
0: เล็กผสมน้อยไป
1: ครับผม
0: นะคะทั้งในเรื่องของอารมณ์นะคะก็คือพยายามลดความเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดมันจะมีผลทำให้ฮอร์โมนเพศถูกสร้างลดลงนะคะเพราะว่าจริงถ้าเราไปดูเขาเรียกว่าแผนผังการสร้างฮอร์โมนนะคะมันจะตั้งต้นด้วยพวกสารกลุ่มคอเลสเตอรอลแล้วก็ไล่ลงมาถัดไปเป็นฮอร์โมนเพศคอร์ติซอลฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็คอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดอะไรเงี้ยมันจะดึงกันไปดึงกันมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเครียดเยอะเนี่ยมันจะฝั่งที่จะไปสร้างฮอร์โมนเพศมันจะลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของอาหารเนาะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ครับ
0: ใช่ค่ะก็ถ้าแบบเป็นการกินตามแบบเขาเรียกว่าอาหารในแถบบ้านเราเนี่ยการกินแบบเขาเรียกว่าต้องมีความร้อนถ้าใช้ความร้อนก็ความร้อนผ่านน้ำจะดีกว่าที่ไม่มีน้ำเช่นถ้าเราเอาไปปิ้งย่างอะไรพวกนี้มันไม่มีน้ำเนาะมันไม่เขาเรียกว่าถ้ามีน้ำเนี่ยผลพวงจากของเสียที่เกิดขึ้นจากในอาหารมันจะน้อยลงใช่ค่ะพวกนึ่งพวกต้มอย่างเงี้ยจะดีกว่าเลี่ยงทอดเลี่ยงปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การกินอาหารตามฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเองเนี่ยก็โชคดีที่ว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีแบบผักร้านผักปลอดสารพิษมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็ก

0: แวบๆดูบ้างอะนะคะก็คืออย่างถ้ามีพวกดอกสโหน่เขาทำมาเป็นขนมอย่างเงี้ยก็ไปซื้อกินบ้างอะไรเงี้ย
1: อ่าฮะ
0: เออบางทีก็เขาก็ต้มฟักทองต้มกล้วยต้มอะไรมาก็คือเป็นคนชอบกินแนวนี้อยู่แล้
1: อ
0: ว
1: ๋อ
0: ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้
1: คว ร
0: ก
1: ับ
0: ็ไม่กินจุกไม่กินจิก
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก็ไม่กินดึกเนาะอย่างคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกินข้าวสัก2-3 ทุ่มเนี่ยบางคนก็คือแบบเหมือนพุงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําบ่อย
1: อ่า
0: ๆน
1: ฮ
0: ะค
1: ะ
0: ะ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้ว
1: ัก บ
0: ็ลําดับการกินอาหารก็คือกินผักเป็นลําดับแรกในเมื่ออาหารเพื่อให้ผักเนี่ยไปรองท้องชะลอการดูดซึมพวกน้ําตาลไขมันนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
1: อื
0: น
1: ม
0: ะคะแล้วก็พยายามกินพวกถั่วธัญพืชนะคะผลไม้หวานน้อยอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะพวกถั่วพวกธัญพืชเนี่ยจริงๆมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซึ่งมันไม่มีทางที่จะเกิดพิษได้นะคะเพราะว่า
1: ครับ
0: ในส่วนของปริมาณการกินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะจํากัดเขาเรียกว่ามันจะมีความปลอดภัยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวกเมล็ดพืชเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งของพวกสเต็มเซลล์ด้วยคือทําให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยอ่อนเยาว์กว่าอายุตามกาลเวลานะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะคะเว
1: ค
0: ลาร
1: ับ
0: อย่างน้อย2 ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรทางการแพทย์เนาะคือเรื
1: ค
0: ่อ
1: ร
0: ง
1: ับ
0: อาหารเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละก็เราก็ต้องมาเช็คลิสต์ดูว่าเออเราทำอันไหนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะก็ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่หักโหมนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมีกำลังไม่ฝ่อรีบนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศลดลงเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเขาเรียกว่ากําลังมันจะน้อยลงนะคะแล้วมันจะมีผลต่อการเดินเหินการเคลื่อนไหวการทรงตัวเวลาเราจะล้มหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ช่วงเช้าก็ถ้ามีเวลาเกษียณแล้วก็รับออกไปรับแสงแดดนะคะเดินนะคะเดินเฉยๆเดินเร็วก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าข้อเข่าอะไรไม่ดีเนาะแล้วก็เป็นการช่วยปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตแล้วก็ทำให้การหลั่งฮอร์โมนสมดุลด้วยนะคะคือแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยเซ็ตระบบสารฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยให้มันสมดุลนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยเพราะว่าจะมีส่วนในช่วยในการสร้างวิตามินดีนะคะเพื่อให้ร่างกายเรามีวิตามินดีก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของพวกกระดูกนะคะการดูดซึมแคลเซียมนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันด้วยนะคะคือระยะ5-10 ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาจะนิยมกินวิตามินดีกันนะพวกหมอแบบพวกชะลอวัยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะนะคะแล้วก็บางทีพอเราอายุมากขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ไอชั้นไขมันใต้ผิวว่ามันบางลงบางทีมันโดนแดดมันก็สร้างไม่พอจะไปโดนแดดแรงๆก็
1: ว่าไม่
0: ผ
1: ไ
0: ิ
1: ห
0: วว หนักไม
1: ผ
0: ่เก
1: ว
0: ี่
1: ก
0: ย
1: ็
0: มอีก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะจริงหนูก็มีกินอยู่บ้างนะวิตามิน
1: หรอ
0: ดีสองอาทิตย์นิดนึงอะไรเงี้ยคื
1: ออ
0: ถ้าไม่ลืมก็กิน
1: อ
0: ่ะไปเอาของแม่มากิน ทีนี้แล้วก็เรื่องนอนนะคะเรื่องนอนก็นอนให้เป็นเวลานะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนตามตะวันนะคะตามดวงอา
1: ตา
0: ท
1: ม
0: ิต
1: ด
0: ย
1: วง
0: ์
1: อา
0: อะ
1: ท
0: ไริ
1: ตย์
0: เ
1: เ
0: ง
1: ล
0: ี้
1: ย
0: ยนะ
1: โอ
0: คะ
1: ้ดีดีทำได้นี่
0: จ
1: แจ
0: ริง
1: ๋ว
0: อ่ะ
1: เลย
0: เรื่องนอนนะตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้ แต่ว่าถ้าทำได้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่า
1: ครับ
0: ถ้าเรานอนดึกอ่ะมันจะเป็นตัวเร่งให้ฮอร์โมนเพศตก
1: ต
0: ค่
1: ก
0: อนข้างเร็วเลยค่
1: ใ
0: ะ
1: ช่ใช่น่าจะใช่น่าจะใช่
0: คือผิวพงผิวพันเนี่ยโหหยาบกร้านไปเลยถ้านอนไม่ดีนะคะแล้วก็การนอนเนี่ยมันเป็นการชาร์จแบตชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสร้างพวกโกรทฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งกระดูกกล้ามเนื้อผิวอะไรต่าง
1: ๆทั้งหมด
0: นะ
1: เล
0: ค
1: ย
0: ะ
1: ครับผม
0: ใช่ค่ะเรื่องอารมณ์อาหารการออกกำลังกายการนอนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือหาเวลาใกล้ชิดธรรมชาตินะคะก็คือถ้ามีโอกาสก็รอบๆ บ้านก็อาจจะปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองบ้างปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ใบไม้ไว้มองละบ้างอ่ะนะคะให้จิตใจมันแช่มชื่นเนาะแล้วก็หาเวลาพบปะเพื่อนฝูงนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็อาจจะหางานอดิเรกทำเนาะก็คือเวลาไว้ทองอ่ะเราอย่านึกว่าเราจะแบบกินกินนอนนอนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบเป็นอัลไซเมอร์ได้ไวนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้คิดไม่ได้ทำอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคจะถามหานะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีอะไรทำให้ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยกระ
1: ให้
0: ฉ
1: ส
0: ับก
1: ม
0: ระ
1: อง
0: เฉ
1: ได้
0: ง
1: คิดให้ร่างกายมันได้แอคทีฟขึ้นมาครับผม

0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการฝึกสตินะคะสมาธินะคะเราว่างแล้วเราไม่ต้องทำงานแล้วเราก็หันมาสนใจการดูแลจิตใจจากข้างในบ้างการเรียนรู้เรื่องหลักความจริงของชีวิตธรรมชาติธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานแล้วก็มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีในเรื่องของนอกจากร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะส
1: ค
0: ำห
1: ร
0: รับ
1: ับ
0: สมุนไพรที่จะมีส่วนช่วยไม่ว่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วเกษียณแล้วหรือว่ายังฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เกษียณเนี่ยก็กินได้นะคะวันนี้ก็เลยเลือกมาตัวที่มันน่าจะแบบกินกินได้ยาวๆหน่อยนะคะก็คือขมิ้นชันนะค
1: คระ ับ
0: ขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารเคอร์คูมินเนาะที่เป็นสารลดอักเสบของข้อนะคะแล้วก็จริงๆมันมีสารอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสารที่ชื่อโพลีฟีนอลนะคะซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยมันจะเหมือนสารที่พบในไวน์แดงนะคะสารตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์
1: คร
0: นะ
1: ั
0: ค
1: บ
0: ะใช้ลดการอักเสบของเซลล์ป้องกันไม่ให้ DNA เสียหายนะคะดียังไงไม่ให้ DNA เสียหายก็คือไม่ให้เราเป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันก็จะเริ่มถามหาในคนที่อายุมากขึ้นเนาะแล้วก็มีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันเซลล์แก่ดูแลสมองแล้วก็ดูแลพวกข้อต่างๆได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็กินวันละ1-2 เม็ดได้นะคะหรือเราอาจจะกินหลังอาหารที่เรากินมื้อใหญ่ๆนะคะเพื่อมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารนะคะหรือว่ากินหลังอาหารที่เราคิดว่ามื้อนี้เรากินไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะกินไปปีนปิ้งกินย่างกินสเต็กเนี้ยหนูก็ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากการที่มันเกิดอนุมูลอิสระในเนื้อสัตว์ที่มันผ่านความร้อนสูงๆเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ตำรับต่อมาก็ตรีผลา
1: ตรีผลา
0: ค่ะตรีผลาเนี่ยก็เป็นตำรับอายุรเวทเก่าแก่นะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชะลอวัยนะคะแล้วก็มันจะไปเด่นในเรื่องของลำไส้เหมือนกับขมิ้นเลยนะคะจริงๆขมิ้นก็เด่นเรื่องลำไส
1: ้
0: ตรีผลาก็มีงานวิจัยเยอะเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะจริงๆการดูแลภูมิคุ้มกันในทุกช่วงวัยมีความสำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะตกนะคะเมื่อภูมิคุ้มกันตกเนี่ยเราจะเจ็บป่วยง่ายขึ้นนะติดเรื่องติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบสัก80-90เนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อนะคะเช่นติดเชื้อที่ปอดแล้วลามเข้ากระแสเลือดหรืออะไรต่างๆนะคะ
1: คอ
0: ันนี้ก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็ตีผลาเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีงานวิจัยแล้วก็เป็นตำรับยาโบราณเก่าแก่นะคะก็อาจจะกินวันละ 2-3 เม็ดนะคะถ้ากินก่อนนอนก็จะได้เรื่องของช่วยระบายด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวนะคะก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็คือน้ำมันที่ดีจากพืชเนี่ยมีหลากหลายที่ผู้สูงอายุควรจะเลือกกินในชีวิตประจำวันเนาะเช่นถ้าไม่ใช่ทางสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าเป็นเชิงแผนปัจจุบันที่มีงานวิจัยเยอะๆก็จะเป็นพวกน้ำมันปลาใช่ไหมคะโอเมก้า3อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นแถบทางยุโรปทางโซนนู้นน่ะนะคะเมดิเตอร์เรเนียนก็จะแนะนำให้กินเป็นพวกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือถ้าเป็นอื่นๆก็จะมีน้ำมันงามอนนะคะที่อาจจะใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า3แทนตัวน้ำมันจากปลาได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าความแตกต่างของตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยตัวที่โดดเด่นคือมันช่วยเรื่องการนอนหลับ คือการนอนหลับเนี่ยเราไปดูเลยมันจะไม่เจอในน้ำมันชนิดอื่นนะคะอย่างถ้าน้ำมันงาเนี่ยเขาก็จะไปเด่นในเรื่องข้อเน
1: า
0: ะ
1: เพราะกระดูก
0: ไปเด่นในเรื่องข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องการนอนเรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมนแบบร้อนวูบวาบในหญิงวัยทองเนี่ยจะมีข้อมูลของตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็กิน2แคปซูลก่อนนอนได้ค่ะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือใบโบบกนะคะใบโบบกเนี่ยก็ทำให้การไหลเวียนเลือดดี

0: คะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดอ่ะให้มันยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นหลอดเลือดที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะก็จะเกิดโรคหลอดเลือดตามมาได้หลอดเลือดแข็งโรคกำดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งโรคไตเสื่อมเนี่ยถ้าไปดูพยาธิสภาพเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะเป็นเรื่องของหลอดเลือดที่มันแบบว่าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
1: หลอดเลือดในไตใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าไตมีหลอดเลือดเยอะมาก
1: หลอดเล
0: ือ
1: ดเลี้ยงอยู่ในไต
0: หลายล้าน
1: เล็กๆ
0: กระจุกเลยใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราดูแลหลอดเลือดเราดีแข็งแรงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือ
1: ด
0: ไปที่ไตหรือว่าไปที่ต่างๆไปที่สมองเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างโบโบเขาก็จะมีข้อมูลว่าดูแลสมองด้วยเนาะคือหนึ่งในกลไกนั้นคือเป็นกลไกเรื่องของการไหลเวียนเลือด คือเหมือนใบแปะกล้วยเหมือนกันหรือว่าตำรับกีบบัวแดงเนี่ยถ้าไปดูว่าทำไมมันถึงบำรุงสมองได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดค่ะก็ทำให้เซลล์มันไม่เสื่อมไม่ฝ่อไม่ตาย
1: เลือดมันไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ทั่วถึงได้ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็โบโบกเนี่ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของสมรรถนะทางกายในผู้สูงอายุได้นะคะคือมันมีงานวิจัยแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพการทำงานของสมองด้วยนะคะก็กิน1แคปซูลมา 2-3 เวลาได้นะคะถ้าความดันเราลดมากไปก็ลดลงนะคะเพราะว่าใบโบกเนี่ย
1: อย่าง
0: ตัวเองกินเนี่ยตัวเองกินแต่ความดันลดหน่อยใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ได้ลดเยอะใช่ไหมไม่ได้ลดเยอะแต่ว่าลดลงมาหน่อยนึงจาก
0: ใช่ค่ะไม่ได้ลดถึงขั้นตกแต่ว่ามันแต่พื้นฐานเป็นคนที
1: ่ความดันต่ำ
0: กินของพวกนี้แล้วความดันมันคุมดีอ่ะคือหมายความว่าชอบกินของที่มันมีฤทธิ์คือของจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินหลายๆอย่างร่วมกันเนี่ยมันก็ทำให้ความดันเราค่อนข้างคุมได้ดี
1: หรือ
0: จะไปแนวลดลงได้ซ้ำอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือลูกยอนะคะลูกยอก็เป็นสมุนไพรบำรุงเลือดนะคะแล้วก็มีเคสไวทองเนี่ยนะคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยอ่อนเพลียง่ายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าเคยมีเคสลูกค้าที่เขาเป็นชายสูงวัยที่ทำอาชีพขับรถไกลๆอย่างเงี้ยก
1: ็
0: คือกินแล้วเขาบอกเขาไม่ค่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าในการวิจัยในผู้หญิงจะมีเยอะกว่าเช่นการได้ยินเสียงดีขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะแล้วก็อาการปวดข้อลดลงอะไรเงี้ยนะคะแต่ลูกยอก็มันเป็นผลไม้มันก็จะมี
1: โพแทสเซียมสูง
0: ก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม
1: คนที่หมอให้จำกัดโพแทสเซียมต้องระวังนิดนึง
0: ส่วนใหญ่จะเป็นไตวายระยะ
1: 4
0: 3B 4 5อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเจอแล้ว 3B แต่ว่า 3A หนูว่าบางคนก็ไม่เจอเท่าไหร่นะคะก็คือ GFR น้อยกว่า60แต่จริงๆให้ไปฟิกที่ค่าโพแทสเซียมโดยตรงเพราะว่ามัน
1: จะชัดเจนกว่าตรงกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: GFR มันรับรวมมากกว่าของเรามีเป็นแคปซูลเหมือนกันใช่ไหมยอ
0: ใช่มีแคปซูลทุกยอ
1: ทำเป็นยอเรียบร้อยถ้าว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษก็สามารถใช้ยอแคปซูลได้โบกแคปซูลได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นของแบบว่าบ้านเราอ่ะที่แบบเราหาได้อะไรได้แล้วก็เข้าถึงได้ราคาไม่แพง
1: มากใช่
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสมุนไพรอ่ะมันก็เป็นแหล่งของสารชะลอวัยกับทุกตัวเลยนะหนูว่าถ้าเอามาแบบ
1: เอามาวิเคราะห์จริงๆใช่
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเมืองนอกเราก็จะต้องไปเสียเงินซื้อแพงหน่อยนะแต่ถ้าอยากรู้หนูก็ตอบได้นะอย่างเช่นนะถ้าของคนจีนเนี่ยตัวที่เขานิยมกินกันก็พวกเกากี้พวกพุทราจีนพวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนอาหารพื้นฐานที่เขากินกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็แต่ต้องเลือกนิดนึงนะคือต้องเลือกแบบ
1: คุณภาพ
0: ออร์แกนิกหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีไอ้ตัวเกากี้เนี่ยเขาบอกบางทีมันมีอะไรนะกรรมฐานปนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมาจากไหนกรรมฐานมันมาจากไหนอะ
0: เหมือนสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะหรือว่าแบบว่าในดินที่เขาปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดูนิดนึงครับโอเค
0: ค่ะก็ต้องเลือกแบบออร์แกนิกหรือเลือกร้านเลือกอะไรเอาเองรีวิวเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นแถบอายุรเวทเนี่ยไอ้พวกเม็ดหมามุ่ยก็เป็นตัวบำรุงกำลังที่ดีทั้งในหญิงทั้งใน

0: แก้ปวดเมื่อยหมามุ้ยก็เป็นถั่วอย่างหนึ่ง
1: ตระกูลถั่ว
0: นะคะเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทั้งเพศหรือว่าช่วยในเรื่องของสมองนะคะถ้าที่โรงพยาบาลก็เอามาใช้กับคนไข้โรคสั่นพาร์กินสันนะคะแล้วก็ถ้าของอินเดียนะเขาจะมีตัวโสมอินเดียด้วยนะคะโสมอินเดียอัสวากันดานะคะสรรพคุณก็จะคล้ายๆสมจีน
1: อ
0: ่ะ
1: เหมือนสมจีนเหมือนสมเกาหลีนะ
0: ใช่แต่ถ้าบ้านเราก็กระชายเนาะ
1: ใช่
0: กระชายก็กินบำรุงกำลังได้กินแบบเรื่อยๆได้นะถ้าไม่แผดร้อนอะไรนะคะก็เป็นตัวที่ชะลอวัยได้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนเราคนไทยด้วยคือหมายความว่าตามตำราโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดที่ไหนก็ให้กินสมุนไพรของ
1: ที่นั่น
0: ของบ้านนั้นเมืองนั้น
1: ที่มันปลูกมันขึ้นนะครับผม
0: เพราะว่าหนูเคยกินสมแล้วกินไม่ค่อยได้ปวดหัวกินแล้วปวดหัวไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะแล้วแต่คนนะคะ
1: แล้วแต่คนครับ
0: ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะผู้ฟังคงได้ข้อมูลเบื้องต้นไปนะครับให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ไพรเวทก็สามารถติดต่อได้นะครับฝ่ายขายของเรานะเบอร์02-02-02-87710เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางของอภัยภูเบศนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อสอบถามเรื่องสมุนไพรหรือว่าติดต่อฝ่ายขายได้นะครับเซฟเบอร์นี้ใส่เครื่องไว้หรือจดใส่ไว้เลยนะคุณผู้ฟังครับเผื่อว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรอภัยภูเบศสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆอยากจะปรึกษาฟรีด้วยนะครับหรือว่าจะติดต่ออยากได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศมาใช้นะก็โทรศัพท์ไปเบอร์นี้แหละนะฮะเบอร์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเบอร์อัตโนมัติก็ต่อไปที่เราต้องการฝ่ายต่างๆได้นะครับเซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้นะเบอร์นี้ฝากไว้เลยนะครับ02-02-87710นะครับ02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับถ้าต่อ1เนี่ยจะไปถามเรื่องความรู้เรื่องสมุนไพรสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยอะไรเนี่ยนะต่อ1ถ้าต่อ2ไปที่ฝ่ายขายนะเป็นเบอร์อัตโนมัติของเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดไว้หรือว่าเซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-02-87710นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอต1ชุดจบสปอตแล้วผู้ฟังมีข้อซักถามในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาต่างๆสมุนไพรต่างๆสุขภาพต่างๆที่อยากจะสอบถามด้วยตรงกับทางอาจารย์อาหลังเบรกนะคืนนี้เรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473ใช้เบอร์นี้นะครับรับทีละท่านนะครับปรึกษากับอาจารย์อาในค่ำคืนนี้02-02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ

0: ลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะของเราเองเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดูแลชุมชนคนไทยด้วยกันด้วยนะครับเป็นของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะฮะแล้วก็ดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับเปิดสายครับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับทางอาจารย์อานะครับ02-290-0473ครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
6: สุพรรณจ้ะ
5: สุพรรณนะจ๊ะถูกคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์อาสวัสดีคุณบุญโลม
5: ครับ
6: อ
5: าจารย์อยู่ไหมอาจารย
6: ์เรียนถามอาจารย์อาว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันว่ากินอะไรฮะที่จะไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายหรือเลี้ยงไตอะไรเมื่อกี้ได้ยินไม่ทันถนัดเนี่ย
5: อ๋ออาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวนะรู้สึกจะหลุดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรอาจารย์ใหม่แป๊บหนึ่งคุณจะฟังแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ครับ
7: ค่ะ
5: ผู้ผู้
7: ขอโทษค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับครับผู้ฟังจากสุพรรณอยากจะถามเรื่องสมุนไพรที่อาจารย์พูดคุยไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวทวนคำถามใหม่คำถามทวนคำถามใหม่ครับคุณนาครับ
6: ถามว่ายาอะไรคะที่กินเข้าไปแล้วไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตหรือจะไปเลี้ยงร่างกายอะไรเนี่ยฟังไม่ถนัดเมื่อกี้นี
5: ้บัวบกว่าอาจารย
7: ์ใบบัวบกค่ะ
6: ใบบัวบกนะคะ
7: ใช่แต่มันต้องกินเรื่อยๆนะ
5: ใช้เวลาหน่อย
7: ค
6: ่ะฉันเป็นไตระดับระยะ4เลยด้วยล่ะ
7: กินได้กินวันละเม็ดวันละเม็ด2เม็ดพอค่ะ
6: แล้วก็ส่วนน้ำมันลำข้าวกับรีพลานี่แหละคะแก้อะไรบ้าง
7: น้ำมันลำข้าวจะช่วยเรื่องการนอนหลับค่ะช่วยลดไขมันในเลือดจริงๆงานวิจัยในต่างประเทศอ่ะมีว่าช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งได้ด้วยค่ะแล้วก็ในผู้หญิงก็ช่วยดูแลเรื่องร้อนวูบวาบในผู้ชายจริงๆช่วยดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากได้ค่ะ
6: รีพลาละคะ
7: ตีผลาจะช่วยเรื่องของลำไส้ค่ะถ้าทะเบียนยาเลยเป็นยาช่วยแก้ท้องผูกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาไปใช้เรื่องของชะลอวัยค่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เสริมภูมิคุ้มกันช่วยระบายด้วยครับผมอายุวัฒนะด้วยยาอายุวัฒนะด้วยเชิญครับ
6: วันนั้นเมื่อวันก่อนเนี่ยที่บรรยายว่า
7: ค่ะ
6: อะไรนะอะไรยอนะที่แก้เจ็บคอหรือแก้อะไรเนี่ยหรือแก้ลิ้นแก้ลิ้นนะคะ
7: พยายอ
5: พยายอ
7: กิสเลตทางพร
5: กิสเลนพยายออ่ะว่าไงครับ
6: พยาย

0: 就แก้ลิ้น
1: ลิ้นเป็นแผน
2: แก้
1: ที่
2: เยื่อบุช่องปากและลิ้นอักเสบค่ะ
0: ก็ค่ะชื่อพยาโยใช่ไหมคะ
2: ใช่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสลดพังพร
0: อ๋อ
2: เรียกได
0: ้
2: สองชื่อมันมีสองชื่ออ ๋
1: อ
0: พยาโยเสลดพังพร
1: อืมตัวเดียวกัน
0: ครับครับ
1: ตัวเดียวกัน
2: ไม่แพงด้วยนะ30กว่าบาทเอง
1: หลอดละ30กว่าบาทกีเซลินพยาโย
2: ค่ะ
1: ของไพบูเบตนะ
0: ของไพบูเบตอ่ะ
1: ใช่ใช่แล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้แล้วมีคุณภาพด้วยแต่ถ้ามีต้นเองจะเลือกใช้ใบสดอะไรก็ว่ากันไปครับ
0: เดี๋ยวข้างหน้าว่าอะไรนะพยาโยในข้างหน้าว่าอะไรนะ
1: กีเซลิน
2: รูปแบบยารูปแบบยามันมีหลายแบบถ้าเอาป้ายปากต้องเป็นกีเซลินเพราะว่ามันกินได้
1: ถ้าเป็นลิ้นในช่องลิ้นหรือว่าในช่องปากเนี่ย
0: ลิ้นนี่นะ
1: ถ้าเป็นที่ลิ้นหรือเป็นในช่องปากใช้กีเซลีนใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: กีเซลีนพยาโย
2: พูดง่ายๆว่ายาป้ายปากยาป้ายปากก็ได
1: ้เดี๋ยวถ้าเป็นเลิมเป็นงูสวัสดเป็นผิวหนังข้างนอกเนี่ยใช้ครีมพยาโยได้อีกเป็นครีมพยาโย
2: ครีมด้วย
0: คนละอย่างกันนะกีเซลีนวิตามินพยาโย
2: จ้ะ
0: แค่นี้ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะอาจ
1: าร
0: ย์ขอบคุณว่าคุณวรุณ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับจากสุพรรณบุรีเนาะโอเคครับเห็นบอกว่าทางสิงห์บุรีฝนตกหนักเชิญเชิญครับจากไหนครับ
3: เชิญคร
1: ับ ปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
4: สวัสดีค่ะหมออา
2: ค
4: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
4: จากโคราช
2: ค่ะ
4: อยากถามว่าคุณหมอว่าผลไม้ที่ทานอ่ะมันทำให้ใจเสื่อมได้หรือคล้ายอย่างอะคาโดกล้วยมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อไม่ค่ะก็คือผลไม้เกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะมันก็จะเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะแร่ธาตุที่มันมักจะเจอเยอะคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไตเริ่มเสื่อมเนี่ยไตเขาจะกำจัดของเสียแร่ธาตุอะไรต่างๆได้ไม่ดีมันก็มักจะเจอภาวะว่าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เพราะฉะนั้น
2: เน
1: ี่
2: ยเขาก
1: ็
2: จะต้องจำกัดการกินผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแต่ไม่ได้ว่าเอ้ยคนไปกินผลไม้พวกนี้แล้วจะไตวายอะไรอย่างเงี้ยจริงการกินผลไม้เนี่ยมันช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วยค่ะ
4: โอ้ค่ะ
1: ที่ให้ที่เขาห้ามเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ซึ่งมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมกินเข้าไปผลไม้บางตัวโพแทสเซียมมันสูงใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
1: โพแทสเซียมสูงเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักเมื่อไตทำงานหนักปุ๊บไตมันก็เสื่อมเพิ่มขึ้น
4: ค่ะ
2: ไม่ใจมันจะกำจัดโพแทสเซียมออกไม่ทันแล้วถ้าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะไปมีผลต่อการเต้นของหัวใจค่ะ
1: ประมาณนี
4: ้ของยายตรวจเลือดมาฟังผลเขาบอกของยาย 5.25 ค่ะ
2: อ๋อแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่สูงแล้วจะประสบกับ
1: โพแทสเซียม
2: ผลร้ายนะบางทีแบบว่ามันค่อยๆสูงแล้วร่างกายเราแบบคือมันไม่ได้แบบจุดปุ๊บสูงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ว่าอันตรายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนด้วยค่ะ
4: อ๋อค่ะ
1: ตายไป
2: เพราะว่าคุณยาก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมล่ะตอนสูงอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรถูกไหม
4: ค่ะ
2: เออแล้วแต่คน
1: พอเข้าใจไหมพอเข้าใจหลักการ
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลัวจนไม่กล้ากินอะไรเลย
4: ค่ะใช่ก็เลยอยากเรียนถามคุณหมอดูนะคะ
2: ก็คืออย่างนี้ส่วนใหญ่อ่ะเราต้องไปปรับเอาเองเช่นสมมุติว่าวันนี้เราตรวจกับหมอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงใช่ไหมเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกินอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลดลงจากที่เราเคยทำมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอสูงมากๆหมอก็จะให้ยามากินช่วยขับออก

0: ให้ค่ะให้ยาสองซองมาหกซองกินมื้อเดียวน้ำแก้วหนึ่งหมดเลยค่ะ
1: ใช่ก็เป็นยาช่วยขับโพแทสเซียม
2: เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยต้องเลือกกินใช่ไหมอาจารย์
1: ก็ต้องลดการกินลงจากเดิมคือไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเป็นคนกินผลไม้อะไรบ้างมากขนาดไหนเนี่ยแล้วก็เผาๆลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะก็เดือนสองเดือนที่แล้วคือได้ของฟรีมายายก็เลยกินมากไปหน่อยค่ะหัวคาโดค่ะ
2: อ๋อได้ของฟรีมาเลยกินเยอะหน่อยเสียดายของก็อย่าไปกินเยอะอย่าไปกินทีนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอเคครับ
0: ขอบคุณ
2: พอเข้าใจหลักการแล้วเนาะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับเอ๊ะอาจารย์ครับโพแทสเซียมต้องตรวจค่าเลือดใช่ไหม
1: ตรวจจากเลือดค่ะคือตรวจเกลือแร่ในเลือดต้องบอกขอหมอ
2: ต้องบอกหมอว่าขออยากให้ตรวจค่าโพแทสเซียมด้วย
1: ค่าเกลือแร่ในเลือดส่วนใหญ่มันจะเป็นแพ็กเกจออกมาเลยเป็นโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่าเกลือแร่ในเลือด
1: ใช่อ
2: ันนี้ต้องบอกก่อนตรวจใช่ไหม
1: บอกก่อนเจาะเลือดเราไป
2: แล้วบอกกับหมอ
1: เขาจะได้ส่งเลือดเซตนั้นไปส่งตรวจผลออกมาไม่ต้องเจาะหลายหลอดอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ปัญหาคือเราเจาะเลือดก่อนเจอหมอดิ
1: ก็ต้อง
2: รองงวดหน้
1: า
2: ต้องรอขอข้างหน้าโอเคครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากนนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับ
3: ค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะได้2นาทีสุดท้ายก็ได้ยินเสียงอาจารย์คือถามแล้วก็รีบถามรีบฟังค่ะรู้สึกจะได้ยินว่าอาจารย์อาจจะพูดว่าถ้าจะกินขมิ้นน่ะกินไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดไม่อะไรให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องกิน3มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวันทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าดิฉันฟังถูกหรือเปล่าดิฉันว่ามัน30มิลลิกรัมหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: 3ค่ะเอา3คูณน้ำหนักตัวค่ะมันจะเป็นขนาดอาหารขนาดปริมาณอาหารนะคะไม่ใช่ขนาดเป็นยารักษาอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อขนาดอาหารค่ะเพราะว่าดิฉันลองเอา3คูณอย่างดิฉันน้ำหนัก50เนี่ยคูณ3เข้าไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันได้ปริมาณ
1: น้อยกว่า
3: ขมิ้นที่เขาขายตามท้องตลาดก็เลยจะลงเป็น3คือ3ที่เป็นอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะอ้างอิงจาก European Food Safety Authority ค่ะหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป
3: อ๋อค่ะทีนี้มันถ้ากินอย่างนั้นก็คือคำนวณไม่ถูกว่ากินยังไงอ๋อ
1: สมมติว่าเดี๋ยวนะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
3: 50คืออย่างสุว่าอย่างเคยกินขมิ้นเนี่ยที่เจอนะคะน้อยสุดก็คือประมาณ250มิลลิกรัมค่ะทีนี้พอคูณกับน้ำหนักตัวไปแล้วมันได้355มันได้150มันจะเลยน้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามตลาด
1: คือถ้าไม่ซีเรียสอะไรอ่ะเม็ดหนึ่งอ่ะมันก็ไม่เกิดผลเสียหรอกค่ะเพราะว่าการดูดซึมยาเข้าเลือดมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาเป๊ะๆ เลยอ่ะเนาะมันก็ต้องแกะผงมาแบ่ง1ใน3 แล้วก็กินวันละ1ส่วน3แคปซูลชงน้ำเอาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าคือเป็นโรคกระเพาะนะคะไม่ยอมหายนะคะบางทีเราพอเรากินไปเรื่อยๆพอตอนไหนหยุดกินมันก็ปวดขึ้นมาอีกเนี่ยก็เลยจะคิดว่าจะกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้แบบว่าถ้าเกิด3มิลลิกรัมเนี่ยถึงจะปลอดภัยก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่ากินเกินอยู่แล้วนะคะทีนี้จะเรียนถามอาจารย์อาว่าที่บอกว่า3มิลลิกรัมหรืออะไรเนี่ยมันคือเคอร์คิวมินหรือว่าเป็นเนื้อขมิ้น
1: เป็นเนื้อขมิ้นค่ะ
3: อ๋อไม่ใช่เคอร์คิวมินนะคะ
1: เป็นผงเงาขมิ้นค่ะ

0: ค่ะไม่ใช่ตัวเคอร์คิวมินนะคะ
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราหวังผลเรื่องการรักษาเนี่ยการกินในขนาดอาหารอาจจะไม่ช่วยนะคือขนาดยามันไม่ถึงการรักษานะคะ
0: มันก็ไม่หายเนาะ
1: ใช่คือเราก็อาจจะต้องติดตามอาการของตนเองด้วยอะค่ะ
0: ก็ระวังไอ้เรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวอะไรก็ระวังอยู่แต่บางทีมันกินเผลอไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาขึ้นมาเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะต้องกินไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กินได้เนาะกินไปเรื่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งคะ
1: ถ้าเรากินมากกว่านั้นน่ะค่ะแล้วเรากังวลน่ะเราก็อาศัยการดูผลเลือดประจำปีเอาค่ะ
0: ดูผลเลือด
1: ใช่ดูค่าตับค่าไตว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคือผลเลือดเนี่ยก็ดูค่าตับค่าไตเป็นตัวบอกแต่ไม่ใช่ว่าไปตรวจเลือดดูค่าเคอร์คิวมินอะไรเงี้ยเขาไม่มีตรวจใช่ไหมคะไม่มีเนาะ
1: ไม่น่าจะมีแหล่งตรวจนั้นในประเทศไทยค่ะคือเราดูว่าเราเพื่อเรากังวลเรื่องความปลอดภัยไงเราส่วนใหญ่เราก็กลัวเรื่องตับเรื่องไตเนาะเออแล้วก็อาศัยคอนเฟิร์มแบบนั้นเอาอย่างนั้นนะคะ
0: กินมาหลายปีแล้วไม่เป็นไรตับไตไม่เป็นไร
1: ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอได้ยินว่า3มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนี่ก็เลยก็กังวลค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคือขมิ้นเนี่ยมันใช้ส่วนเง่าใต้ดินนะคะเราก็ควรจะเลือกแหล่งผลิตที่เขาเชื่อถือได้แบบอินซีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยผลเสียของยาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาจากตัวยาก็ได้แต่อาจจะมาจากสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในพืช
2: โดยเฉพาะสารหนักสารเคมี
1: ในดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่มันจะดูดซ
1: ึ
2: ม
1: ไปภูเบศเนี่ยเขาก็ปลูกอินซีแล้วเขาก็มีแล็บQC ตรวจสอบอีกทีนึงว่าไม่มีโลหะหนักอะไรต่างๆปนเปื้อนนะคะ
2: ใช่ครับของเราถึงปลอดภัยไงทั้งคุณภาพและปลอดภัยพวกพืชลงหัวนี่มันชอบดูดสารต่างๆเข้าหัวใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับผมอ่ะต่อครับผู้ฟังครับต่อครับสายว่างอยู่นะฮะต้องการจะคุยปรึกษาโดยตรงกับอาจารย์อามาเลยครับมาเลยนะโทรได้เลยครับตอนนี้สายว่างครับ022900473นะมีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีครับด่วนเลยครับน่าจะได้อีกสัก1ท่านนะหรือมากกว่า1ท่านแล้วแต่คำถามนะครับเชิญครับโทรจากไหนครับ
3: โทรจากไหนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอที่โทรจากหนองคายค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมอจ๊ะอยากทานยาพวกสมุนไพรเนี่ยเราหาซื้อตามร้านที่หนองคายได้ไหมคะ
2: สมุนไพรของใครของอภัยภูเบศหรือว่าของใคร
3: เขาก็เขียนว่าของอภัยภูเบศนะคะ
2: ครับแล้วมันมีร้านแต่ตัวแทนจำหน่ายอยู่ใช่ไหม
3: จ้าม
2: ีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ดูเคยซื้ออะไรมาใช้บ้างหรือยัง
3: เคยซื้อแต่อะไรนะนอนไม่หลับ
2: อภัยบี
3: อภัยบีจ้ะ
2: อ๋อแล้วคำถามคืออะไรครับ
3: ว่าเราอยากจะทานพวกอะไรนะที
2: ่ตัวอื่น
3: โยเม็ดแล้วก็ใบบัวโบกค่ะ
2: แล้วที่ร้านมีขายไหมล่ะที่ร้านที่หนองคาย
3: ก็ไม่ได้ไปถามนานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะไปถามดูเพราะว่าเราแก่แล้วเราอยากจะทานพวกสมุนไพรมันเกี่ยวกับท้องนะคะ
2: มีอาการยังไงเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงเผื่อจะได้แนะนำสมุนไพรได้อย่างถูกต้องครับเชิญครับ
3: ท้องนี่มันทานอะไรมันก็เจ็บปวดท้องแล้วก็อะไรนะมันท้องมันเดินน่ะนะมันท้องเสียน่ะนะ
2: ท้องเสียบ่อยเหรอ
3: จ้าจ้าจ้าท้องเสียบ่อย
2: บ่อยบ่อยขนาดไหนกี่วัน
3: ว้ยเพิ่งจะผ่านไป 2-3 วันนี่มันถ่ายตลอดถ่ายเป็นน้ำนะคะ
2: อาจารย์จะซักไซต์ต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะไม่มีท้องผูกสลับบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเสีย
3: ทำปกตินี้เราจะถ่ายทุกวันนะคุณหมอแต่เราทานอะไรก็ไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วมันท้องเสียอย่างแต่เราไม่ได้ไปหา

0: หมอหลอกเราก็กินยาธาตุน้ำขาวบอกก็อะไรสีดำๆน่ะเป็นเม็ดดำๆด้วยเขาว่า
1: ท่าน
0: เดิน
1: ทานผงผงทาน
0: เออทานผงน่ะค่ะมันก็ค่อยยังชั่วแล้วก็เลยไม่กินของรสจัดนะคะ
1: อันนั้นคือปัญหาท้องเสียซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ดีแต่มันก็ยังอืดอยู่ค่ะมันชอบท้องอืดจ้ะ
1: ปัญหาหลักๆที่ก่อนท้องเสียคือปัญหาท้องอืด
0: ค่ะค่ะ
1: มีท้องอืดบ่อยๆ
0: จ้ะจ้ะ
1: ท้องผูกมีไหม
0: ไม่มีจ้ะ
1: แล้วก็เผอิญเมื่อวันก่อนไปเป็นท้องเสียโดยไม่รู้ว่าไปกินอะไร
0: จ้า
1: อันนี้ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
0: จ้าก็ไม่ค่อยดีหรอกท้องมันยังอืดอยู่เนี่ย
1: ไม่หมายถึงท้องเสียไม่หมายถึงท้องเสียเริ่มดีขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าท้องอืดเนี่ยคือเป็นท้องอืดประจำอยู่แล้วของเราอ่ะมักจะอืดประจำอยู่แล้ว
0: ใช่ท้องนี่อะไรนิดเลยหน่อยมันก็อืด
1: โอเคอาจารย์ต่อครับอาจารย์
0: นอนไม่หลับ
1: โอเคสองนาทีสุดท้ายอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าตัวเริ่มต้นเลยก็ขมิ้นชันค่ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ฝาดหน่อยๆนะคะมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้แล้วมันมีน้ำมันขับลมในท้องได้แล้วก็รักษากระเพาะลำไส้ได้ดีค่ะก็อาจจะกิน1เม็ด3เวลาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะส่วนลูกยอก็กินได้นะลูกยอก็ขับลมในไส้ได้ค่ะแต่ว่าตีพลาอาจจะยังไม่เหมาะช่วงที่ท้องเสียนะคะเพราะว่ามันช่วยระบาย
0: จ้ะแล้วกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ
2: กินหลังอาหารมันจะช่วยย่อยอาหารให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะ
0: จ้ะ
1: แต่ส่วน
0: แล้วก็ลูกยอนี่เกี่ยวกับอะไรจ้ะ
2: ลูกยอบำรุงเลือดลมถ้าเป็นเรื่องลำไส้มันจะแก้กดไหลย้อนแล้วก็ขับลมที่ข้างทางในลำไส้
0: เป็นกดไหลย้อนนี่แหละค่ะใช่
1: เป็นกดไหลย้อนด้วยเหรอ
0: จ้ะ
1: ก็แนะนำแล้วโอเคลูกยอต้องกินด้วยไหมอาจารย
2: ์กินร่วมกันได้อย่างละเม็ด3เวลาหลังข้าวพร้อมกันก็ได้ค่ะ
1: ลองดู
2: หรือได้มันย้อนขย้อนบ่อยเนาะก็เอาลูกยอมาไว้ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
0: โอ้ค่ะพรุ่งนี้ถ้าเผื่อไปถามที่ร้านเขาไม่มีไล่จะโทรไปที่อภัยภูเบศเลยจ
1: ้
0: า
1: จ้าดีมากถูกต้องไปถามที่ร้านนะแล้วถ้าไม่มีก็โทรไปสั่งซื้อที่ไพบูเบียได้เลยนะครับ
0: เพราะว่าเราอยากได้ยาด่วนนะ
1: โอเคแล้วเข้าใจเรื่องการกินยอกินขมิ้นชันแล้วนะ
0: ค่ะขมิ้นชันนี่ก็เคยได้จากโรงพยาบาล
1: ไม่วิธีการกินเข้าใจแล้วนะ
0: เข้าใจไม่เข้าใจหรอกบางทีก็
1: เอาก
0: ินก่อนอาหารหรือหลังอาหาร
1: โอเคโอเคสรุปสั้นๆเลยยอ
2: ยอ1เม็ดก่อนอาหาร3เวลาขมิ้นชัน 1-2 เม็ดหลังอาหาร3เวลาค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เคลียร์ครับครับโอเคครับเพราะเวลาจะหมด
0: สวัสดี
1: ครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะ
1: ครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวเจอคุณหมอมกรต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: 24 กันยายนวันมหิดล

0: แห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
3: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
4: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8

0: ตามและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันที่คนไทยเรายิ้มมีความสุขนะครับน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกันก็ต์ทาเลนต์คนแรกของประเทศไทยนะโอ้สุดยอดล็อกเกอร์สตาร์หญิงของไทยเรานะครับอ่ะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรครับชั่วโมงที่2แฟนคลับท่านเยอะและก็รออยู่อ่ะไปพบคุณหมอมกรเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีนี้เนี่ย
3: มันสบายดี
2: สีแบบสบายๆ
3: ตรงนี้เย็นๆสบายสบาย
2: เออแล้วอากาศ
3: อ่อนตลอด
2: ใช่เห็นสระแก้วน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคุณหมอ
3: เติมโอ้โหก็เราต้องเฝ้าระวังฮะ
2: กระบิน
3: น้ำก็ขึ้นมาเริ่มเขาปักธงสีแดงแล้วอ่ะ
2: เตือนแล้วเตือนแล้วใช่ไหม
3: เตือนแล้วฮะเตือนแล้ว
2: กระบินบุรีก็ท่วมบ่อยนะคุณหมอเนาะ
3: ใช่ใช่ฮะ
2: อ๋อครับเป็นไงติดแล้วติดตามน้องเนเน่บ้างป่ะครับ
3: โอ้ตามฮะก็คือตามตั้งแต่รู้ว่าไปประกวด
2: อ่าครับ
3: เป็นครั้งแรกนะครับ
2: ก
3: ็ตามดูนะฮะคือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้โหมีพรสวรรค์มีอัจฉริยะอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะใช่ครับส่วนหนึ่งอ่ะน้องเนเน่เขา
2: ต้องมีอยู่ในตัวบ้างแหละครับผม
3: แต่ว่าที่ผมตามดูจริงๆนะคือผมว่าเขาฝึกฝนหนักมาก
2: เขาตั้งใจใช่วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกโอ้โหตั้งใจฝึกมากฝึกหนักฝึกหนักจริง
3: ๆเองจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีพรสวรรค์หรือเปล่าคือเท่าที่ตามดูว่าน้องเขาเล่นแล้วเขาชอบ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
2: ใช่
3: เขาก็เลยบอกไม่มีอะไรเรียนก็ไปเรียนกีตาร์อะไรเงี้ย
2: ดนตรี
3: ผมว่าเขาชอบเขาชอบแล้วเขาฝึกฝนเน
2: า
3: ะฝึกฝนแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตเน
2: า
3: ะ
2: นาคานาคานาคา
3: ผมตามไปดูคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครมองเลยนะก็แบบว่าคนก็มองผ่านไปผ่านมาอะไรอย่าง
2: นี้ใช
3: ่ก็ปลื้มใจจริงๆนะ
2: เนาะนะครับปลื้มใจจริง
3: ๆเขาไปถึงตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าผมให้เครดิตเรื่องของความพยายาม
2: ความพยายามความอดทนความตั้งใจตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนรู
3: ้ต้องนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะผมว่าคนไทยนะถ้าตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราทำได้นะฮะ
2: เราไม่แพ้ชาติไหนแล้วถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนะนี่แหละนี่แหละ
3: วอลเลย์บอลก็ชนะเห็นไหมไปสี่นะ

0: จะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจีนกับไทยไม่ได้ห่างกันมากนะ
1: พอได
0: ้พอว่าพอมีความหวังอ่ะพอมีความหวังพอมีความหวังครับ
1: ที่แต่เอเชียนเกมรอบนี้เขาดูกันทางไหนที่ลงสายทางด
0: ู
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ดูทางเน็ต
1: มันมี
0: มีช่องถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูแล้วต้องฟรีทีวีคือไม่มีทรทแล้ว
1: นั่นดิ
0: เออก็ต้องแอบดูในเน็ตเอา
1: แล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรมัดแฮปอะไรนี้แล้วเหรอว่ามันยังไงอ่ะมันไอ้นี่มันต้องได้ดูดิยังไง
0: นั่นน่ะสิมันก็
1: ฟุตบอลโลกอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ฟุตบอลโลกยูโร
0: เราไม่ได้เข้ารอบอ่ะเนาะเออ
1: แบบนี้มันต้องได้ดูก่อน
0: นั่นน่ะสิเออแต่นี่มันน่าเป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันนะเออ
1: ันนี้น่าดูนะพูดจริง
0: เพราะว่าไทยนักกีฬาไทยแข่งเยอะ
1: แข่งเยอะเดี๋ยวมีวิ่ง100เมตร
0: ใช่แข่งเยอะวันนี้คุณก็ตามไปถ่ายนักกีฬาไทยเอาเออลิขสิทธิ์แพงไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์สรุปไม่ค่อยมีตังค์แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
1: ก็วันนี้ครับเป็นวันที่24กันยาครับเป็นวันพิเศษนะครับวันสำคัญของชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับผมนะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายสวรรคตนะครับสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโอง
0: ร
1: สนะคร
0: ับ ครับ
1: เป็นต้นราชสกุลมหิดลนะครับก็เป็นองค์เจ้าที่มีความสำคัญมากนะครับคือท่านเป็นรีเริ่มเรื่องของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับแล้วก็วางรากฐานให้เรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้ในหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลสถานที่ศึกษานะครับโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีการจัดความพิธีวางพวงมาลานะครับ
0: น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือพ่อของรัชกาลที่8กับที่9ใช่ไหม
1: ต้องครับใช่ครับ
0: เป็นเสด็จพ่อของ
1: เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินะฮะท่านให้ฟังนะครับโอ้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากว่าท่านมีแนวคิดเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างไกลเลยคือท่านเป็นหมอนะฮะแต่ว่าท่านไปศึกษาสาธารณสุขก่
0: อ
1: นเพราะว่าอยากจะเอามาวางระบบก่
0: อ
1: นนะครับเพราะหมอเนี่ยมันรักษาแค่คนเดียวนะฮะหมอเนี่ยรักษาโรคบางทีรักษาโรคเดียวได้รักษาได้คนเดียวได้นะฮะแต่ถ้าระบบดีระบบสาธารณสุขดีเนี่ยมันช่วยทั้งประเทศ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ใช่
1: แนวคิดท่านเนี่ยคือโอ้โหเอามาปรับใช้แล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นแพทย์นะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
0: โอ้น่าติดตามน่าติดตามมากนะครับช่วงไลฟ์สดทาง Facebook หลัง5ทุ่มไปแล้วนะฮะคุณหมอไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับช่วงนี้เอามาเตือนอีกแล้วครับผมควบคุมโรคครับหน้าฝนมาทีไรเตือนเก็บเห็ดป่าฤดูฝนนะฮะเปลี่ยนเป็นพิษปี69เนี่ยป่วยกว่า 3,200 รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว11รายครับเมื่อวันนี้นะฮะ24กันยายนในแพทย์บนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด
0: ้
1: วยลักษณะของเห็ดบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารหรือไม่ตั้งใจถึงว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดที่เป็นประจำนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราการตายอยู่ที่ 0.036 ต่อประชากรแสนคนนะครับโดยกลุ่มที่ป่วย3อายุสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่ม60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็น 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับนะครับโดยเขตสุขภาพที่พบมากที่สุดลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8สุขภาพที่9นะครับและเขตและ1ตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็น

0: จากเหตุผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษนะฮะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับแจ้งประวัติกินเห็ดหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้นะครับทั้งนี้อาจมีอาการสงสัยว่าจะได้รับเห็ดที่จากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับผมนะครับก็มีเขามีคำขวัญ นะฮะให้ยึดหลักนี้นะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บ
1: ไม่เก็บไม่กินไม่คุ้มไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงว่างั้นเถอะ
0: แล้วก็ความเชื่อในการทดสอบเห็ดนะฮะเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากไส้ดอกเห็ดแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริง
1: ครับ
0: นะก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้จะทานอะไรก็ดูดีๆนิดนึงนะครับก็มาเตือนกันทุกปีนะก็ยังป่วยโอปีน 3,200 รายนะเสียชีวิต11รายนะครับก็ยังต้องระวังระวังกันครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเษกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ประสงค์บริจาคอวัยวะ
1: โอ้ดีจัง
0: ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้รณรงค์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะครับเพราะเราทราบและเพราะเรารู้ว่ามันสามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากนะครับทั้งดวงตาทั้งหัวใจนะครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้โครงข่ายของการบริจาคอวัยวะเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับในทุกภาคเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปยังสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
1: ้
0: นะครับนะก็ของทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชลบุรีเป็นโรงพยาบาล
1: ประจำภาค
0: แม่ขา
1: แม่ขา
0: ที่จะเก็บอวัยวะนะครับแล้วก็จะส่งอวัยวะเนี่ยไปให้ผู้ที่ต้องการต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมาจากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: วันที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งความประสงค์ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการเก็บอวัยวะได
1: ้
0: ทีนี้ขั้นตอนสำคัญเนี่ยนะครับก็คือจะต้องวินิจฉัยก่อนครับ
1: ว่า
0: ผู้ป่วยอ่ะเสียชีวิตแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นนะ
1: สมอง
0: มันจะหมายถึงภาวะก้านสมองตายครับก้านสมองตายทำไมต้องก้านสมองนะครับเพราะสมองคนเราเนี่ยจะมีสมองใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเลียวเล็กลงมาเนาะแล้วก็มาที่ก้านสมองหลังจากนั้นเนี่ยหลุดถึงจะลงไปที่ไขสันหลังนะครับตรงก้านสมองเนี่ยทำไมจะต้องเป็นก้านสมองเพราะก้านสมองเป็นศูนย์รวมของชีวิตครับเป็นศูนย์รวมของการหายใจเป็นศูนย์รวมของการเต้นของหัวใจการควบคุมเกลือแร่กดดันถ้าการสมองตายทุกอย่างจบฮะนะครับทุกอย่างจบนะสมองใหญ่เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: สมองใหญ่สมมติว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วมันอยู่แค่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะว่าก้านสมองจะทำงานอยู่เช่นโอเคอาจจะนอนไม่รู้เรื่องนะนอนอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ตอบสนองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับ

0: จะหยุดเต้นนะครับแต่ถ้ามีเครื่อง
1: ช่ว
0: ยกระตุ้นหัวใจปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอนะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องเรียกเอ็กโมนะต่อให้สมองหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ไปปั๊มข้างนอกแล้ววนเลือดกลับมาใหม
1: ่
0: ก็อยู่ได้นะครับ
1: ก
0: ็ยังเพราะว่าถ้าสมองไม่ตายเนี่ยก็ยังถือว่าย
1: ังมีชีวิตครับ
0: ใช่แต่ถ้าสมองตายเมื่อไหร่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแยกคำศัพท์ที่เรามักจะงงๆกันก่อนนะฮะคือเวลาคนไข้ซึมเนี่ยนะครับมันจะมีการประเมินการรู้สติเนี่ยหลายระดับนะครับเช่นซึมนะหมดสติโคม่าแล้วก็สมองตายถ้าซึมเนี่ยโอเคซึมเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานลดลงอันนี้ยังดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหมดสติหมดสติเนี่ยต้องมาประเมินนะฮะว่าการสมองยังทำงานไหมคือถ้าแค่หมดสติเฉยๆนะการสมองยังทำงานดียังหายใจได้เองดีนะฮะถ้าแบบนี้โอกาสฟื้นตัวจะสูงนะครับถ้าแค่หมดสตินะแต่ถ้าเป็นโคม่านี่คือหมายถึงว่ามันเริ่มมีการขาดเลือดนะฮะหรือความเสียหายของตัวก้านสมองบางส่วนแหละอันเนี้ยคนไข้ก็จะซึมมากขึ้นนะครับแต่ก็จะตรวจเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะของก้านสมองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการฟื้นตัวอาจจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองตายเนี่ยมันจะหมายถึงการทำงานของก้านสมองเนี่ยหยุดไปทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับสมองตายหรือยังเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะต้องมีคุณหมอ2คนนะครับมาเป็นยืนยันคอนเฟิร์มซ้ำคือหมายถึงว่าพอคนหนึ่งตรวจอีกคนหนึ่งต้องตรวจซ้ำนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเป็นหมอระบบประสาทยิ่งดีนะฮะเป็นประสาทแพทย์ประสาทศัลยแพทย์เนี่ยอันนี้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หมอที่มีปริญญาเนี่ย2คนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะภายใน48ชั่วโมงนะครับตรวจซ้ำ2รอบนะครับการตรวจเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือจะต้องดูก่อนว่าคนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกไม่รู้ตัวนะครับเป็นภาวะที่ไม่รู้ตัวไม่หายใจนะครับแต่ว่าจะต้องไม่ได้อธิบายได้ว่าซึมคนไข้คนนี้ซึมลงจากการใช้ยาอยู่นะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องอธิบายได้จากเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บอะแต่ไม่ได้อธิบายว่าเช่นซึมแบบนี้แล้วมีการใช้ยาพวกยาเสพติดนะฮะใช้ยาพวกระงับประสาทอยู่ยานอนหลับแบบเนี้ยนะฮะจะต้องตัดเหตุปัจจัยพวกนี้ให้ได้ก่อนแต่จะต้องแน่ใจว่าคนไข้ที่หมดสติไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นจากตัวโรคเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจยืนยันว่าจะเป็นสมองตายหรือเปล่าซึ่งเขาจะเป็นการตรวจนะครับเช่นมีการเคลื่อนไหวได้เองไหมนะครับเขาจะมีการกระตุ้นการเจ็บปวดนิดนึงนะครับมีการกดลงไปแล้วดูที่มีการขยับขยื่นไหมถ้ากดลงไปแล้วขยับขยื่นก็แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังทำงานอยู่นะครับส่วนสำคัญก็คือจะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ของก้านสมองนะครับคือก้านสมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทสมองอยู่12เส้นนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะตรงก้านสมองเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจการทำงานของตัวเส้นประสาทสมองเนี่ยนะครับ6อย่างนะครับว่ายังมีการทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะเช่นตรวจรูบ้านตาว่าตอบสนองต่อแสงไหมนะครับอันนี้เรามักจะคุ้นๆกันเนาะบอกรูบ้านตาขยายแล้วแสดงว่าเสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะต
1: ้
0: องดูอื่นด้วยอันนั้น2เช่นคอเนียลรีเฟล็กซ์นะฮะดูเรื่องของการขยับตัวของตาเมื่อมีการกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตานะครับ เรื่องของการ

0: กลืนอะไรนี้เป็นต้นนะฮะเขาจะมีการตรวจ6อย่างซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยจะต้องไม่ตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเนกาทีฟหมดนะครับคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าคนไข้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายจริงนะครับต้องตรวจให้ผ่านทั้งหมดก่อนถ้าผ่านทั้ง6ข้อแล้วก็จะไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าแอปเนียเทสแอปเนียเทสคือหมายถึงว่าเขาจะคือปกติคนหยุดหายใจแบบนี้เขาจะใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเขาจะลองปิดเครื่องช่วยหายใจครับนะฮะแล้วดูปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการหายใจนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยถ้าผู้ป่วยอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตรวจแอปเนียเทสไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าสมองนะฮะมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะครับก็จะทำแบบนี้ครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็อีก12หรือไม่เกิน48ชั่วโมงถัดมานะครับโดยแพทย์2คนนะครับในการยืนยันถ้าเข้าเกณฑ์นะครับครบในการวินิจฉัยก็จะยืนยันว่ามีภาวะสมองตายนะครับว่าสมองตายเนี่ยเบสแอนด์เบสก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะนำอวัยวะออกจากร่างได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการวิจัยที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ทราบขั้นตอนกันนะฮะว่าทำอย่างไรแต่ปกติเนี่ยคุณหมอก็จะดูแบบนี้นะฮะการจะบอกว่าคนคนนึงเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็เนี่ยจะผูกกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ผมว่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อชีวิตของอีกหลายๆคนเลยนะครับหนึ่งร่างเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะนะฮะดวงตานะครับหัวใจไตนี่ก็เป็นที่ต้องการมากๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านไหนที่อยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตอนนี้ได้ทุกโรงพยาบาล นะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเขาจะมีด้วยรับบริจาคอวัยวะอยู่ก็ลองสอบถามโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม
1: อืมครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับให้คุณหมอมกรพักเลยครับได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามโดยตรงในประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473เตรียมคำถามให้ดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอมากรคุณหมอมากรก็จะได้เคลียร์ให้ในประเด็นต่างๆนะครับหลังเบรกครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: อ ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะหน้าตาปิ๊งเชียว
7: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
8: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
7: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
8: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
7: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
9: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยเชิญครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกอนนะครับ02-290-0473นะต้องการโทรศัพท์ไปที่สายของอภัยภูเบศนะครับก็มีสายที่เป็นเบอร์02เหมือนกันนะครับอยากจะให้เซฟเอาไว้ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ02-02-877-10 02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ877-10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับสวัสดีครับ
10: คุณนิกโนสันครับภาวะสมองขาดน้ำเฉยครับ
1: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหม
10: ครับ
1: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมฮัลโหล
10: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
1: ตกลงคำถามคืออะไรครับ
10: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
1: โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
0: ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะเรียกว่าดีไฮเดรตนะฮะดีไฮเดรตก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะเป็นจากการกินน้อยนะครับขาดน้ำจริงๆหรือสูญเสียก็ได้ครับสูญเสียเช่นท้องเสียนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียไปทั้งเหงื่อก็ได้จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำขึ้นมาในร่างกายนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีเป็นการขาดน้ำจากภายในก็ได้นะเช่นภาวะไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยเลือดมันน้ำในเส้นเลือดมันจะออกไปนอกนะครับปอดเลือดก็ทำให้ขาดน้ำคือความสำคัญของการขาดน้ำคือมันจะทำให้ช็อกได้ถ้าขาดเยอะๆนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดในวงจรเลือดเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ช็อกได้แล้วก็อาจจะแบบพวกสูญเสียเกลือแร่อะไรแบบนี้ครับนะก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไปครับ
1: โอเคครับอ่ะคงเคลียร์เรียบร้อยนะครับคงเข้าใจนะท่านที่ถามมานะครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับมีโอกาสที่จะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอเชิญครับ02-290-0473นะครับเบอร์เดียวนะฮะเปิดเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวเรารับทีละท่านนะผู้ฟังที่มีคำถามมีประเด็นอยากจะปรึกษากับคุณหมอเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
11: อาจารย์หมอสวัสดีอาจารย์หมอ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
11: ผมไม่รู้ขึ้นวงกลมเลยตรงหลังคอตรงเหนืออะไรขึ้นมาขนผมอ่ะมันบวมขึ้นมาเฉยเมื่อวานนี้ เป็นวงกลมเลยเจ็บมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ
0: วงกลมเป็นวงกลมเจ็บด้วยแหละ
11: ตรงขนผมนุ่มมากใกล้ใกล้อะไรอ่ะ
0: กดเจ็บเป็นก้อนนูนหรือเปล่าครับ
11: นูนครับ
0: มันเป็นก้อนนูนไหมฮะเป็นก้อนนูนกดเจ็บไหมครับ
11: นูนแล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดด้วยเป็นเม็ดด้วย
0: ก็น่าจะติดเชื้อเป็นฝีป่ะครับไม่เป็นฝีนะครับต้องไปให้คืองี้ผมมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วเจ็บกดและเจ็บเป็นอย่างรวดเร็วติดเชื้อแน่ๆครับแต่ไม่รู้เป็นไรไปให้คุณหมอดูดีกว่าครับเดี๋ยวต้องกินยาฆ่าเชื้อครับผม
1: ว่าไงนะ
11: ต้องไปโรงพยาบาลให้เช็คดูใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะผมมองไม่เห็นฮะแต่ผมรู้แต่ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆครับอาจจะเป็นฝีก็ได้ครับ
11: อาจารย์หมอผมไปโรงพยาบาลแล้วพอสตอใกล้บ้านได้ไหม
0: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้คุณหมอเขาดูดีกว่าครับ
11: นี่มันปูเข้ามาลงเข้ามาแล้วนูนเข้ามาเลยนูนเข้ามาแล้วปวดมันเนี่ยสองคืนเองอ่ะ
0: ท่านนี่ไงผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีไง
11: ผมรู้ตัวก็นั่นเลยมันวงใหญ่ละประมาณใหญ่กว่าเหรียญกาดิ
0: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
11: ใหญ่กว่าอ๋ออย่างนั้นขออีกเรื่องนะอาจารย์หมอมันปวดท้องทุกวันเลยไม่หายปวดท้องทุกวันเลยไม่หาย
1: ปวดท้องทั้งวันเลยปวดตลอดไม่หาย
11: เจ็ดวันแล้ว
1: ปวดมา7วันแล้ว
11: ครับผม
0: ปวดตรงไหนอ่ะปวดตรง
11: กลางไหนลงมาเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางเนี่ย
0: เหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางตรงลิ้นปี
11: ่ไม่ถึงลิ้นปี่อ่ะใต้กลาง
0: ๆไม่ถึงลิ้นปี่ลักษณะปวดเป็นยังไงจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆเป็นลูก
11: ๆมันถ้ากดจนไปมันก็คอยชั่วมันปวดเนื้อมันก็ปวดอีก
0: ลักษณะการปวดเป็นยังไงครับจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆครับ
11: มันปวดจุกๆเข้าไปยังไงอ่ะ
0: ถ้าปวดจุกๆตำแหน่งตรงนี้ก็มีกระเพาะกับลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ครับไปให้คุณหมอเขาดูทีเดียวไปเลย
1: อืม
0: ไปโรงพ
1: ย
0: า
1: บาลเป็น2โรคเลยไปหาหมอเลยทีเดียวดีกว่า
11: ครับขอบคุณมากคุณอาจารย์หมอมา
1: ลอง
11: ขอบค
1: ุ
11: ณมาก
1: ครับโชคดีเข้าหาเวลารีบไปนะต้องรีบไปนะครับอย่ารอช้า
11: สว
1: ั
11: สด
1: ี
11: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับไปก็ดู2โรคเลยเนาะมีเป็น2โรคแล้วก็ไปหาหมอซะเลยครับเชิญครับหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
12: ฮัลโหล
0: อ่าเชิญครับ
1: อ้าวฮัลโหลแล้วก็เป็นดนตรีซะแล้วหลุดไปแล้วผมญาติตัดสายนะครับ
0: ผมไม่ได้ยินเสียงลิงโคนอันนี้นานมากแล้วยุคเก่า
1: อันนี้มันเป็นเพราะอะไรสายหลุดใช่ไหมหรือยังไงพักสาย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เออ
0: ไม่พักสายไงไม่รู้อ่ะ
1: ครับไม่แน่ใจฮัลโหลสวัสดีครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับ
12: ค่ะจะถามคุณหมอว่าอายุ74ค่ะคือกระดูกเสื่อมไปไหนไปไกลไปได้ไปจักรยานไปได้ถ้าไม่มีจักรยานเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินไม่เจ็บท่าเจ็บแล้วมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะอายุมากหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถ้าฟังดูก็น่าจะเป็นลักษณะข้อเสื่อมมั้งครับ
12: กระดูกเสื่อมแล้วกระดูกก็ทรุดสมมุติกระดูกสะโพกกระดูกหลังอะไรเงี้ยถ้าไม่มีจักรยานมันเดินไม่ไกลเดินไม่ไหวเลยเหนื่อยมาก
0: ก็คุณป้าไปหาหมอแล้วใช่ไหมล่ะหมอเขาบอกเป็นกระดูกทรุดใช่ไหมล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดใช่ไหมฮะ
12: และรักษาหมอมาตั้งนานก็บอกเป็นข้อเข่าเสื่อมให้กินให้กินอะไรที่ชงจนเช้าอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ยาหน้าหมอเขาไม่ให้กินแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีงบโรงพยาบาลไม่มีงบเพราะว่าถ้ามีเงินก็กินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเขาบอกเนี้ยหมออ่ะแล้วตอนนี้จะไม่ได้กินยาอะไรเลย
0: ครับ
12: จะกินยาเต็มเตี้ยกินไม่ได้มันกินเล่นท้องมันโต
0: คำถามคือหรือโทรมาบ่นเฉยๆ
1: ต้องการถาม
12: คำถามคือว่ามันไอ้ที่มันเหนื่อย
1: สายสัญญาณขาดหายไปถามใหม่ครับฮัลโหลน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหม
12: อยู่ค
1: ่
12: ะ
1: อยู่โอเคโอเคถามใหม่ครับคำถามคือ
0: ว่า
12: คือว่าอาการที่มันเหนื่อยเนี่ยมันจะมีเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะคือไม่เกี่ยวกระดูกเนี่ยจะทำให้มันเหนื่อย
1: สายหลุดเลย คุณหมอจะตอบเลยหรือว่ารอให้โทรมาอีกรอบนึง
0: ตอบก็ได้ครับตอบก็ได้คืออาการเหนื่อยไม่เกี่ยวกับกระดูกต้องแยกกันกระดูกมันก็เป็นเรื่องปวดเนาะแกลงน้ำหนักไม่ได้ข้อแกเสื่อมเยอะแต่เรื่องเหนื่อยก็ต้องมาประเมินว่าเหนื่อยจริงหรือเพี้ยนะฮะก็ต้องให้คุณหมอเขาประเมินอะถ้าเหนื่อยจริงก็เป็นจากปอดกับหัวใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เพี้ยคิดเพี้ยครับ
1: ครับก็ต้องให้หมอประเมินถึงจะรู้ว่าเหนื่อยจริงและเหนื่อยจากอะไรเหตุจากหัวใจหรือปอดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกแน่นอนนะการเหนื่อยเนาะโอเคอ่ะคุณน้าฟังแล้วพอเข้าใจนะพอจับจุดได้ไหมครับโอเคหมอบอกว่ามันคนละเหตุกันคนละโรคกันนะอาการเหนื่อยนะเดินมากๆแล้วเหนื่อยเดินนานหน่อยเหนื่อยกับอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกพรุนกระดูกบางอะไรก็แล้วแต่ในคนละโรคกันนะครับส่วนว่าการเหนื่อยเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างเนี่ยนะต้องมาประเมินว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเหตุมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณน้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาถามใหม่ได้นะครับส่วนท่านที่รออยู่เอาต่อเลยครับสายว่างแล้วครับตอนนี้สายว่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับฮัลโหล
13: สวัสดีค่ะ
1: เชิญถามได้เลยครับ
0: ครับเชิญ
13: เรื่องเวลาเป็นกดไหลย้อนน่ะมันจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ทำไมปวดหัวใจด้วยฮัลโหล
0: ครับฟังอยู่คร
1: ับหมดคำถามแล้วใช่ไหม
13: ก็ถามแค่นี้เรื่องปวดหัวใจ
1: ปวดลิ้นปวดเป็นกดไหลย้อนปวด
13: เป็นกดไหลย้อนแล้วเวลามันเกิดอาการสุกใช่ไหมท้องอืดเนี่ยแล้วมันปวดหัวใจด้วย
1: คุณหมอวิเคราะห์หน่อยเกิดจากอะไรเกี่ยวกันไหมยังไงเชิญคุณหมอครับ
0: คุณป้าเคยไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังครับ
13: เคยไปอะไรอ่ะที่เขาใช้สายอะไรเยอะแยะอันนั้นนะเคยทำครั้งเขาว่าคลื่นหัวใจปกติ
0: โอเค
1: คุณน้าช่วยปิดวิทยุด้วยนะคุณน้าอย่าเปิดวิทยุนะ
0: เจ็บจอกเจ็บอะไรไม่รู้เนี่ย
1: คุณน้ามีเสียงอะไรก็อย่าเปิดวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะวิทยุปิดไปเลยจ้ะ
13: ปิดแล้ว
1: โอเคอ่ะโอเคครับต่อครับคุณหมอครับ
0: โอเคที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะแยกโรคเสียงอะไรจอกเจ็บคือก็จะแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจจริงไหมเพราะว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยบางทีก็จะมาเหมือนโรคกระเพาะได้แต่ถ้าคุณป้าทำแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติก็คงเชื่อตามนั้นว่าไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบแน่นะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ก็เป็นอาการกดไหลย้อนนะครับเพราะการกดไหลย้อนจุกเสียดขึ้นแสบลิ้นปี่บางทีจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆตรง
1: หัวใจ
0: ตรงโคนตายได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือต้องแยกให้ออกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งคุณป้าตรวจมา3รอบแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เส้นเลือดหัวใจตีบก็โฟกัสไปที่การรักษาเรื่องกดไหลย้อนนะครับ
13: แต่หมอบางคนก็บอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนก็บอกว่าป้าน้ำท่วมหัวใจว่ากินน้ำเยอะไม่เข้าใจคำพูด
1: อ้าวเดี๋ยวให้หมอโอเคฟังหมอต่อ
0: คือมันอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นที่อาการนะครับว่าถ้าเป็นพวกน้ำท่วมปอดอ่ะคนไข้ก็จะต้องมีอาการหอบเหนื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีอาการแสดงที่ปอดเวลาดูรูปเอ็กซเรย์นะครับ คือถ้ามีคุณหมอบอกว่าติดใจเรื่องโรคหัวใจจริงๆเนี่ยป้าก็ถามต่อดีแล้วหมอจะส่งป้าไปตรวจใหม่เพิ่มไหมเช่นต้องไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอเฟลต์ต้องส่งไปพบหมอหัวใจเฉพาะทางหรือเปล่าเพื่อแยกออกไปใช่ไหมฮะ
13: ตั้งหลายปีแล้วนะ
0: หมอแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่เปล่าแล้วตอนนี้ยังเจ็บหัวใจอยู่ไหมฮะ
13: รู้สึกว่าเบาลงเพราะหมอที่ยาที่เคยให้กินน่ะแต่จำตัวยาไม่ได้ที่กดไหลย้อนน่ะนะเขาไม่ให้กินตอนนี้ป้าก็มีอาการจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ป้าไปที่หมอแพทย์แผนไทยเขาให้ไอฟ้าทลายโจรมากินตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรแล้วมันก็เหมือนไม่ปวดหัวใจไม่ค่อยจุกไม่ค่อยอืดนะฮัลโหล
1: หมอฟังอยู่หมอจะงงอยู่ครับ
13: ค่ะ
0: งงเพราะไอเสียงจิ๊ด
1: ไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้ผมพยายามปิดเสียงอยู่ผมพยายามปิดเสียงคุณผู้ฟังอยู
0: ่
1: ลดเสียงคุณป้าไว้โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะคือถ้าผมฟังดูนะโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยโอเคแบบเนี้ยเพราะว่าฟังดูเป็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วอาการทางหัวใจมันไม่ค่อยรุนแรงอะไรผมว่าป้าไปโฟกัสเรื่องการรักษากดไหลย้อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะอาจจะต้องส่องกล้องนะส่องกล้องลงไปดูกระเพาะนิดนึงนะครับผมว่ารักษากดไหลย้อนให้เต็มที่ไปเลยป้าปรึกษาหมอไปเลยครับกินยาต่อเรื่องคุมอาหารปรับพฤติกรรมพวกนี้ส่องกล้องผมว่าน่าส่องกล้องกว่านี้ครับ
13: หมอปกติเคยให้ยากดไหลย้อนมาใช่ไหมก็ไม่ให้มาเคยกินยากดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วแต่มาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้
1: ก็ทำไมเขาไม่ให้อ่ะบอกเขาว่าเขาถามแล้วถามเขาไม่ทำไมเขาไม่ให
13: ้ถามเขาไม่พูดอะไรอ่ะนี่ป้าก็วันนั้นไปถอนฟันก็เลยแวะไปที่แพทย์แผนไทยไว้เล่าอาการให้เขาฟังเขาก็เลยให้ฟ้าทลายโจรมาให้มา60เม็ดพอกินไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้น
1: อันนี้ซ้ำอันนี้เล่าซ้ำแล้วโอเค
13: ค่ะเราสามค่ะ
1: แล้วจะยังไงดีกดซื้อยากินเองได้ไหมคุณหมอแม่ยายังไงดีครับ
0: คือสมมติเป็นแม่ผมนะผมก็จะพาแม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่นะครับก็โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมันยังไม่ได้ส่องกล้องอ่ะผมว่าคุณป้าก็ควรจะส่องกล้องไงมันต้องไปสุดที่ส่องกล้องก่อนไปส่องดูที่มันแผลในกระเพาะอะไรมันเยอะไหมมันมีติดเชื้อแบบซีเรียเอชไอโรไลหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยก่อนมันจะได้วางแผนการรักษาให้มันถูกต้องแต่ไอประเด็นที่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าใจผมนะโอกาสเป็นน้อย
1: ก็
0: ถ้าเป็นป่านนี้มันน่าจะแสดงอาการ
1: น่าจะมากกว่านี้แล้วโอเคครับอ่ะคุณน้าว
0: ่าเอาตามนี้ก่อนนะ
1: เดี๋ยว
0: ตรงนี้ก่อน
1: โอเคคุณน้าฟังแล้วโอเคไหมเข้าใจไหม
13: ไม่จะถามอีกคำหนึ่งที่ว่าเขาจ่ายยาไอ้ขับปัสสาวะมาแล้วก็เขียนที่ซองบอกว่าแค่โรคหัวใจด้วยยาที่ขับปัสสาวะเพราะป้าไตไม่ดีด้วยฮ
1: ั
13: ลโหล
0: ได้ยิน
1: แล้วได้ยินครับได้ยินแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าครับ
0: คือถ้าหมอเขาจ่ายยาขับปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเขาเจอหลักฐานว่าเคสเนี้ยมีน้ำท่วมปอดนะมีภาวะเขาเรียกว่าหัวใจวายคอนเจสทีฟฮาร์ทเฟลเลียร์มีน้ำท่วมปอดก็อาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยจริงๆก็ได้นะ
13: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังก่อน
13: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอก่อนคุณน้าฟังคุณหมอนิดนึง
0: เพราะนั้นเคสเนี้ยจะต้องคุยกับคุณหมอให้ดีฮะ ต้องตั้งหลักให้ดีว่าตอนนี้รักษาอะไรกันอยู่ใช่ป่ะพ่อป้าก็มาบอกเอ๊กดอายุไม่ให้กินยาแล้วแต่โรคหัวใจมีฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ยามันดูมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสับสนก็คิดว่าต้องตั้งหลักที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้าต้องคุยกับหมอประจำตัวแต่ผมเดาว่าตอนเนี้ยมันน่าจะมีภาวะน้ำท่วมปอดอยู่เขาเลยให้ยาขับปัสสาวะมาที
1: ทีนี้
14: ขาบวมไงคุณหมอ
1: ขาบวม
14: ขาข้างขวามันเคยบวมเมื่อเดือนมีนาทีนี้หมอก็เลยให้ยาขับปัสสาวะมาแล้วเขาก็เขียนที่ข้างซองนะบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
14: เพราะป้า
0: ตอนนี้นะที่ก็น่าจะมีน้ำท่วมปอดครับ
14: ค่ะ
1: อ่ะอย่างนี้อย่างนี้คุณป้าฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าฟังนะคุณหมอแนะนำนะครับว่ากระบวนการต่อไปควรทำอะไรบ้างครับยังไงครับเชิญครับ
0: ก็คือต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนอ่ะถามให้เข้าใจ
1: ก็คือ
0: ตอนน
1: ี้ก็กลับไปที่โรง
0: รักษาอะไรอยู่บ้าง
1: กลับไปหาหมอใหม่
0: คร
1: ับ ค
0: ือแบบเนี้ยเขาจะมีนัดอยู่แล้วไงพอถึงวันนัดเราจะไป
1: หมอนัดเมื่อไหร่
14: หมอนัดเบาหวานวันที่26พฤศจิกาหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้มาพร้อมกับยาเบาหวาน
0: ก็จ่ายก็ไปถามเลยวันที่เขานัดน่ะคุณป้าก็ไปถามเลยบอกหมอป้ายังต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่ไหมป้าหัวใจป้าเป็นอะไรไหมถามให้เข้าใจเลย
1: แล้วก็ยากดไหลย้อนทำไมไม่จ่ายเพราะอะไรเคลียร์กับคุณหมอเลยนะ
14: จ
1: ้
14: าน
1: ะโอเคคงได้ประมาณนี้นะเพราะมันสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับเอากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปก่อนแล้วถึงเวลานัดแล้วมีอาการอะไรผิดปกติก่อนก็ไปหาหมอก่อนได้นะครับ
14: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยมันเกิดจากกล้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันป่ะต่อครับมีเวลาอีกสัก5นาทีผู้ฟังครับเชิญครับบางทีก็ไล่ไม่จนเหมือนกันเชิญครับอีกสักหนึ่งท่านนะฮะจะได้เคลียร์ให้นะถ้าเคลียร์ให้ไม่ได้ก็จะแนะนำให้ว่าจะมีทางออกยังไงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือควรจะมีขั้นตอนที่จะดูแลรักษาตัวกระบวนการต่อไปอย่างไรนะครับให้มันชัดเจนตรงนี้คุณหมอก็พยายามที่จะดูแลเต็มที่นะครับมีอีกสักหนึ่งสายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับโทรมาด่วนเลยจะได้คุยให้เต็มที่นะครับ02-290-0473นะครับใช้เบอร์นี้2คืนนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับมีไหมมาแล้วรอจังหวะสายว่างแล้วโทรจากไหนครับ
15: สวัสดีค่ะจากนครนายกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
15: จะเรียนถามว่าอายุ74ปีแล้วตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดอยู่ค่าไตอยู่ที่ 61% เป็นไหมคะเป็นไตระยะไหนคะ
0: 61นี่ก็ยังถือว่าดีมากก็น่าจะอยู่แค่ระยะ3
15: แล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้ได้คะ
1: ให้ค่าไตดีขึ้นโอเคครับ
0: มันอาจจะอยู่ประมาณนี้ฮะผลก็คือป้าพูดก่อนนะครับ
1: คุณป้าจะพูดว่าอะไรครับเชิญครับ
15: พูดว่าเป็นคนชอบทานกล้วยน้ำว้ามากทานทีเยอะมันมีผลไหมคะ
0: ไม่มีครับ
15: ไม่มีเหรอฮะ
0: คร
15: ับ เหรอเห็นเขาบอกว่าต้องกินอาหารอะไรแล้วค่าไตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอย่างนั้นได้ไหมคะ
0: ต้องทำความเข้าใจดีๆครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับคร
1: ับ คุณหมออธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดนึงครับตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวฟังนะคุณน้าฟังนิดนึงคุณน้าฟังนิดนึง
15: ได้ค่ะได้
0: คืออาการแบบเนี้ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะไตวายเรื้อรัง ไตวายเรื้อรังก็คือไตมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมตามอายุมันเสื่อมตามมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานความดันมันเสื่อมตามอาหารยาที่เรากินมาในอดีตพอมาวันนี้มันส่งผลให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลง
1: มีเวลา2นาทีครับ
0: ก็คือระยะไตที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3นะฮะ2ไปปลายไปจนถึง3ซึ่งระยะเนี้ยเป็นระยะที่ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ข้ามไปที่ระยะ4หรือระยะ5เพราะไอ้4กับ5เนี่ยร่างกายจะเริ่มแย่แล้วเพราะนั้นจุดอาหารที่คุณป้าต้องโฟกัสจริงๆก็คือต้องลดของเค็มครับต้องกินให้จืดเพราะไอ้กินเค็มเนี่ยจะทำให้ไตแย่แล้วก็ระวังเรื่องยาเนาะโดยเฉพาะเรื่องยาปฏิยาลดแก้ปวดยาลดอักเสบนะฮะพวกนี้ต้องกินให้น้อยลงส่วนอาหารอื่นไม่ต้องไปคุมคือที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5ที่มันจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอะพวกกล้วยพวกต้มอะไรพวกนี้แต่ถ้าไตวายระยะ 2-3 เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวก็คุมให้ดีความดันเบาหวานคุมให้ดีครับถ้าเท่านี้เอง
1: ครับประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะ
15: เข้าใจ
1: โอเคครับหมดเวลานะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวใครติดตามคุณหมอต่อในภาค Facebook Live นะครับช่วงนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยในภาควิทยุแล้วนะครับก็ไปติดตามในภาค Facebook ของคุณหมอต่อได้นะมีความรู้ต่างๆมาเล่ามาคุยแล้วใครมีคำถามก็สามารถถามในFacebook ได้นะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางอภัยภูเบศนะครับเปิดสายให้ผู้ฟังสามารถโทรสอบเข้าไปสอบถามปรึกษารวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับที่หมายเลข02-02-87710นะครับ02 2ครั้งนะครับ02-02-87710ต่อ1นี่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อ2ที่ฝ่ายขายนะครับก็เป็นเบอร์กลางที่เป็นเบอร์อัตโนมัติที่อภัยภูเบศเปิดมาให้สำหรับผู้ฟังและก็แฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่4ทุ่มนะครับสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
18: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
20: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทางนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาริชโยรายงาน
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอร์เร็กพร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
21: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
22: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือ Roadmap 3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500,000 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพรมารายงาน
16: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

แล้วก็อยู่คนเดียวหนวดเข้ามันก็เลยรุงรังไม่ได้ดูแลรักษาสภาพหน้าตาทำไมพวกช่างไม้ที่มาใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่านี่เป็นยักษ์เลยวางแผนที่จะไปฆ่ายักษ์กันและกำจัดยักษ์ตัวนี้ให้ได้ซะแล้วเราก็จะได้ยึดครองเกาะนี้อยู่กันอย่างสบายพอจังหวะจะไปฆ่าจริงๆนี่ไอ้คนติดเกาะนี่ก็เลยแสดงตัวขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อีนี่นายจ๋าฉันไม่ใช่ยักษ์นะฉันเป็นมนุษย์คนนั้นก็บอกเออเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมหนวดเข้าลุงลังโอ้นายจ๋านายจ๋าฉันเป็นมนุษย์นะฉันมาติดเกาะพอทำความเข้าใจนะรู้กันว่าอันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนล่ะมาติดเกาะเหมือนกันก็เลยคุยทำความรู้จักกันนะว่ามาจากไหนจากไหนไอ้เรื่องทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องพูดเรามาเจอกันใหม่ก็พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมก็เลยทำความรู้จักกันว่าเกาะนี้ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างตรงไหนกินได้ตรงไหนกินไม่ได้ใช้น้ำจืดตรงไหนไว้นอนตรงไหนหลบแดดนี่ก็มาก่อนก็รู้มีข้อเดียวที่ต้องระวังบนเกาะนี้จากคนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบคือบนเกาะนี้จะมีพวกเทวดาแล้วเขามาเล่นกันอยู่เป็นประจำซึ่งเทวดาพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกมนุษย์นะเป็นพวกยักษ์บ้างเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นชาตุมมาราชิกาทั้งหลายพวกเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาที่เห็นอุจจาระปัสสาวะของพวกมนุษย์เขาจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่พอใจจะมีปัญหาได้ถ้าพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอย่าไปถ่ายเรี่ยราดถ่ายแล้วต้องกลบให้ดีแล้วถ้ากลบด้วยทรายกลบด้วยดินแล้วภัยอย่างอื่นไม่มีแน่นอนพออยู่อาศัยกันไปทั้งหมดก็เลยแบ่งเป็น2หมู่บ้านกันนะโดยช่างไม้ทั้งหมดที่มานี่เขาก็แบ่งอยู่กันคนละสัดส่วนของเกาะกลุ่มนี้อยู่ทางด้านเหนือกลุ่มนี้อยู่ทางด้านใต้ก็ดูแลจัดการกันไปมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีนิสัยชอบติดใจในรสชอบความบันเทิงรื่นเริงชอบแบบกินอาหารชอบความแบบสะดวกสบายพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีความหมกมุ่นในรสในกามทั้งหลายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยจะหนักไปในทางรสหาความสุขทางตาทางหูอะไรเงี้ยไม่ค่อย

แล้วจุลินทรีย์ออกจากไหนออกจากดินหามาปรุงแต่งมาทดลองดูเพราะว่ามีความคิดนึกคำพูดการกระทำไปในแนวนั้นที่จะหนักไปในทางกามส่วนพวกที่เขาไม่ได้คิดไปในทางกามนี่เขาก็จะมาคิดประดิษฐ์เครื่องมือบ้างวิธีจับปลาบ้างทำพัฒนาที่อยู่บ้างคนเราจิตน้อมไปทางไหนนะเราพอสตรงนี้นะพอแล้วดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนสองหมู่บ้านที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นเราว่าพวกที่หนักในกามก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดความสุขทางตาทางหูพวกที่ไม่ได้หนักในกามก็คือจะหนักไปในทางธรรมะเอาเขาก็ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาที่อยู่มีการอบรมให้เกิดความอดทนให้อยู่ในความไม่ประมาทคิดไปในแนวนั้นบางครั้งบางคราวก็มาเจอกันบ้างนะก็มาอวดกันอวดอะไรอ่ะนี่ฉันมีเหล้ากินฉันมีทำอาหารแบบนี้ได้นี่ฉันทำปรุงแต่งสิ่งนี้วิจิตรพิสดารพวกที่หนักไปในทางกามไปในทางรสก็เอาพวกนั้นมาโชว์ใช่ไหมส่วนพวกที่หนักไปในทางที่ไม่ใช่กามเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้มาโชว์ด้วยนะซ้ำนะเขาก็แค่ว่าแบบใช้ไปในชีวิตประจำวันของเขานี่คือมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการคิดมีการทำงานไปคนละแบบทีนี้พอเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังด้วยการที่มีอาหารการรับประทานที่ทำให้เมาไม้ในกลุ่มแรกทำให้พอกินอาหารแล้วประมาทแล้วร้องรำเล่นเมาพอเมากันได้ที่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็รีบกลับจะไปร้องไปเล่นไปเมากันต่อไม่ได้จะมาสนใจกลบทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่มีพอถึงเวลาที่พวกเทวดาเขามาเล่นที่เกาะแห่งนั้นมันก็จะมาเล่นกันทุก7วัน8วันตามวันพระวันอะไรตามวงรอบของพวกเทวดาเขาเทวดากลุ่มหนึ่งมาแล้วก็เลยงดหงิดเห็นว่าทำไมสนามเล่นที่เกาะแห่งนี้ของเรามันสกปรกเปื้อนเปื้อนเฮ้ยจะเอาน้ำทะเลมาท่วมให้มันล้างชำระให้มันเรียบร้อยไปเลยจึงกำหนดวันว่าวันเพ็ญหน้านี่แหละขึ้น15ค่ำนี้นะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเต็มที่นี่น้ำจะขึ้นสูงสุดเวลานั้นแหละจะเอาน้ำทั้งหลายเนี่ยมาชำระล้างตรงนี้ให้สะอาดไปเลยทั้งต้นตอของอุจจาระปัสสาวะนี่ก็จะพัดให้มันเกลี้ยงไปหมดเลยก็คือจะเอาน้ำมาท่วมเกาะแห่งนั้นกำจัดทั้งคนกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆพวกมนุษย์นี่มาสร้างปัญหากำจัดออกไปให้หมดพอพวกเทวดาเขาตกลงกันแล้วเขาก็จะทำตามนั้นนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่ว่ามีเทวดาอยู่ตนหนึ่งในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้รักษาศีลก็เลยไม่อยากเจ้าก็แค่ว่ามาฆ่าพวกมนุษย์นะแต่ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขามาทำสกปรกทำให้มันเหม็นไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันหรอกแล้วก็ว่าก็เป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้ส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันไปเตือนเทวดาตนหนึ่งก็เลยไปเตือนพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาไปเตือนเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวไปแบบเป็นเทวดาท่านผู้ฟังคือแบบมีแสงสว่างเหาะได้ยืนอยู่บนอากาศมีเรื่องแต่งกายอะไรสวยงามคือแน่นอนไม่ใช่คนที่เนี่ยแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นเทวดาแล้วมาเตือนว่าเนี่ยวันพระหน้านี่15ค่ำนี่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่นะท่านจงหาที่พักที่อื่นที่มันจะปลอดภัยเถอะเกาะแห่งนี้นี่จะถูกสึนามิซัดเข้ามาท่วมทุกอย่างพังเละยับทุกอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียแล้วท่านดันทำสกปรกพอให้โอวาทแล้วก็หายไปส่วนเทวดาที่เหลือท่านผู้ฟังเอ้าเขาไม่พอใจนะตัว
ตัวนี้ไปเตือนเขาได้ไง

0: ฉันจะกำจัดพวกมันอยู่แล้วกลัวว่าพวกมนุษย์จะเตรียมตัวแล้วก็ไม่ถูกตัวเองกำจัดก็คือจะไปฆ่าตรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังเทวดาเขาไม่ทำก็คือให้น้ำท่วมบ้างให้ฟ้าผ่าบ้างให้ข้าวยากหมากแพงบ้างน้ำแล้งบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้มนุษย์มันตายไปเองนะอันนี้เขาก็ทำน้ำท่วมคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็จมน้ำตายไปเทวดากลุ่มที่สองก็มีความคิดว่าต้องกำจัดพวกมนุษย์นี้ให้สิ้นซากไปไม่ได้แล้วแต่ไปเตือนกันอย่างนี้คราวนี้จึงเนรมิตให้เลิศหรูอลังการกว่าเทวดาตัวแรกนั้นด้วยมาบอกว่าโอ้ยท่านจะไปกลัวกังวลใจอะไรท่านไม่ต้องกังวลใจหรอกกรอกเนี้ยมันไม่เคยมีน้ำท่วมเลยดูดิข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยทั้งต้นอ้อยต้นผลไม้ต่างๆมันเติบโตกันมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำพอเพียงไม่มีภัยใดๆเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อนท่านสบายใจเถอะอยู่กันอย่างสบายใจเบิกบานใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะคุ้มครองเราจะดูแลให้นานเทวดากลุ่มที่สองเรียกว่าเทวดาที่อยู่ทางทิศใต้นะเอางี้แล้วกันเทวดาตนแรกที่มาเตือนในอยู่ทางทิศเหนือพวกเทวดาทางเหนือมาเตือนชาวเกาะว่าระวังน้ำท่วมให้เตรียมไปอยู่ที่อื่นพวกเทวดาทิศใต้มาบอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์จะตายพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระมัดระวังใดๆสบายสบายไว้ถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังคำของเทวดาจากทางเหนือและคำของเทวดาจากทางใต้แบบนี้แล้วนี่จะคิดยังไงจะคิดยังไงก็แน่นอนมีคนคิดทั้งสองแบบท่านผู้ฟังพวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่ค่อยหนักไปในทางกินดื่มเนี่ยนะเขาก็แบบใช่มันอาจจะน้ำท่วมก็ได้เราจะทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงเราก็ต่อเรือแล้วกันนะถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเอาไม้อะไรต่างๆมาต่อเรือทักษะเราก็มีพวกที่คิดกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความคิดแบบนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีพวกช่างไม้นะที่หนักไปในทางรสอาหารหนักไปในทางกามหาความสุขทางตาทางหูเขาก็มีความเพลิดเพลินไงมีความบันเทิงใจจะเศร้าโศกไประมัดระวังทำไมทำไงให้เหนื่อยแล้วก็อยู่กันมากินก็บายดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเตรียมกงเตรียมการอะไรอ่ะไม่ต้องทำให้มันเหนื่อยไปหรอกพอแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพอสตรงนี้ก่อนนะเราพอสตรงนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงเหตุการณ์วันนี้ปัจจุบันเนี่ย2569ท่านผู้ฟังมีคนก็ออกคลิปมาโอ้ยโซเชียลนี่ประจำข่าวจริงก็มีนะข่าวลวงก็มีข่าวปลอมเฟกนิวส์นะอันนี้คือที่มันเกิดมาแล้วนะคำว่าเฟกนิวส์เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่เกิดที่บอกว่ามันเกิดอย่างนี้กับอย่างนี้จริงมันไม่เป็นอ่ะอันนี้คือที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็ข่าวจริงๆก็คือจริงๆมันเกิดหรือมันไม่เกิดกันแน่อันนี้คือที่ผ่านมาแล้วแต่สิ่งนี้เรากำลังพูดถึงอนาคตนะเขาบอกว่า15ค่ำเดือนหน้าขึ้น15ค่ำเดือนหน้าน้ำจะท่วมมันยังไม่เกิดที่มามีไหมมีด้วยนี่ไงเทวดาด้านเหนือเขาบอกน้ำจะท่วมที่มาล่ะที่ว่าไม่เกิดอ่ะเทวดาด้านใต้บอกไม่ท่วมแล้วเทวดานี่คือใครอ่ะถ้าสมมติเป็นนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยตัวดีเลยท่านฟังมีความเห็นเป็น2อย่างอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วน้ำท่วมแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แยกเป็นสองคือน้อยมากนี่มันก็มีสัดส่วนด้วยนะท่านฟังนะส่วนใหญ่อาจจะเห็นตรงกันแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นส่วนน้อยก็มีนะและทางเลือกที่3ที่4นี่มีไปอีกไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านไหนดูด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนว่ากินไข่ได้คนละฟองไข่ขาวได้หลายฟองอยู่แต่ไข่แดงได้วันละฟองต่อมาบอก2ฟองไ ทุกวันนี้สามสี่ฟองไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยเรื่องไขมันนี่ก็อีกนะตอนแรกบอกไขมันเนี่ยโอ้ตัวดีเลยทำให้อ้วนเป็นคอเลสเตอรอลทุกวันนี้บอกเอ้าไม่ใช่ไขมันละไขมันกินได้เอ้าแล้วมากลายเป็นน้ำตาลแทนเมื่อก่อนบอกเออน้ำตาลดีให้พลังงานดีที่สุดต่อมาบอกโอ้น้ำตาลไม่ดีให้พลังงานมากเกินไปแล้วก็เลยมาผลิตสารให้ความหวานแทนต่อมาสารให้ความหวานก็ไม่ดีอีกโอ้งงที่สุดเลยคำถามคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวมาแล้วนี่เป็นข้อมูลเขาศึกษากันมาใดๆทั้งหลายแหละมีความเห็นเป็นสองอย่างเสมอนี่เราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องสังคมการเมืองนะข่าวสารทั่วไปนะอดีตนะเฟคนิวส์ก็มีนะข่าวจริงก็มีนะอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดนะผู้ที่ทำนายทางด้าน geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เขาก็คิดแบบหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งนี่คือนั่นสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันอีกวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีความเห็นเป็นสองอย่างไม่ใช่แค่ด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์ตะบูฟังแม้แต่ด้านจิตวิญญาณเอายังแยกเป็นสองอ่ะไม่ใช่แค่สองหรอกสามสี่ห้าเลยกลุ่มหนึ่งบอกพระเจ้ามีจริงอีกกลุ่มหนึ่งบอกพระเจ้าไม่มีจริงอีกกลุ่มหนึ่งบอกกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกมีผลของกรรมมีกรรมมีอ้าวแล้วเรารับฟังหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะว่ายังไงอ่ะวิทยาศาสตร์โอ้โหศาสตร์มีหลักฐานนั่นนี่โน่นโอ้ยหลักฐานดูสิฟิสิกส์ออกมาก็อ้าวยังเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นแมคานิกฟิสิกส์ทางด้านชีววิทยาโอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวงานวิจัยใหม่มาอีกเปลี่ยนความคิดอีกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอีกสังคมศาสตร์ก็เหมือนกันแม้ด้านจิตวิญญาณอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้รับฟังข่าวใดๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงจะเชื่อไหมหรือจะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ในโลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะในทุกๆเรื่องเลยนะการลงทุนเศรษฐกิจโอกาสการค้ามีแม้แต่วงการสายมูอ่ะที่ว่าด้านจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นปัญญามันก็ดีแหละสายมูเองยังมีหลายแบบเป็นสายพระเครื่องแบบนี้อีกกลุ่มนึงบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกต้องอย่างนี้โอ้พิธีกรรมนี่เยอะเลยเอแล้วยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังพอฟังจุดนี้แล้วลองนึกย้อนดูนะว่าแล้วเราตัดสินใจยังไงตอนนั้นที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นเราควรจะตัดสินใจยังไงล่ะในที่มันควรจะเป็นในที่นี้ท่านผู้ฟังช่างไม้ก็ทำยังไงวิธีคิดของเขาท่านผู้ฟังเขาทำในลักษณะที่ไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนเนี่ยนะไม่มีปัญหาคือให้เกิดความสบายใจถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปก็อยู่ต่อก็ที่นี่ก็มีอะไรกินก็สบายถ้าน้ำท่วมฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซัดไปยังมีที่แห้งยืนเหยียบถึงเอาเขาคิดงี้หมายความว่าไงคือเขาก็ต่อเรือไงท่านผู้ฟังโดยเขาก็ไปชักชวนกลุ่มที่หนักในทางรสในทางกินดื่มเนี่ยนะเอ้ยมาช่วยกันทำดีกว่ามาเรามาช่วยกันทำซึ่งพวกนั้นนะเขาไม่ได้ฝึกทำมาอย่างนั้นเขาก็จะฝึกมาแต่จะกินจะดื่มจะเล่นจะบันเทิงพอจะมาทำงานอะไรเนี่ยมันเลยแบบโอ้ยไม่อยากทำขี้เกียจนั่นนี่เขาก็เลยไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะไปทำทำไมฉันก็ยังก็น้ำมันไม่ท่วมหรอกฉันก็อยู่ฉันอย่างนี้ต่อไปเขาว่าไปกันแต่พวกที่เขาไม่ได้หนักไปในทางรสอาหารการกินดื่มพวกนี้เขาฝึกทำมาอยู่แล้วงั้นก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ทำส่วนนี้เราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ทำไปเขาก็ทำไปทำเท่าที่เขาทำได้ก็มีเรือพอที่จะแบบอยู่กันได้ในกลุ่มคือถ้าร่วมกันมันก็ทำเรือลำใหญ่หน่อยได้ถ้าไม่ร่วมกันก็ทำเรือเล็กหน่อยพอที่ตัวเองและพวกจะขึ้นไปได้แล้วเขาก็ทำเรือไปเราพอสตรงนี้ก่อนทุกฝั่ง เรามาพิจารณาตรงนี้นึกย้อนมาในชีวิตของตัวเรานะหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาที่นี้คือเรื่องความสบายใจตรงไหนทำแล้วสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่เพลิดเพลินใจนะเพราะว่าเพลิดเพลินใจเนี่ยมันคือหลงมันคือเพลินเป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะเพลินไปตามความสุขเฉพาะหน้าความสุขทางตาทางหูถ้าเราเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูให้มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าเรากำลังพลาดอะไรอยู่สักอย่างที่เราบางทีเราก็ไม่รู้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ดูอีกเคสหนึ่งคือกรณีของพวกชาวบ้านกาลามะในพระสูตรที่ชื่อว่ากาลกุตสูตรที่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันนะนี่คือในทางด้านจิตวิญญาณเลยนะว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกมีนะนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีบุญมีบาปมีเอาสองอันนี้ตรงข้ามกันเลยจะว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งต้องผิดเพราะฉะนั้นทำยังไงหลักคิดนี้เหมือนกันเลยจะหวังให้สบายใจว่าไม่ว่าจะออกตรงไหนฉันไม่เสียประโยชน์ฉันต้องได้ประโยชน์คิดอย่างนี้นะเราจะสบายใจนะไม่ว่าถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้ฉันต้องได้ประโยชน์ฉันจะต้องไม่เสียประโยชน์ถ้าชาติหน้ามีชาติหน้านั้นฉันก็ต้องได้ประโยชน์ฉันต้องไม่เสียประโยชน์แล้วประโยชน์เขามองยังไงด้วยท่านผู้ฟังเขาก็มองความที่ว่าถ้าสมมติชาตินี้เสียประโยชน์นี่ก็คือถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิมีโทษใดๆเกิดขึ้นเอางี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ละกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดกฎหมายใดๆถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใดๆไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาศีลห้าเนี่ยก็ไม่ถูกติเตียนในชาติปัจจุบันนี้แหละก็ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันนี้ถ้าชาติหน้าไม่มีนะปัจจุบันนี้ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าฉันมีศีลจะไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าชาติหน้ามีจริงด้วยศีลนี่ฉันไปสวรรค์ด้วยนะเขาก็เลยรักษาศีลเนี่ยทุกคนชาวบ้านกะละมานี่เขาก็รักษาศีลมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาความดีทางกายทางวาจาทางใจเขาทำพอเขาทำปุ๊บเขาได้ประโยชน์สองต่อถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกติเตียนเขาถูกยกย่องไม่ถูกติเตียนเพราะไม่ผิดศีลเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกยกย่องเพราะมีศีลเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะคูณ2เด้งเลยว่าตายไปสวรรค์อีกเขาคิดอย่างนี้เขาถึงสบายใจไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาสบายใจหมดแต่ในขณะที่นะมองมุมกลับท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันก็กินสิเที่ยวสิเล่นสิดื่มสิกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยคือคุณมีความเพลิดเพลินในปัจจุบันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้ไปตกนรกเนี่ยที่คุณบันเทิงแฮปปี้เนี่ยคือคุณกลบเกลื่อนเอาความสุขเฉพาะหน้าทางตาทางหูมากลบเกลื่อนความกลุ่มใจกังวลใจไม่ลงใจแบบเครียดเอาไว้หนูว่าถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้แบบว่าโอ้ฉันไปตกนรกแน่เลยฉันกังวลใจเอาทำไงเอางั้นกินก่อนดื่มก่อนนะฮะความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมาปิดบังความกังวลใจเอาไว้นี้ประมาทเพราะว่าคุณเอาเพลินมาบังกลบเกลื่อนความกังวลใจแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาต้องได้ประโยชน์หมดไงเขาต้องรอดหมดเขาจะคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นทำอะไรล่ะท่านผู้ฟังในที่นี้ชาวเรือช่างไม้ทั้งหลายกลุ่มที่เขาไม่ประมาทเขาก็ต่อเรือเราเรื่องไม่ได้ยากอะไรฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำมาท่วมฉันก็ขึ้นเรือถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็อยู่กับพื้นธรรมดาไม่มีปัญหาเราชาวกะละมะทำยังไงเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีสัมมาวาจามีความประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาสบายเลยเขาไม่ร้อนใจเขามีความสบายใจตัวเราท่านผู้ฟังเหมือนกัน นี่จะเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่ามรรคนี่มรรคแปลว่าทางมีปัญญาศีลสมาธินี่มันเป็นหนทางเพื่อความสุขในปัจจุบันและเวลาต่อมาอยู่แล้วดีไซน์ไว้แล้วเพื่อประโยชน์สองด้านไม่ว่าออกด้านไหนคุณชนะแน่นอนคุณสบายใจแน่นอนแต่ที่ประมาทคือเอาความเพลินมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วนึกมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะทุกวังนะไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องทางการทหารมันจะมีด้านแบบนี้เสมอกลับมาที่พอถึงวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญทุกวังน้ำมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันท่วมเข้ามาในเกาะระดับประมาณเข่าในพวกที่ทำเรือไว้เนี่ยก็เริ่มเอาของขึ้นเรือแล้วท่านผู้ฟังถึงเวลาเอาของขึ้นเรือเตรียมไว้เอาของขึ้นเรือคนบางส่วนก็ขึ้นไปพวกเด็กผู้หญิงก็ขึ้นไปก่อนพวกผู้ชายก็เตรียมข้าวของอะไรเอาขึ้นเรือพวกที่ไม่ได้มีเรือทำยังไงเฮ้ยมันก็น้ำท่วมธรรมดาน่ะมันชำระล้างสิ่งสกปรกเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวน้ำก็ลดเอาก็บ่ายปลอบใจกันไปมาๆๆกินดื่มปรับใจกินน้ำอ้อยกินน้ำหวานไปน้ำคราวนี้ไม่ลดมันขึ้นมาถึงเอวอย่างงี้เอวอ่ะทำไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวน้ำก็ลดนั่นนี่พวกประมาทก็ว่ากันไปจนท่วมถึงอกนี่ท่านผู้ฟังแล้วคราวนี้มันไม่ได้หยุดแค่อกแล้วมันซัดมาบึ้มเลยพวกที่อยู่บนเรือนะก็รอดขึ้นเรือออกไปได้พวกที่ไม่มีเรือนะก็ลอยคอตุ๊ป่องคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ทันนานก็ตายเหมือนกันไม่มีอาหารไม่มีที่ยืนเหยียบถึงน้ำท่วมแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอา2สัปดาห์หรอกเอาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเอาอาทิตย์หนึ่งหรอก3วันนั่นแหละบางทีไม่รอดเลยถ้าคุณไม่มีที่แห้งยืนเหยียบถึงไม่มีอาหารไม่มีน้ำตายเสร็จท่านจะมีคำพูดไว้ท่านผู้ฟังว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะตายกับไม่ตายเราไม่ได้ดูกันใกล้ๆแค่ว่าโอเคคุณก็สิ้นชีวิตไปชาตินี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าความตายถ้าเรามองดูในลักษณะเป็นบุคลาธิฐานท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคุณไปในที่ที่มันไม่ดีที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นี้คือตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปสวรรค์นั่นคือไม่ตายนะคือดีนะยิ่งถ้าไปนิพพานนี่ก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือไม่ตายเอ๊ะทางไหนที่จะไปสู่นิพพานล่ะคือทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอีกตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของคนที่รอดแต่ไม่รอดและในที่สุดก็ยังรอดได้คือเรื่องของกลาสีที่เรือแตกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดนะรอดมานี่คือว่าเรือเนี่ยมันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกเลยนะเรือแตกแล้วตัวเองได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งเกาะมาได้ในขณะที่เพื่อนๆทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันนี่แบบถูกปลากินบ้างถูกปูกินบ้างเสียชีวิตอดทนไม่ไหวตายไปในระหว่างทางบ้างคือตายไม่รอดแต่พายะนี่ก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งรอดมาได้พอรอดมาได้นี่โอ้โหน้ำซัดเลยจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมาขึ้นอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าท่าสุปารกะปัจจุบันนี้ก็คือเขตแถวเมืองเชนไนทางด้านใต้ของประเทศอินเดียตอนขึ้นมาท่านั้นเนี่ยก็หาเปลือกไม้อะไรแถวนั้นมาปิดบังส่วนลับเอาไว้แล้วก็เดินมาโซซัดโซเซเสื้อผ้าไม่มีผมเผ่าหนวดเครารุงรังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แบบถืออาหารมาสำหรับจะมาบูชา เทพเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วนะเขาเห็นพายะคนนี้เขาเลยโอ้ท่านนุ่งเปลือกไม้ท่านต้องเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนโอ้ขอท่านจงรับทายาทข้อนี้ของข้าพเจ้าเถิดพายะก็หิวข้าวอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาเลยไม่ต้องรอรับมาเลยเฮ้ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เอาข้าวมาให้เรากินเถอะกราบมับมับด้วยดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นคนนี้ทำเขาก็เอาบ้างเพราะคนแรกนี่พอทำบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโดยเอาพายะมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยนะกลับไปทำธุรกิจขึ้นนะคราวนี้ขายของได้มีความอะไรที่ปรารถนาก็สำเร็จตามนั้นก็เลยไปคุยให้เพื่อนฟังโอ้นี่นี่มีพระอรหันต์คนหนึ่งเปลือยกายอยู่แถวท่าสุบารากาศนั่นแหละท่านจงไปบูชาจาก1คนเป็น2คนจาก2คนเป็น4คน4คนเป็น8คนไปเลยอาศัยศาลเจ้าตรงนั้นอยู่เลยท่านผู้ฟังเขาเลยเรียกว่าพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะไหนอ่ะพาหิยะคนที่เอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งนั่นแหละทารุจิริยะนี่คือเปลือกไม้ท่านผู้ฟังนี่รอดจากความตายคือเรือแตกนะแต่ไม่รอดจากมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์คนหนึ่งเขาตั้งให้อรหันต์ชาวบ้านตั้งให้แกก็มีคำสอนดีๆอะไรบ้างแหละเรื่องคุณจะทำอะไรแกก็พอรู้บ้างแกก็เลยสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้อาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แน่นอนลูกศิษย์ใครก็บอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือติดบ่วงของมิจฉาทิฏฐิแล้วคือรอดจากภัยคือความตายจากเรือแตกเรือล่มนะแต่มาไม่รอดจากบ่วงคือภัยคือมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพายะนี่ยังมีเพื่อนดีท่านผู้ฟังมีโชคดีตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่เพื่อนในชาติก่อนพบก่อนที่เคยเป็นภิกษุด้วยกันมาแล้วเขาได้บรรลุเป็นอนาคามีได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทาวาสมาเห็นเพื่อนเก่าอย่างพาหิยะที่มาหลงตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้คนเขากราบเขาว่าอยู่ติดลมมิจฉาทิฏฐิทั้งที่รอดจากภัยคือเรือแตกมาได้แต่มาไม่รอดจากความคิดนึกกับดักในข้อนี้เลยมาเตือนสติมุ่งเลยมาเตือนสติพาหิยะว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพระอรหันต์จริงๆที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ทางตอนเหนือนู่นในแคว้นมคธซึ่งตัวเองตอนนั้นอยู่แถวเชนไนทางตอนใต้ให้ไปหาซะเพื่อว่าจะได้บรรลุธรรมจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่ว่าปฏิญญาว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่จริงๆไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนเที่ยวไปโฆษณาท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์เงินมีกิจจำเป็นต้องใช้เงินเอ้าเอามาให้ดูไม่ได้ไม่มีจ่ายจริงๆโฆษณาว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีเอ้ามีแต่ราคาคุยนี่นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นพาหิยะพอได้รับการเตือนสติท่านผู้ฟังพาหิยะนี่คิดได้นี่ยังมีโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนมาเตือนรอดแล้วนะรอดจากภัยคือเรือแตกมาติดกับอีกไม่รอดจากภัยคือมิจฉาทิฏฐิตอนนี้มีเพื่อนดีมาช่วยโอ้โหรอดหลุดออกมาจากติดกับบ่วงคือมิจฉาทิฏฐินั้นมาตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าในเดินทางในนิทานก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าเดินทางจากเมืองเชนไนไปที่เมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเครื่องบินนี่ก็ต้องมี5ชั่วโมงถ้าเดินทางโดยรถยนต์นี่ก็ต้อง เป็น20-30ชั่วโมงนู่นน่ะถ้าเดินทางโดยเท้าหรือขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องเป็นหลายๆวันนู่นน่ะแต่ก็บอกว่าวันเดียวนี่วันเดียวเนี่ยหมายความว่านับคืนเดียวคืนเดียวคือคืนไหนเพราะว่าพอไปถึงที่ที่จะต้องนอนพักไม่ต้องว่าต้องรีบเข้าที่พักตอนที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ไม่เลยค่ำตรงไหนเนี่ยพระอาทิตย์หมดตรงไหนเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้แล้วจึงค่อยนอนพักตื่นนี่ตื่นก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกพอพระอาทิตย์เริ่มมีแสงขึ้นมาปุ๊บไปเลยไม่ต้องรอให้ขึ้นเต็มที่เพราะฉะนั้นแต่ละคืนแต่ละที่แต่ละจุดที่นอนพักนอนพักนี่ยังไม่ได้ว่า1ราตรีเต็มๆไม่ได้เขาจึงไม่นับว่าเป็น1ราตรีก็นับ1ไปเรื่อยๆ1ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ขึ้นวันใหม่สักทีเนี่ยด้วยความรีบร้อนด้วยความเร่งรีบเอาเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องรองเอาเรื่องการไปถึงเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงแล้วขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนบิณฑบาตเสร็จก่อนโอ้เกือบไม่ได้เหมือนกันขออยู่3รอบจนรอบที่3เนี่ยจึงได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินล่ะพอได้ฟังตรงนี้เท่านั้นตําฝังรอดคราวนี้รอดของจริงเลยไม่ใช่แค่รอดจากเรือแตกไม่ใช่แค่รอดจากมิจฉาทิฐิแล้วก็ไปสวรรค์แต่รอดคราวนี้รอดพ้นไม่ตายเป็นอมตะคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รอดแล้วเนี่ยตําฝังแต่ร่างกายนี้ก็ยังถูกวัวขวิดนะนี่ถือว่ารอดแล้วนะแต่กายยังไงมันต้องตายเพราะมีเกิดมาแล้วต้องมีตายพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะว่าท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วท่านก็ต้องปรินิพพานเขาจะไม่เรียกว่าตายแบบไม่รอดแบบนั้นแต่เรียกว่าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่ารอดพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังปรินิพพานปรินิพพานนี่คือรอดท่านผู้ฟังรอดจากภัยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติไม่ตายแล้วเพราะไม่ไปเกิดถ้าตายต้องไปเกิดอีกใช่ไหมแต่พอไม่ต้องไปเกิดอีกการตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าปรินิพพานรอดพ้นภัยอย่างนี้ที่รอดพ้นได้นั้นเพราะอะไรนะอ๋อก็เพราะว่าปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐไงถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐท่านผู้ฟังเราจะรอดจากภัยเหล่านั้นภัยอาจจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยภัยเหล่านั้นบางทีเราอาจจะมีใครช่วยได้กู้ภัยบางทีก็ไปช่วยก็อาจจะช่วยได้ภัยจากสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้บางครั้งยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่มันเป็นภัยจริงๆท่านผู้ฟังคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะเจ็บหมอเขาช่วยได้เช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งเขาก็ช่วยให้ยารักษาพอไม่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งหายบางทีเป็นโรคหัวใจเราก็ให้ยารักษาได้แต่ว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเราก็ยังทำแผลให้ได้แต่ความเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงๆจะมาช่วยกันไม่ให้เจ็บโอ้ยังไงก็เจ็บบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้หมดแกนี่ก็ไม่ได้เลยที่บอกว่าคนนี้เขายังเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ดูไม่แก่เลยจริงๆมันแก่นั่นแหละแต่เขาปกปิดเอาไว้มันมองไม่เห็นเฉยๆในที่เขาไม่ให้ดูจุดที่มันแก่เขาไม่ให้ดูมันก็เลยไม่เห็นเขาก็ให้ดูที่ตรงมันไม่เปลี่ยนดิก็เลยคิดว่าไม่แก่แต่ความแก่มีแน่มาแน่มีมาแล้วช่วยกันละกันไม่ได้เลยนะทุกฝั่งลูกจะมาบอกว่าเออแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวลูกแก่ใ แม่จะบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่าตายเลยเดี๋ยวแม่ตายแทนให้มันไม่ได้ท่านฟังมันเป็นลักษณะที่เกิดเฉพาะตนไม่ได้ว่าจะใครจะช่วยใครได้เมื่อภัยแบบเนี้ยมาถึงซึ่งมาแน่อะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนั่นก็คือองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาผู้ชั้นๆนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เราพ้นจากภัยความตายไม่ว่าจะมารูปแบบของภัยธรรมชาติสัตว์ร้ายโจรขบถน้ำท่วมไฟไหม้ใดๆก็ตามกรณีของพาหิยะมาในรูปแบบของแม่วัวมาควิดตอนที่ท่านไปหาผ้าจีวรจากกองหยากเยื่อมาเพื่อที่จะขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีแม่โคมาควิดเดี๋ยวเวลาที่มาควิดนี่ก็ทำให้เส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาข้างซ้ายมันฉีกขาดเลือดไหลออกจากตัวหมดไม่ทันนานก็ตายแต่ความตายในครั้งนั้นท่านผู้ฟังทำอะไรท่านไม่ได้ละเพราะว่าท่านพ้นละเหนือละรอดละรอดจากความตายคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีความตายทำอะไรท่านไม่ได้ละเพราะว่าไม่มีกิเลสละที่จะไปเกิดไปแก่ไปตายอีกไม่มีการจากไปครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรินิพพานอันนี้ถือว่ารอดรอดจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายประเด็นในที่นี้ท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังพอสแล้วก็ลองไตร่ตรองไตร่ครวญดูเนี่ยนะเพราะว่าในมิติหรือว่าโดเมนหรือในทางด้านการปฏิบัติที่เราจะทำได้ท่านผู้ฟังมันมีหลายมิติและไม่ว่าจะมิติทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมก็ด้านหนึ่งมิติทางด้านการปฏิบัติทางวาจาทางกายนี่คืออีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี่คือทางสิ่งภายนอกแต่ที่ว่าทางกายวาจานี่คือกายวาจาของเราที่เราจะเตรียมต้องทำยังไงพูดยังไงแล้วก็ทางใจก็มีเราจะต้องเตรียมทุกด้านไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเรายังมีความกังวลใจเหมือนกรณีพวกช่างไม้นี่บางส่วนที่เขามีความกังวลใจแล้วเขามาปกปิดความกังวลใจนั้นด้วยการไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นให้มันเพลิดเพลินใจอันนี้คือประมาทใช่ไหมเราจะไม่ให้กังวลใจคือเราเตรียมใจจิตใจเราต้องดำรงยังไงต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสมาธิมีสติปัญญาทั้งกายล่ะทั้งวาจาล่ะโอ้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราเตรียมใจแบบนี้ให้มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้เราจะมีความสบายใจใช่ไหมพอมีความสบายใจแล้วการกระทำทางภายนอกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเตรียมข้าวของเราเตรียมได้เตรียมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีบางคนมีมากก็เตรียมมากบางคนมีน้อยก็เตรียมน้อยถ้าไม่เตรียมจะตกใจมากถ้าเตรียมไว้มากจะตกใจน้อยหรือไม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมซึ่งในทางจิตใจเนี่ยเราเตรียมได้กันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยดูฟังให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีการตระเตรียมจิตใจของเราให้ตั้งเอาไว้อย่างดีทางด้านกายภายนอกสิ่งของข้าวของจะมากจะน้อยใจเราสบายละถ้ามีชีวิตสืบต่อไปเราก็รอดถ้าชีวิตเราจะไม่มีต่อไปเราก็รอดเหมือนกันเป็นทางรอดที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบไว้ให้เพื่อให้เรามีความสบายใจในการทำในการปฏิบัติวันนี้จึงได้นำนิทานชาดกสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องสมุทวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางทะเลเป็นเรื่องของกลุ่มช่างไม้ที่ไปอยู่เกาะกลุ่มหนึ่งก็รอดพ้นจากภัยสึนามิน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดและเรื่องที่สองค ือเรื่องของท่านพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่บางคนรอดแล้วก็ยังกลับไปติดกับอีกติดกับดักแล้วยังรอดมาได้อีกในช่วงของนิทานพันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดาห์ของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRideทาดาแม็กซิมไลน์แมนลาลามูฟและฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้เช้าว
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ศุกร์แล้วครับ
1: ค่ะ
0: 25 กันยายน 2569ครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
0: คว ร
1: ั
0: ัน
1: นี้เรามาพบกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่า
0: เขาเรียกว่าอะไร
1: สองรับไม
0: ้สอง
1: รับไม้มา
0: คือเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนอะพี่กบในข่าวยามเช้านะ
1: คิดว่าปีหนึ่งเราน่าจะเจอ
0: ครั้งหนึ่ง
1: ครั้งสองครั้งประมาณนี้
0: เหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไง
1: เป็นรอบ
0: เป็นรอบๆเหมือนแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะแบบ2 ปีครั้ง4 ปีครั้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ดูดีนะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณ
0: ครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบสพี่แดนด้วยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ6 โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7 โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์สดให้ได้ชมกันอีก1 ช่องทางแล้วครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเส้นทางไหนนะคะรถติดบ้างหรือยังเพราะว่
0: า
1: เมื่อช่วงเช้านะคะใครที่อยู่กรุงเทพเส้นรอบนอกเน
0: ี่
1: ยที่จะเข้ามาตั้งแต่สะพานใหม่มาปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังแล้วนะในบริเวณการทางลอดอุโมงค
0: ์
1: ระหว่างแยกแต่ละแยกเนี่ยเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
0: ใช่ตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆแล้วก็หยิมมาตลอดคืนเลย
1: แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแต่ว่าช่วงกลางดึกเนี่ยมีตกหนักอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้คิดว่าการจราจรเนี่ยน่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยออกมาสักประมาณก่อนประมาณ4:45เนี่ยรถไม่ค่อยมีแต่เมื่อเช้าเนี่ยคาดการว่าคนน่าจะคาดคะเนแล้วแหละว่าถ้าฝนตกแบบนี้รถติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกก่อนพอออกก่อนปุ๊บรถติดค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ว่าไม่ใช่ท่วมแบบว่ารถไปไม่ได้นะยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านทักทายมาบอกว่าอย่างอ่างทองรามศักดิ์อ่างทองเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะคะคุณวนิดาเข้ามาแล้วคุณหนุ่มนะคะเข้ามา
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ทักทายกันมาได้นะกาญจนบุรีฝนตกทั้งคืนเหมือนกัน
0: ใช่มีพี่พรที่พามาพี่เจษฎาพงมาพี่รจนาน
1: ะ
0: พี่วนิดานะครับพี่รามนะครับพี
1: ่
0: หน
1: ุ
0: ่มพี่หนุ่มทักไปแล้วพี่ไพบูลย
1: ์
0: พี่กิติการ
1: พี่นพพรนะคะคุณรามคุณรามคุณเรียมนี่แหละบอกว่าเช้านี้วันนี้ว่าน่ะสกลนครไม่มีฝน อยุธยาเนี่ยก็ตกทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ
0: ยุธยาเนี่ย
1: น้
0: ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก
1: ็
0: เริ่มขึ้นแล้วนะสักนิดนึงใครอยู่แถวอยุธยาเนี่ยส่งข่าวมาบอกกันหน่อยเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเลยทำให้โซนที่ด้านล่างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยอยุธยาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะเดี๋ยวรอดูในพื้นที่แจ้งข่าวกันมาสักนิดนึงนะครับพี่วนิดาบอกว่าฟังจากแม่สะเรียงนะแม่สะเรียงเป็นยังไงบ้างพี่พิสมัยราชบุรีฝนตกทั้งคืนด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์แจ้งเตือนในช่วงกลางดึกเลยนะประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันพอตื่นเช้ามาอาจท่วมจริงๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันก็คือชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมได้ภาคกลางก็ไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคเลยนะแล้วก็ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์เตือนตั้งแต่กลางดึกแล้ว
0: ใช่ครับผมแล้วก็เขามีออกประกาศมาเหมือนกันนะครับฉบับล่าสุดเลยเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงนี้ไทยเราเองยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งจะมีผลยาวไปจนถึง27 กันยายนเหมือนกับประกาศก่อนๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรมอุตุเขามีการออกประกาศกันอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เขาเจาะมาเฉพาะในช่วง25 ถึง 27 กันยายนเนี่ยทั้งเหนืออีสานตอนล่าง ังภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนยังคงตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะครับส่วนพี่น้องที่จะเดินเรือนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็แรงขึ้น
1: อ่
0: าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูปริมาณฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า 60% ถ้าฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้นะคะปริมาณฝนเยอะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแน่นอนทางภาคกลางก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าน้ำเหนือไหลลงมานะคะตอนนี้ภาคเหนือวันนี้นะคะอยู่ที่ 60% แล้วก็ภาคอีสานฝน 70% นะคะจะตกหนักในบางที่บางแห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 80% เยอะหน่อยค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% เหมือนกันภาคใต้อันดามัน 60% ส่วนภาคกลางวันนี้ 80% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ 80% วันนี้ปริมาณฝนเยอะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี
0: ้
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปภ.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องซึ่งประกาศออกมาว่าตกไปถึงวันที่27ใช่ไหม27นี้ถ้าตกต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยวางแผนไว้ว่าจะต้องรับมือยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมในขณะที่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปเรื่องของโซนของภาคกลางเนี่ยเน
1: ื่อง
0: จากว่าอาจจะต้องติดตามเรื่องของการระบายน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางปภ.เองก่อนหน้านี้เขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเมื่อช่วงวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการที่จะเหตุจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าเขาคาดการว่าในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับสถานี C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะมีลำน้ำน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบประมาณอีก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเหนือที่จะเข้ามาในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก70เซนจนถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างอยุธยาในโซนของอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเนี่ยรวมไปถึงอ่างทองที่พิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีแล้วก็ชัยนาทกับชัยนาทเนี่ยอำเภอสัพพยาต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการแจ้งพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย10จังหวัดเนี่ยอย่างเช่นอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ส่วนทางฝั่งของกรมชลประทานเองเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็จะมีการประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝนไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเขาจะต้องระบายน้ำเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อคืนนี
0: ้
1: ฝนตกต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวไปติดตามทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมไปดูกันที่ยังคงเป็นที่เรื่องน้ำนะครับแต่ว่าไปดูในส่วนของทางป่าโมกอ่างทองสักนิดนึงน
1: ะ
0: เขาเป็น

0: บางเองก็ต้องสำรวจให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็หากต้องการเรือสัญจรเข้าออกเนี่ยก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจเนี่ยเข้มงวดความปลอดภัยเรื่องของทรัพย์สินด้วยเนอะบางทีบ้านน้ำท่วมแล้วก็อพยพไปอยู่พื้นที่ที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหน่วยงานต่างๆคอยดูแลเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนเนอะป้องกันถ้ามีการขโมยเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินคดี2เท่าเลยนะครับเพราะถือว่าซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนด้วย
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะมาดูในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มสภาพอากาศด้วยค่ะซึ่งมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงออกมาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับให้จังหวัดเนี่ยที่ได้รับเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วกันเนาะบอกแบบนี้คือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ติดแหล่งน้ำหรือว่าอาจจะมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไว้อย่างล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะโดยมีการสั่งการนะคะว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตรวจสอบเร่งตรวจสอบความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยแล้วก็สถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงซึ่งหากว่าพบว่าจุดไหนเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีข้อจำกัดในการรับมือก็จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านกำชับเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยค่ะซึ่งก็ได้ขอให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบความพร้อมนะคะก็คือทางคุณชัยเศรษฐ์ไทยคุณเจเศรษฐ์เนี่ยคุณเจเศรษฐ์ก็สั่งไปแล้วนะคะว่าทางแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปตรวจสอบมาด้วยนะคะพร้อมกับให้ความสำคัญกับคุณภาพแล้วก็ความเหมาะสมของเรื่องของอาหารการกินสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเพียงพอเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ประสบภัยได้ตามความเหมาะสมนะคะคืออาหารเนี่ยต้องสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับการแจ้งเตือนนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็กำชับค่ะว่าจังหวัดในฐานะที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยต้องสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ในพื้นที่เนี่ยประกอบกับการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีค่ะซึ่งหากว่าพบว่ามีความเสี่ยงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนสามารถประสานดำเนินการผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว
0: ้
1: โดยไม่จำเป็นต้องร้องรอให้สถานการณ์นั้นรุนแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะแจ้งเตือนได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าในภาวะภัยพิบัติแบบนี้ต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยใช้ทุกช่องทางแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างสำหรับข้อมูลจากโซเชียลนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าตำหนิการนำเสนอข้อมูลจากเพจหรือว่าช่องทางอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นข้อมูลหลักโดยเฉพาะข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยมาจากหน่วยงานหลักนะอย่างเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาปพ.อะไรแบบนี้สนช.เนาะกรมทรัพยากรน้ำก็ดูในภาพรวมแล้วก็รวมถึงสื่อภาคหลักนะสื่อหลักแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย
0: อย่างของเราเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงพื้นที่ทั้งสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานอย่างกรมชลประทานเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้คือทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไปติดตามสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทานเองเขามีการบริหารจัดการน้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาเขาทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่ให้กระทบในพื้นที่นะครับ

0: ขามีการทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมกันปรับการระบายรวมกับเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้ำทางตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเริ่มลดลงนะแต่จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนถึง27กันยายนอย่างที่บอกไปแล้วภาคกลางเองฝนก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเองเขาจะมีการกำชับให้ชลประทานในพื้นที่เนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำพิจารณาข้อมูลอื่นๆด้วยนะนำมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดการน้ำกันต่อไปแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารเนื้อแจ้งเตือนน้ำอย่างที่เมื่อสักครู่พี่กบได้บอกไปอย่างส่วนของคุณเจเซที่บอกว่าเดี๋ยวเขามีเซลล์บอสแคทเนอะในการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรับมือน้ำอย่างทันท่วงทีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้นำทีมคณะเนี่ยลุยน้ำท่วมค่ะคุณต้นช่วยพระสงฆ์นะคะพ้นจากพื้นที่เสี่ยงคลองพระสะทึงนะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่คลองพระสะทึงค่ะคือปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังซึ่งอยู่ที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะคุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะท่านก็ได้นำทีมคณะนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับประเมินระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านผู้ว่าสักแก้วเองก็ประสานหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าการช่วยเหลือพระนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปนะคะออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำลังคนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ครับผมในขณะที่เมื่อสักครู่ที่สระแก้วเนอะขยับมาที่ชลบุรีกันสักนิดหนึ่งสั้นๆ นะครับอย่างเมื่อวานนี้เองที่
1: พ
0: ั
1: ทยา
0: ก็ท่วมในหลายจุดเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีข่าวที่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับซึ่งเมืองพัทยาเองโดยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเศษเนี่ยเขามีการเปิดสายด่วนนะ1337โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในส่วนของเมืองพัทยานะครับ1337ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามข้อมูลเรื่องของสถานการณ์น้ำได้แล้วก็ขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านนายกเมืองพัทยาเขาก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการระบายน้ำเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังของเมืองพัทยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้แล้วก็ถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่านะอันนี้เขาติดตามเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงหลักๆที่พอฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยน้ำจะท่วมขังได้ง่ายในส่วนของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำของเมืองพัทยาเองเนี่ยรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าตกเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมรอการระบายเหมือนที่เจอเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วถ้าตกหนักในระดับ 100-120 มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ ในแต่ละครั้งแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองพัทยาเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครอยู่เมืองพัทยาที่ยังคงเจอน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือก็สายด่วน1337นะครับ
1: ค่ะมาดูในฝั่งของกรุงเทพมหานครนะคะคนเมืองเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องรถติดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนี่มาเจอเรื่องของฝนตกไม่หยุดอีกนะคะก็อาจจะต้องการเดินทางเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่จะออกเดินทางจากบ้านที่ฟังอยู่ข่าวยามเช้าอาจจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเส้นทางไหนบ้างมีน้ำท่วมบ้างนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องยาวๆมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักๆ หลายจุดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกค่ะก็เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็วางแผนการเดินทางด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ไหนต่ำๆนะอย่างเช่นเส้นสายไหมตกเนี่ยถ้าตกหนักต่อเนื่องประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะน้ำท่วมแล้วนะคะดิฉันผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกสักประมาณ5โมงเย็นแล้วไปผ่านตอนประมาณทุ่มหนึ่งครึ่งล้อไปแล้วชะลอตัวแล้วก็รถเริ่มติดนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยค่ะ
0: ครับผมขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเองเขามีเรดาร์ฝนในช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งธนบุรีตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดเมื่อเช้านี้อยู่ที่เขตมีนบุรี 95.5 มิลลิเมตรนะครับ
1: ส่วนบ้านดิฉันนี
0: ่นะฝนตกเยอะอยู
1: ่ใกล้เคียง
0: นะครับแต่ละพื้นที่ก็ถ้าสมมติติดตามอยู่ก็ส่งข่าวมาบอกกันได้แล้วกันนะครับตอนนี้ 6:00 นกับอีก29นาที6:30 นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงจังหวัดตรังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อวันที่23กันยายน2569โดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับ แล้วทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้คือพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันไม้ผลคือทุเรียนหมอนทองและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9รายด้วยกันและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกกันด้วยแล้วทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำคณะข้าราชการตชด.จำนวน5นายและนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังจำนวน13คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569ครับและจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวังสะปทุมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพัฒนามาตรฐาน Data Center โดยนายกรัฐมนตรีจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google พร้อมพบหารือกับนางรูธพรัตน์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานพร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยอีกด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้ำให้คนไทยสบายใจได้รัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันและยาเสพติดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแล้วในการนี้นายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในต่างประเทศว่าขอให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้าทางรัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งเลยทีเดียวซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชน พร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์ยาเสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวปิดท้ายแล้วครับว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ว่าประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำแล้วครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมทั้งได้ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยละครับซึ่งความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำกันหน่อยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดภาคกลางบอกว่าให้รับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยประชาชนวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยได้เน้นย้ำผ่านตนเองให้แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันได้แก่พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่พร้อมกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประสานศูนย์ปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นขอให้แจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพร่ร้านอาหารและผู้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้เตรียมมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันด้วยครับ แล้วนอกจากนี้ก็ให้พื้นที่สื่อสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยว่ายังไงรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยจะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning คืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายเลยครับและก็จะมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินเพื่อความยั่งยืนก้าวสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลร่วมติดตามการหารือแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Groupannual meetings จากทั่วโลกในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: าวเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก47นาทีกับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อ
2: ะ
1: นะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงเม
2: ื่
1: อสักครู่คอมเมนต์ไหลไปไวมากเลยต
2: ้
1: องขออภ
2: ั
1: ยจริงมีพี่พงศักดิ์ทักมาพี่ลุงนะบางปะกงฝนตกนะตอนนี้พี่ชัยนาทาวบางละมุงชลบุรีฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังตกหนักอยู่เลย
2: ค่ะพี่มารีบอกว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะคะคุณบุญชัยท่าหารมีหลายท่านนะคะ
1: ครับพี่แยมพโยตาอ่านถ้าอ่านพนโยตาอ่านผิดขออภัยนะครับ
2: พนโยตา
1: พนโยธา
2: ค่ะ
1: สวัสดีมอร์นิ่งพี่นนท์พี่กบนะครับ
2: สวัสดีเช่นกันค่ะ
1: พี่ไกวันอยู่ชุมพรฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกครับ
2: คุณวันดีนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วค่ะฝน
1: ขอบคุณครับ
2: ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่หยุดตกเลยขออภัยค่ะฝนยังไม่หยุดตกเลยพระนครศรีอยุธยาคุณสุนทรหนองน้ำขาวอยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีบอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่เหมือนกันคุณสุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมาดูอีสานกันบ้างบอกว่าอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกริน
1: พอกับนี่พี่คงเดชอยู่ขอนแก่นเหมือนกันบอกว่าฝนตกหยุดตลอดคืนตอนนี้ท้องฟ้ามีก้อนเมฆปกคลุมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะคุณประภาคุณชาตรีนะคะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะ
1: ครับมีพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่ณัฐพลนะครับสวัสดียามเช้าในหัวปาล์มนะครับสวัสดีครับพี่ประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้า
2: ค่ะคุณอันนี้วัดเผาเครืองนะคะอำเภอเชียนใหญ่บอกว่าเสียงดังฟังชัดเจนดีครับน่าจะหัวกระจายข่าวหมู่บ้านนะ
1: พี่พับพลึงพี่วัดพี่สมจิตบรรพตพิสัยทักมานะครับแต่ไม่แน่ใจสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับ
2: คุณเจนจิราบอกว่าเช้านี้ข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะสุดยอดไปเลยคุณบุญมาสีมาแต่ว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันที่อู่ทองพระพลาชัยค่ะ
1: สุพรรณบุรีนะครับพี่น้องชาตรีมาสวัสดีครับคุณพี่ประภาคุณพี่วัดเผาเครือง
2: ค่ะ
1: นะครับของอำเภอเชียนใหญ่เสียงดังฟังชัดครับฟังอยู่ว่าพอเครื่องเช้านี้มืดฝนมาก
2: ค่ะคุณนิคมบอกว่าฝนตก2สัปดาห์แล้วนะคะที่หนองบัวนครสวรรค์แล้วก็คุณจิรภาคุณธนพลยะโสธรฝนตกครึ้มทั้งวัน
1: พี่โกศลกาลสินก็ฝนตกเล็กน้อยจันทบุรีจากพี่คมสันเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจอ่านไปยังฝนตกทั้งคืน
2: เ
1: ช้านี้ยังไม่หยุดเลยครับ
2: พี่มารีบอกว่าหนองแขมฝนตกหลายชั่วโมงแล้วนะคะต่อเนื่องเลย
1: ครับ
2: คุณบุญมาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าขานชื่อเขาหน่อย
1: เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณบุญมานะวันนี้อ่ะไปดูกันที่เรื่องนึงละกันเมื่อวานนี้มีการบุกจับบ่อนแถวแฟลตดินแดงเลยนะ
2: อีกแล้วเหรอ
1: เออนะ เป็นชุดหน่วยสวาทเนี่ย จากปกครองกรมการปกครองนี่แหละไป เขาบอกว่าปิดประตูตีแมวเลยนะทลายบ่อนไฮเทคกลางแฟลตดินแดงรวบนักพนันกับเจ้ามือเนี่ย53รายแล้วก็พบผู้จัดให้มีการเล่นก็คือเจ้ามือเนี่ย8คนนะครับแล้วก็สัญชาติกัมพูชานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขานำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเมื่อช่วงวันที่23เมื่อคืนก่อนนู้นเนี่ยนะครับแล้วก็วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจับกลุ่มเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนำกำลังเนี่ยจับได้53รายอย่างที่บอกแล้วเขาพบของกลางเนี่ยนะเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณ 630,000 รวมแล้วเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพวกตู้ม้าถาดอุปกรณ์การพนันสมุดบัญชีนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงต่อไปแล้วก็ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ
2: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็สั่งการไปเลยค่ะเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องขยายผลคดีบ่อนการพนันที่ในเขตดินแดงนะคะที่ไปเจอนี้พร้อมกับตรวจสอบการต่อเติมอาคารด้วยเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการดำเนินคดีขั้นสูงสุดค่ะซึ่งจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าหลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองเนี่ย ได้มีการบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดนะคะกลางแฟลตดินแดงโอ้โหนี่แบบหยามตำรวจมากเลยนะเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะท่านนายกก็รับทราบเรียบร้อยแล้วท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านสั่งการไปแล้วนะต้องเร่งขยายผลดำเนินคดีทันทีแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบมาให้หมดนะคะให้เร็วที่สุดด้วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมก็คือกสทช.นะคะเร่งตรวจสอบกรณีที่มีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาระหว่างการจับกลุ่มด้วยรวมไปถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่าเข้าข่ายความผิดเนี่ยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบทันทีค่ะนอกจากนี้ท่านสั่งการไปยังผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะท่านก็ให้ไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงด้วยโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าได้รับผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงลงโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดสูงสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันอีกหลายพื้นที
1: ่
2: อันนี้น่าตกใจนะคะอีกหลายพื้นที่ซึ่งจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็คืนความสุขสงบสุขเนี่ยให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วเขาก็บอกว่าที่สถานที่ที่ไปจับเนี่ยคือใกล้กันมากเลยนะกับทางสถานีตำรวจหรืออะไรแบบนี้นะมันก็อยู่ระแวกระแวกระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
2: มันมีระแวกแบบว่าตรงนั้นก็สถานีตำรวจ อยู่ตรงนั้นอะของสอนออันนั้นอะไรสอนอดินแดงใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจแถวๆนั้น
2: แถวนั้นก็จะมีสอนออยู
1: ่นะ
2: คุณเดี๋ยวว่าเลยบางทีเนี่ยอยู่ในเขตของพื้นที่ที่แบบมีหน่วยราชการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีบ่อนแต่ถามว่าไม่รู้หรอ
1: ตามข่าวที่เคยปรากฏมาตอนนี
2: ้
1: น
2: ะ
1: นะ
2: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปปราบออกมาได้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอามานำเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะค่ะ
1: นะครับ
2: อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุด
1: ใช่คือจริงๆเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมันมีแต่เสียกระเสียเนาะ
2: ไม่มีได้หรอก
1: ทั้งแบบพนันออนไลน์หรือแม้กระทั่งบ่อนที่เป็นบ่อนพนันแบบนี้แหละนะครับอย่างพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนอะ
2: ค
1: ือบางทีอ่ะคือเหมือ
2: น
1: เล่นแรกๆเนี่ยมันตั้งระบบว่าให้เราแบบอุ้ย
2: ได้
1: อีกแล้วได้อีกแล้วเนี่ยแล้วหลังๆมาเราจะเริ่มเสียไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเล่นกับจิตวิทยาคนนะครับเหมือนประมาณว่าอุ้ยฉันเคยได้นี
2: ่
1: ฉันเคยได้มาก่อนหน้านี้พอฉันเสียไปฉันต้องเอาคืน
2: นู่
1: น
2: นี่
1: น
2: ั่
1: นเราเคยได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาได้อีกมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอย่ายุ่งเลยดีกว่าเนอะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอามาดูแลรักษาบำรุงตัวเองซื้อของกินอร่อยอร่อย
2: ไปซื้อ
1: ไปเที่ยวที่อยากเที่ยวอะไรแบบนี้ดีกว่า
2: เนาะเรื่องเที่ยวดีที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไปเที่ยวกันเถอะนะอย่าเอาเงินไปเสียโดยปราบประโยชน์แรกๆได้อยู่แล้วคุณลองดูเถอะแรกๆอ่ะได้ไม่ได้ไม่อย่าไปลองอย่าไปลองนะไม่ต้องไปลองคุณเชื่อเถอะว่าแรกๆอ่ะได้อยู่แล้วนะคะหลังๆเนี่ยไม่มีทางได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่บ้างลงทุนแบบอะไรเก๊ๆอะไรเงี้ยเจอกันหมดแล้ว
1: นะแล้วเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็หลากหลายรูปแบบเนอะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่เรามีข่าวว่ามิจฉาชีพก่อนหน้านี้เขาจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเนอ
2: ะ
1: เพราะที่ไม่ค่อยสันทัดกับเทคโนโลยีเท่าไหร่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มของเจนซีกลุ่มที่อยู่กับเทคโนโลยีนี่แหละเพราะว่าใช้เทคโนโลยีบ่อยคือหมายถึงว่าตัวติดกับมือถือหรืออะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาเติบโตกับยุคนั้นอยู่แล้วเนอะแล้วก็ใช้ช่องที่เป็นช่องแบบนี้แหละของการที่เจนซีติดเทคโนโลยีเนี่ยเอามาอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่าอ่านไหนๆก็อยู่กับเทคโนโลยีเนอะก็อ้างเลยให้โอนผ่านนู่นโอนผ่านนี่โอนผ่านนั่นแล้วก็เสียงกันโดยไม่รู้ตัวยังไงก็เรื่องนี้ก็ฝากไว้นิดนึงละกันเรื่องของเจนซีแล้วก็จริงๆทุกช่วงวัยนี่แหละที่สามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได
2: ้
1: ก็ให้แบบเอ๊ะกันสักนิดนึงเนอะบางทีแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรอหรืออะไรแบบนี้นะคะ
2: โดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะซึ่งก็มีข่าวออกมาหลายครั้งเหมือนกันว่าน้องเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกทางออนไลน์นี่แหละแก๊งพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกคือหลอกเนี่ยมันมีหลายอย่างหลอกให้เสียทรัพย
1: ์
2: กับหลอกให้เสียตัว
1: อ
2: ันนี้น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมาก
1: ๆ
2: โดยเฉพาะเด็กๆคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปในช่อง TikTok พูดได้เนาะช่อง TikTok ช่องบ้านหนักแต่ TikTok เนี่ยเขาจะมีการระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเด็กเล่นอันนี้เขาจำกัดอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีว่าแอบเล่น ทีนี้เด็กอะไม่รู
1: ้
2: ก็โดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกน้องก็ออกมาโดยไม่รู้คือออกจากบ้านไปแล้วก
1: ็
2: หายสาบสูญไปเลยมารู้อีกทีก็เสียชีวิตแล้วแบบนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้องๆจะเล่นโซเชียลเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: หรืออย่างที่มีข่าวที่ว่านักศึกษาเนอ
2: ะ
1: ปี4ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center เราคือหลอกอ้างว่าไปพัวพันคดีฟอกเงินแล้วก็สั่งให้แบบว่าไปย้ายหอพักแล้วก็ห้ามติดต่อกับที่บ้านนะ อะไรแบบนี้แล้ววิดีโอคอลจับตาดูทุกฝีก้าว
2: ค
1: ือมิจฉาชีพแบบสั่งเลยให้วิดีโอคอลให้ดูเลยว่าคุณอย่าไปยุ่งกับใครนะอย่าพุ่งไปที่นั่นเดี๋ยวจะมีผลต่อนู่นนี่นั่นนานกว่า3วันสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทน
2: ี่ก็คือ 800,000 บาท
1: ใช่
2: โอ
1: ้
2: โห
1: จริงๆตอนเป็นจริงๆตอนผมเป็นนักศึกษา
2: ถ้าเป็นดิฉันน่ะ
1: ไม่ได้อะไรหรอก
2: ไม่มีอะไรให้หรอกเพราะไม่มีไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะเก่งนะเราไม่มี
1: เราไม่เราอาจจะไม่ใช่เหยื่อของมิจฉาชีพเพราะเขาคงรู้แหละ
2: ที่บ้านก็ไม่มีไม่ต้องมาหลอกให้เสีย
1: เวลาประเมินแล้วแหละนะว่าเออเอา
2: ไอ้นี่
1: ไม่ได้อะไรหรอกนะเออนะครับก็ฝากเตือนไว้ละกันนะครับอีกเรื่องนึงสั้นๆละกันสักนิดนึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมเข้มนึกไหนๆก็พูดเรื่องของการใช้โซเชียลเขาเข้มการใช้มือถือในโรงเรียนนะครับหลังจากที่วิจัยผลวิจัยเนี่ยชี้มาว่าเด็กประถมวัยและเด็กประถมศึกษาเนี่ยไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันกระทบถึงต่อการเรียนรู
2: ้
1: และพฤติกรรมของเด็กนะส่วนในระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขารอดูกันอีกทีโดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่องของมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและชั้นเรียนแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดี
2: ค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพ